0: แห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นการหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยฝ่ายรัฐบาลจะมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการทุกกระทรวงเข้าร่วมเวทีครั้งนี้สะท้อนความจริงจังของรัฐบาลในการนำภาคเอกชนเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็นระบบโดยจะรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน10กลุ่มได้แก่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กลุ่มการเงินเกษตรและอาหารยานยนต์พลังงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์สุขภาพโรงแรมและท่องเที่ยวค้าปลีกและค้าส่งอุปโภคบริโภคและเทคโนโลยีด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับความคาดหวังการจัดงานครั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอย่างแท้จริงโดยต้องการรับฟังจากทุกภาคส่วนและเปิดพื้นที่ให้นำเสนอความคิดเห็นเพื่อให้รัฐบาลสามารถนำไปปรับใช้และกำหนดเป็นนโยบายต่อไป
3: งานสาระสำคัญก็คือมีแนวทางที่จะเชิญบริษัทขนาดใหญ่นะครับมาพูดคุยหารือในภายใต้โครงการผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะครับก็จะมาคุยถึงสถานการณ์เรื่องภัยสงครามที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบแบบไหนในซัพพลายเชนแล้วก็ส่งผลกระทบแบบไหนในรูปของธุรกิจวงกว้างนะครับก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนรับฟังกันก็เป็นมิติใหม่ครับที่รัฐบาลเปิดทำเนียบให้กับผู้ประกอบการต่างๆได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น
2: สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการทำงานของรัฐบาลเรื่องเศรษฐกิจจะต้องไปด้วยกันระหว่างภาครัฐและเอกชนและมีโอกาสจะเปิดเวทีรับฟังจากภาคส่วนอื่นๆเช่นผู้ประกอบการรายย่อย SME เป็นต้นเพราะรัฐบาลตั้งใจขับเคลื่อนงานทุกด้านโดยรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนนฤมลอุดมพรรายงาน
0: หลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนนอกจากนี้ยังคาดการว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะมีฝนตกชุกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกทั้งจะมีพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูกขอให้ประชาชนระวังเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น
5: กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอประกาศนะคะว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้แม้ประเทศไทยนะคะจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแต่ลักษณะอากาศในช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยก็ยังอาจจะมีความแปรปรวนในบางพื้นที่ก็อาจจะมีอากาศร้อนและก็มีพายุฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในสักระยะหนึ่งนะคะจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบ
4: ล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอลลุ่มติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยประชาชนให้ทันท่วงทีด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.กำหนดมาตรการ5ด้านคือแจ้งเตือนระดับอำเภอและท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังจุดเสี่ยงท่องเที่ยวทางธรรมชาติตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยให้พร้อมใช้งาน และซักซ้อมเครือข่ายแจ้งเตือนภัยในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18โซนเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่า80%ของเป้าหมายทั้งหมดซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำเช่นเดียวกับปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวัง
6: ก็ได้กำชับเรื่องจุดก่อสร้างต่างก็ให้ไปดูเรื่องเศษหินเศษปูนเรื่องการเตรียมท่อบายพาสเตรียมปั๊มน้ำเพิ่มเติมอันที่สองที่กังวลอาจจะเป็นเรื่องที่มีฝนตกหนักเป็นจุดๆนะคือฝนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปมันจะมีเรนบอมมากขึ้นซึ่งเรนบอมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตกทั่วๆทั้งหมดแต่ตกบางจุดหนักอาจจะไม่เกิดน้ำท่วมในบางบริเวณหรือที่อื่นก็ต้องมีการดูผมว่าอาจจะเป็นเรื่องการพยากรณ์ที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็มีตรวจเคลื่อนที่เร็วที่จะไปช่วยเช่นปั๊มที่มันเคลื่อนที่ได้คิดว่าเราก็เตรียมมือพร้อมฮะมีแผนต่างๆพร้อมจุดน้ำท่วม737จุดที่อยู่ในกรุงเทพเราก็ทำไปแล้วประมาณ 80% แล้ว
4: ขณะที่นายทัตเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เปิดเผยว่าได้จัดเตรียมความพร้อมทางด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าพิจารณาติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสูงสุดมาริชโยรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเด็นและโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงประโยชน์ของกลุ่มจังหวัดและประชาชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชและพัทลุงร่วมกับผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เพื่อกั้นกรองโครงการสำคัญก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ตามดำริของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีการถอดบทเรียนการบริหารจัดการอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอเป็นแผนเชิงนโยบายในการเสริมความเข้มแข็งของระบบเตือนภัยและการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความมั่นคงรวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยงกันทั้งกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับร่างประเด็นการพัฒนาที่เตรียมนำเสนอมุ่งเน้นการยกระดับการท่องเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนครอบคลุม7โครงการหลักอาทิการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟและระบบท่อตามแนวเซาเทิร์นซีบอร์ด
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อประคับประคองภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังซื้ออ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาการผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายเวลาไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อได้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึง30มิถุนายน 2570เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสงค์ที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่5โรงเรียนท่าฉัตรชัยตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่2บ้านเนินพยอมตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจังหวัดตากที่หมู่11บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่อบต.บึงตำบลบึงอำเภอขวาวสินนรินทร์จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่1บ้านดงตำบลบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในชนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ชนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในโอกาสการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเป็นความสัมพันธ์ทวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลกยุคปัจจุบันดังนั้นทั้งสองประเทศต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินไปได้ด้วยดีและต้องไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าทั้งจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการพบหารือกับผู้นำจีนในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐและจีนเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ประชาคมโลกนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเชิญให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนประเทศสหรัฐในวันที่24กันยายนนี้
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านและรัฐบาล UAE ปฏิเสธที่จะประนามประเทศเหล่านี้อีกด้วยนายอารักชียังเตือนว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถรับประกันความมั่นคงให้แก่ UAE ได้ซึ่งรัฐบาล UAE ได้เห็นถึงผลที่จะตามมา จากการที่อนุญาตให้สหรัฐตั้งฐานทัพในประเทศแล้วความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังรัฐบาล UAE ยืนยันว่าการที่ทางการอิสราเอลอ้างว่าผู้นำอิสราเอลพบหารือเป็นการลับกับผู้นำ UAE ในช่วงสงครามอิหร่านเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นข้อมูลเท็จ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาราดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศและเพิ่มความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับทิศทางทางการเมืองของประเทศนางดูเตเต้ยังประนามเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลบาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์ซึ่งถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ไทม์ทริอัลบุคคลชาย1กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกัจจพัฒน์โพสีจากพระนครศรีอยุธยาทำเวลาได้1นาที 9.30 วินาทีเหรียญเงินเป็นของธนกปันติจากพะเยา1นาที 10.76 วินาทีและเหรียญทองแดงศิลวิชแสนใสจากกรุงเทพมหานคร1นาที 11.87 วินาทีขณะที่ประเภทลู่ไทม์ทริอัลบุคคลหญิงเหรียญทองเป็นของกรกนกสร้อยวันจากกรุงเทพมหานคร1นาที 24.03 วินาทีตันรักบี้7คนชายทีมนักปล้ำลูกหนำเลียบหนุ่มนครปฐมเอาชนะทีมกรุงเทพ 12-7 จุดคว้าเหรียญทองไปครองตันรักบี้7คนหญิงทีมรักบี้สาวเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีเอาชนะทีมกาฬสินธุ์ 17-5 จุดคว้าเหรียญทองได้สำเร็จสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร91เหรียญทองอันดับ2นครสวรรค์25เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่23เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลีเซียเหามืออันดับ36ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม 21-11 21-13 ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับรัสยาเซนมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียด้านหญิงเดี่ยวรอบ2พรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะยาตาวีมินเกตเลี้ยง2-0เกม 21-13 21-17 พรปวีผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับรุ่นน้องพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกที่ตบเอาชนะเดวิก้าซีฮักจากอินเดีย2-0เกม23 21และ21ต่อ11พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มระบบตรวจค่าแลคเตสนักปั่นถนนเสือภูเขาเพื่อวางแผนฝึกซ้อมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมส่งทีมเสือภูเขาไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานและมิสเตอร์โรเบิร์ตโฮเบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยหวังว่านักปั่นไทยจะทำผลงานได้ดีจากพลสิริมงคลและพงพีระพงอายุกูลในรายการคร้อยคันทรีและพลฉัตรนาคทองคำกับวัชรกรอ่อนทุลีในรายการอิลิมิเนเตอร์ขณะที่นักปั่นประเภทถนนจะไปแข่งขันทัวร์เดินกังนำ2026ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมร สุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันนี้ถึง18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาที
11: 1นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่ากาฝากกาฝากเป็นชื่อเรียกพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายสกุลในหลายวงที่เกาะอาศัยดูดน้ำแร่ธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพันธุ์ไม้อื่นต้นกาฝากเกิดจากการที่นกกากินเมล็ดพืชอื่นแล้วขับถ่ายไว้บนต้นไม้ที่เกาะอยู่จึงเกิดไม้พุ่มชนิดนี้ขึ้น ต้นไม้ที่กาฝากเกาะอาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงเรียกชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นเกาะอยู่เช่นกาฝากมะม่วงกาฝากตะแบกกาฝากขนุนนอกจากนี้คำว่ากาฝากยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันมุ่งหวังเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ช่วยเหลืออะไรตอบแทนเช่นเธอทำตัวเป็นกาฝากมาอยู่กินที่บ้านนี้แต่ไม่ทำอะไรเลย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่3ในคริสต์ศักราช1657ถึง1833บริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ผูกขาดการนำเข้าชาจากจีนสู่เกาะอังกฤษในคริสต์ศักราช1662พระเจ้าชาร์ลส์ที่2ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งโปรตุเกสเจ้าหญิงทรงเสิร์ฟชาแก่พระราชวงศ์และพระสหายทำให้ชาเป็นที่รู้จักในวงสังคมชั้นสูงการดื่มชาแพร่หลายมากขึ้นจนพัฒนาเป็นประเพณีดื่มชาตอนบ่ายต่อมาบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ไปปลูกชาขึ้นที่รัฐอัสสัมและขยายไปยังเมืองดาร์จิลิงรวมทั้งเขตอื่นๆทางตอนเหนือและใต้ของประเทศอินเดียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์สัตวแพทย์หญิงเสาวภักดิ์หินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลาหรือว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาดอ่าน
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วง4เดือนของปีนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าสูงขึ้นเกือบเท่าจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งปีของปีก่อนเป็นเพราะเหตุใดแล้วจะหยุดยั้งความสูญเสียนี้ได้อย่างไรไปฟังคำตอบเรื่องนี้จากสัตวแพทย์หญิงเสาวภักดิ์หินอ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพร
2: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจากสถานการณ์ที่ระบุออกมานะคะว่าปีนี้พิษสุนัขบ้าค่อนข้างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตแล้วยังไม่ถึงครึ่งปีนี่ก็ปาไป5รายแล้วซึ่งเกือบเท่ากับปีที่ผ่านมาที่มีเสียชีวิตรวมทั้งหมด7รายอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ปีนี้รุนแรงขนาดนี้คะคุณหมอคะ
18: ค่ะคือถ้าเรามองจากทั้ง5รายในปีนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าก็ยังเป็นพื้นที่เดิมที่เคยเกิดอะค่ะถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเป็นพื้นที่เดิมเนี่ยแปลว่าแหล่งรังโรคอะค่ะก็ยังอยู่วนเวียนอยู่ในนั้นแล้วพอเราไปดูอะค่ะว่าเอ๊ะสัตว์ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากอะไรบ้างก็จะมีทั้งลูกสุนัขจรจัดเท่าที่ดูตอนนี้ยังเป็นสุนัขเป็นหลักทั้งหมดเลยใน5รายปีนี้เนี่ยก็ทุกตัวที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในคนเนี่ย ล้วนเนี่ยไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉะนั้นสาเหตุหลักๆก็คือว่ามีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะในสัตว์สูงแล้วก็สัตว์ที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยค่ะในคนไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำปีค่ะ
2: ขณะนี้พื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างคะ
18: ข้อมูลทั้งการเกิดโรคในคนนะคะแล้วก็การเกิดหัวสัตว์โพซิทีฟนะคะที่รายงานจากกรมปศุสัตว์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เนี่ยหลักๆถ้าเราไปดูของคนเลยเนี่ยมันจะมีหลายพื้นที่มากเลยนะคะแต่ว่าเรายกเป็นจังหวัดให้เห็นภาพก่อนก็อันนี้เนี่ยเรามีการส่งรายละเอียดของพื้นที่เสี่ยงสูงเหล่านี้เนี่ยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการเฝ้าระวังแล้วน่าจะสำหรับ

0: รอยกัดหรือว่ารอยข่วนเนี่ยเชื้อมันจะเข้าไปทําปฏิกิริยายังไงทําให้เราป่วยแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
1: ค่ะด้วยหลักการเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นเชื้อไวรัสนะคะมันต้องพึ่งพิงสิ่งมีชีวิตในการที่จะออกลูกออกหลานหรือแพร่กระจายเชื้อฉะนั้นเนี่ยจุดพึ่งพิงตัวแรกเลยของไวรัสมันก็คือสัตว์เนาะสัตว์เลี้ยงด้วยนมอะค่ะก็สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ได้ทั้งม้าแมวกระรอกกระต่ายอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเนื่องมาจากว่าสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดก็คือสุนัขและแมวฉะนั้นเนี่ยพอเชื้อมันอยู่ในสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไปทางเส้นประสาทเนาะแล้วมันก็จะมีไปที่ต่อมน้ำลายของสัตว์ฉะนั้นเนี่ยเชื้อมันก็จะมีอยู่เยอะในพวกต่อมน้ำลายฉะนั้นเวลาที่สัตว์อะค่ะเขาแสดงอาการแล้วเนี่ยเชื้อเขาก็จะออกมาด้วยโดยลักษณะอาการของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งแบบกระวนกระวายกับแบบซึมนะคะคราวนี้ถ้าแบบกระวนกระวายเนี่ยมันก็จะเหมือนไร้สติค่ะมันก็จะสามารถที่จะทำร้ายเจ้าของได้จากพฤติกรรมที่ไม่เคยทำร้ายอันนี้ก็จะเริ่มกัดหรือบางครั้งข่วนนะคะหรือถ้าเกิดซึมเนี่ยเวลาเราพยายามให้สัตว์กินอย่างเงี้ยค่ะกินอาหารมันก็ไม่ค่อยกินข้าวเนาะก็อาจจะทำให้ตัวเจ้าของก็มีโอกาสไปสัมผัสกับน้ำลายสัตว์ได้คราวนี้พอเชื้อสัมผัสปั๊บเนี่ยค่ะแน่นอนว่าถ้าผิวเราเนี่ยแข็งแกร่งไม่มีรอยแผลไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ความเสี่ยงของเชื้อจากสัตว์นะคะที่อยู่ในน้ำลายจะเข้าตัวเราเนี่ยก็น้อยมากแต่ถ้าเกิดเขากัดผิวหนังฉีกขาดปั๊บเนี่ยเชื้อจากต่อมที่อยู่ในน้ำลายมันก็จะเข้าไปในตรงเลยคราวนี้ผิวหนังเราก็จะมีเส้นประสาทเชื้อเนี่ยมันชอบเส้นประสาทมันก็จะไปจับกับเส้นประสาทแล้วมันก็เข้าไปแล้วก็ค่อยๆคืบคลานเข้าไปฉะนั้นการกัดก็เลยจะมีโอกาสมากที่เชื้อจะเข้าไปเยอะควรก็เมื่อไหร่ที่มันทำให้ผิวหนังมันมีรอยค่ะโอกาสมันจะเข้าไปเส้นประสาทได้ทั้งนั้นนะคะฉะนั้นควรก็มีโอกาสแต่ว่าปริมาณเชื้อจะน้อยกว่ากัดนะคะแล้วเรียล่ะก็บางทีเราอาจจะไม่มั่นใจเนอะว่าเรามีแผลหรือเปล่านะคะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดสัตว์มาเลียแถวปากบางคนก็เหมือนจูบสุนัขอะไรเงี้ยนะคะจูบแมวอะไรเงี้ยนะคะหรือบางทีเลียปากเลียตานี้โอกาสเนื่องจากเยื่อบุพวกเนี้ยค่ะมันมีบางเนอะก็สามารถทำให้เชื้อเข้าไปได้นะคะ
0: ค่ะคุณหมอขาบางคนเขาก็มั่นใจมากเลยว่าสัตว์ของตัวเองเนี่ยฉีดยาทุกปีแหละแต่ว่าสัตว์ก็ยังไปคลุกคลีกับสัตว์อื่นๆข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเวลาถูกกัดหรือว่าถูกเรียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดหรืออาจจะทำความสะอาดแต่ไม่ได้ไปรับวัคซีนอันนี้จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าด้วยไหมคะ
1: มีค่ะเพราะว่าวันนี้มันต้องพูดในระดับความมั่นใจเราเนาะคือเวลาที่เราดูค่ะว่าสัตว์จะมีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยเคยมีหลายรายนะคะที่เราสอบสวนโรคมาเนี่ยบอกเอ๊ะทำไมไม่ไปฉีดวัคซีนเนาะเขาบอกว่าเจ้าของสัตว์บอกฉีดวัคซีนแล้วป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วปรากฏว่าพอย้อนไปเนี่ยฉีดมาเมื่อ3ปีที่แล้วคือวัคซีนมันต้องฉีดทุกปีในสัตว์พอไม่กระตุ้นต่อเนื่องค่ะวัคซีนมันก็ภูมิไม่พอค่ะที่จะไปป้องกันโรคได้อันนี้ก็เป็นเด่นที่1คําว่าฉีดมาแล้วต้องถามว่าเราฉีดทุกปีหรือเปล่าอันที่2บางทีสัตว์อาจจะจับไม่ได้นะคะหรือว่าไม่สะดวกที่จะพาไปคลินิกอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันที่ไปขอรับวัคซีนแล้วก็ฉีดเองซึ่งคนที่ฉีดเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้รับการเทรนหรืออบรมมาเพียงพอวิธีการฉีดถูกต้องอะค่ะบางทีเนี่ยฉีดไปปรากฏมันไม่เข้าอ่ะเคยเห็นเหมือนกันเราเคยไปประเมินอะนะคะดูปรากฏว่าฉีดไปบางทีไอตัววัคซีนอะค่ะไปอยู่แถวขนไม่ได้เข้าไปข้างในฉะนั้นก็แปลว่าสัตว์ก็เหมือนไม่ได้รับฉีดวัคซีนแต่เราเข้าใจไปว่าฉีดแล้วก็มีนะคะแล้วก็อันถัดมาบางทีสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกันช่วงอายุที่ฉีดปกติสัตว์เด็กๆอะค่ะลูกสุนัขหรือลูกแมวอะไรพวกนี้เราจะฉีดสักประมาณ 2-3 เดือนซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไปซื้อจากฟาร์มอะค่ะเขาบอกว่าโอ้อันนี้สัตว์ทำวัคซีนแล้วอันนี้ตัวอย่างนะคะปรากฏว่าไอ้ทำวัคซีนแล้วเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมโรคพิษสุนัขบ้าด้วยเพราะว่ายังไม่ถึงอายุเกณฑ์ก็จะทำให้เราเกิดมั่นใจอีกเหมือนกันโอ้สัตว์ทำวัคซีนแล้วแต่เป็นตัวอื่นนะคะฉะนั้นนั่นพวกนี้เราก็ต้องตรวจสอบที่ถูกต้องจะได้มั่นใจเนาะว่าฉีดจริงๆอะนะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าถูกกัดหรือว่าถูกข่วนมันจะมีวิธีการดูแลแผลหรือว่าไปหาหมอที่แตกต่างกันไหมคะระหว่างคนที่ก็น่าจะฉีดแล้วนะมั่นใจครึ่งนึงหรือว่าไม่มั่นใจเลยหรือยังไงอะค่ะมันดูแลแตกต่างกันไหมคะ
1: โดยหลักการเลยเนี่ยยังไงก็ต้องล้างแผลทำความสะอาดเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้แค่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเดียวเนาะแต่ก็จะมีเชื้อโรคอื่นๆอีกอะค่ะที่อาจจะอยู่ในกระพุ้งปากกระพุ้งแก้มของสัตว์นะคะฉะนั้นยังไงต้องล้างและทำความสะอาดแผลรวมถึงใส่ยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานจากนั้นทำยังไงต่อเราเนี่ยก็ควรที่จะต้องไป ปรึกษาแพท

0: เล่าให้แพทย์ฟังเนี่ยแหละว่าสัตว์อะไรเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงดูอยู่แล้วเราสามารถที่จะกักบริเวณหรือดูสัตว์ได้หลังจากที่เข้ามาแผ่แล้วเนี่ยถ้า10วันเนี่ยสัตว์ไม่ตายนะคะไม่เป็นไรเลยเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจได้เลยว่าอันนี้สัตว์ไม่น่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าถ้าสัตว์เริ่มมีอาการนะคะส่วนใหญ่ก็จะตายภายใน5วันอันนี้สำหรับสุนัขจรจัดเพราะว่ามันกัดแล้วไปเลยหรือไปไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่หมาแมวเราแบบเนี้ยนะคะคุณหมอเขาก็จะพิจารณาตามลักษณะบาดแผลนะคะถ้าดูแล้วมีโอกาสเสี่ยงสูงเขาก็จะให้วัคซีนนะคะหรือพวกอิมมูโนโกลโบบูลินไปดีที่สุดเลยอะค่ะก็คือการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเราจะบอกเป็นแล้วตายแต่มันสามารถป้องกันได้ที่การที่สุดคือป้องกันฉีดวัคซีนในสัตว์ก่อนถ้าเกิดสมมติสัตว์เราโชคร้ายไปถูกหมาจรจัดกัดนะคะหมาจรจัดตัวนั้นเป็นถ้าหมาแมวเราฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีหมาแมวเราก็ปลอดภัยเพราะเขาไม่เป็นโรคปุ๊บแล้วเราใกล้ชิดกับหมาแมวเราก็ปลอดภัยถูกไหมคะเพราะว่าหมาแมวเราก็ไม่เป็นละเราก็ถูกป้องกันไปด้วยอีกคันนึงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่หมาแมวเรากัดจะเป็นสุนัขจรจัดแล้วเราไปฉีดวัคซีนป้องกันนะคะก็คือเราก็จะต้องดูด้วยว่าคือโรคเนี่ยมันมีระยะฟักตัวอยู่นับจากวันที่เราถูกกัดข่วนหรือเลียค่ะมันก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ก็โดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 เดือนพอมันเข้าไปสู่สมองแล้วเนี่ยค่ะพอแสดงอาการแล้วเนี่ยก็คือระยะเป็นโรคแล้วอันนี้ก็จะรักษาไม่ได้ตายทุกรายนะคะฉะนั้นในช่วงระยะฟักตัวเนี่ยค่ะคือถ้าเราเนี่ยถูกกัดถูกข่วนถูกเลียปุ๊บแล้วเราทำแบบนี้เลยล้างแผลใส่ยาไปหาหมอปั๊บแล้วคุณหมอดูแล้วอุ้ยต้องฉีดวัคซีนวัคซีนมันก็จะไปป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยมันเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางเนาะฉะนั้นถ้าเราได้รับวัคซีนหรือว่าเคลียร์อิมมูโนโกลบูลินในเวลาที่เร็วแล้วก็ช่วงที่อ่ะเราก็จะป้องกันไม่ให้มีอาการได้ค่ะฉะนั้นก็จะไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้านะคะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสัตวแพทย์หญิงสวภัคคินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกลุ่มควบคุมโรคที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ท่านผู้ฟังคะชาติสมาชิกอาเซียนร่วมสะท้อนเจตนารมณ์ในการผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆและคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันในภูมิภาคให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรับมือกับผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์โลกติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
5: ความผันผวนอย่างรุนแรงของภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อภูมิภาคอาเซียนส่งผลให้ชาติสมาชิกอาเซียนต่างเล็งเห็นว่ากลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคยังมีความสำคัญในการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวโดยเฉพาะในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางมารตินาริตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสันนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเล่าว่าการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตตะวันออกกลางต่ออาเซียนโดยผู้นำอาเซียนได้ร่วมกันรับรองแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตตะวันออกกลางที่เน้นย้ำว่าอาเซียนต้องบูรณาการความร่วมมือในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารเพื่อร่วมกันรับมือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างเป็นเอกภาพ
6: ที่ประชุมได้รับรองแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตตะวันออกกลางนะคะซึ่งครอบคลุมทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวในด้านการบูรณาการทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
5: นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังใช้บทบาทในฐานะประธานอาเซียนจัดการประชุม3ฝ่ายระหว่างฟิลิปปินส์ไทยและกัมพูชาในห้วงการประชุมครั้งนี้ซึ่งนายศิริศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เล่าภายหลังการประชุมว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้ไทยและกัมพูชาได้พูดคุยกันเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งกันอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์ในการลดความขัดแย้งเดินหน้าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน
7: คุย3ฝ่าย มาจากการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ที่อยากจะให้ไทยกับกัมพูชาให้มาพูดคุยกันว่าเราจะเดินหน้าในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรเขาเพียงแต่อำนวยความสะดวกไม่ได้เข้ามาแทรกแซงแล้วผมคิดว่ามีการพูดคุยเป็นประโยชน์เพราะได้คุยกันอย่างตรงไปตรงมาในทุกประเด็นนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเราควรจะต้องเดินหน้ากันยังไงครับท่านนายกท่านก็มุ่งรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องถือว่าความขัดแย้งเนี่ยเราต้องพยายามก้าวข้ามให้ได้เป็นลักษณะที่ว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
5: จากการประชุมที่ผ่านมาสะท้อนว่านอกจากจะมีการเน้นย้ำถึงความร่วมมือในภูมิภาคที่เข้มแข็งประธานอาเซียนยังใช้ความพยายามคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคเพื่อให้ความร่วมมือของประเทศสมาชิกสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการบรรลุเป้าหมายในการที่ทุกประเทศยึดมั่นความร่วมมือโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
9: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
8: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าโดยนำข้อผิดพลาดจากการเลือกตั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นจากรายงานครับ
11: เล่าประเด็น
1: สนามการเลือกตั้งท้องถิ่นเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เห็นชอบแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากรณีครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ด้วยกำหนดเปิดรับสมัครผู้สมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่น่าติดตามไม่แพ้การเลือกตั้งครั้งใหญ่เพราะเป็นการเลือกผู้บริหารในการเข้ามาขับเคลื่อนการทำงานและพัฒนาเมืองเช่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าขณะนี้กกต.ได้ซักซ้อมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมนำบทเรียนจากการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงเพื่อให้สอดรับกับการเลือกตั้งรวมทั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 6,000 หน่วยได้อบรมเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านานกว่า1เดือนพร้อมกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งมีความแม่นยำทางด้านกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่เคยผ่านการจัดการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมหากประชาชนพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
12: มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับก็พยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดแล้วก็ทางกทม.เองท่านก็มีบุคลากรนะซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไร
1: ส่วนความโปร่งใสของบัตรเลือกตั้งเป็นอีกประเด็นที่สังคมให้ความสำคัญในเรื่องนี้เลขาธิการกกต.ยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งมีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมีมาตรการตรวจสอบแม้จะไม่มีระบบบาร์โค้ดเหมือนการเลือกตั้งส.ส.เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งคนละประเภทโดยกกต.มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพราะมีการเลือกตั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีบัตรเพียงพอ
12: คือบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นกับบัตรสสเนี่ยมันคนละประเภทเราพิมพ์อยู่ตลอดเพราะมันมีการเลือกตั้งเทศบาลอบต.อยู่ตลอดเวลาสัปดาห์หนึ่งมีประมาณ 30-40 แห่งเนี่ยครับเราก็จะพิมพ์บัตรอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มันพอเพียงมันจะเป็นบัตรคนละประเภทกับบัตรเลือกตั้งระดับชาติครับ
1: การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางการเมืองแต่เป็นอีกสนามสำคัญที่ประชาชนจะร่วมกันกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่จึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพราะทุกคะแนนเสียงคือพลังสำคัญในการกำหนดทิศทางของเมืองต่อจากนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน

0: ปลากระพงสองน้ำสมุทรปราการได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์แล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ประกาศขึ้นทะเบียนปลากระพงสองน้ำสมุทรปราการเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI รายการใหม่มุ่งยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยมาตรฐานและระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมความเชื่อมั่นในตลาดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้ที่เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th หรือโทรสายด่วน1368เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งขยะจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อปัญหาการฝังกลบขยะในแม่น้ำและทะเลปัญหาน้ำท่วมจากท่อระบายน้ำอุดตันรวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่กระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพประชาชนและสัตว์ทะเลในระยะยาวกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกและ20องค์กรพันธมิตรจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impacts เพื่อขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างครบวงจรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี2570ผ่านการคัดแยกขยะที่ต้นทางลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการรีไซเคิลและลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกลงสู่ทะเลควบคู่กับมาตรการลดเลิกและทดแทนพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นการลดปริมาณขยะพลาสติกสู่หลุมฝังกลบเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
3: เมื่ออะไรที่ประกาศใช้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าขยะที่เรามีอยู่มาปีละ27ล้านตันซึ่งเป็นขยะพลาสติกประมาณสัก 13-14 ล้านตันมา 40-50% เนี่ยก็จะทำให้ขยะเหล่านี้ลดหายไปนะครับผมก็อยากเห็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ทางพวกมหาลัยต่างๆพวกนักเรียนนักศึกษานักศิษย์นิสิตต่างๆได้ร่วมมือร่วมใจกันให้นำพลาสติกที่ใช้กลับมาแล้วให้กลับมารีไซเคิลใหม
2: ่ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจค้าปลีกที่เป็นตัวเชื่อมสำคัญในการขยายความร่วมมือสู่ทุกภาคส่วนและเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะที่ครบวงจรจะช่วยยกระดับระบบจัดการขยะของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผลักดันการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวโดยเฉพาะขวดพลาสติกไซส์ได้รับการรวบรวมและนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบตั้งเป้ารวบรวมขวดพลาสติก10ล้าน 500,000 ขวดภายในปีนี้โดยจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องส่งกำจัดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award
2: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: 4พฤษภาคม2569นี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวหนองตูมตำบลหนองตูมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมาพบพ่อกับทีมงานสวทขอนแก่นมาเยี่ยมมายามถามข่าวนำทีมโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะ
1: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใส่สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
2: แมวผอมแมวอ้วกเขาไส้ปั่นป่วนขนร่วงตัวไม่แน่นกินเค็มเกินไป
3: จบปัญหาครบสูตรเชฟเลือกอาหารแมวพรามีไม่เติมเกลือวัตถุดิบฮิวแมนเกรดตอบโจทย์ทุกปัญหาของรักแมวรักแมวมากและพรามี
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์แมวผอมแมวอ้วกเขาไส้ปั่นป่วนขนร่วงตัวไม่แน่นกินเค็มเกินไป
3: จบปัญหาครบสูตรเชฟเลือกอาหารแมวพรามีไม่เติมเกลือวัตถุดิบฮิวแมนเกรดตอบโจทย์ทุกปัญหาของรักแมวรักแมวมากและพรามี
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุอาจกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือคีลอยรีแบคผลิตด้วยซิลิคอนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์เพื่อลดรอยแผลเป็นและเบคูแซนสร้างแผ่นฟิล์มปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองรีแบคแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะถามหารีแบคได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณคำเตือนใช้ภายนอกกับแผลที่ปิดสนิทแล้วหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ให้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย
6: ์ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ
8: ์สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงแล้วนะครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์และก็ Facebook สวทขอนแก่นกลุ่มประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำนะครับมาพบกันเป็นเช้าของวันศุกร์แล้วนะครับวันนี้ศุกร์อีกแล้วนะครับวันเวลารวดเร็วมากนะครับศุกร์ที่15พฤษภาคม2569กระผมเจริญพิมพ์บุญครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นครับเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณสุจินพงศิธิศักดิ์วันนี้เป็นช่างเทคนิคนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางทีมงานสวทขอนแก่นนะครับซึ่งนำโดยท่านผู้บริการอาชิรยามังธานีนะครับผู้บริการสวทขอนแก่นนะครับก็นำคณะนำทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกแผนกไม่ว่าจะเป็นผู้ประกาศดีเจช่างเทคนิคนะครับไปพบปะพี่น้องที่เทศบาลตำบลหนองตูมนะครับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูมซึ่งก็อาคารอยู่ติดกันนั่นแหละนะครับของเทศบาลหนองตูมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งผมเองก็ได้รับเกียรติจากสวทขอนแก่นให้ไปร่วมลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการของทางสวทขอนแก่นของเราด้วยเมื่อวานนี้นะครับไปก็ไปได้รับความต้อนได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับสำหรับทีมงานของสวทขอนแก่นโดยเฉพาะท่านดร.อภิชาตินาเลานะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองตูมนะครับในการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่มาให้การต้อนรับอบอุ่นมากนะครับเมื่อวานนี้นะครับหลายคนเข้ามาทักทายปราศัยกับผู้ดำเนินรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงบอกว่าฟังเป็นประจำเลยนะครับขอพระคุณอย่างสูงครับโดยเฉพาะคุณพ่อท่านหนึ่งบอกว่าถ้าไม่ฟังรายการนี้เราไม่ไปไหนต้องฟังก่อนฟังจบถึงจะไปทำงานว่าอย่างนั้นแม่ทั้งขอบคุณมากนะครับก็รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นกันทีเดียวเลยนะครับสำหรับการไปพบปะเยี่ยมเยียนนะครับพี่น้องที่เทศบาลตำบลหนองตูมนะครับเอาไว้คราวหน้านะครับท่านผู้อำนวยการอาชิรยามังธานีจะพาพวกเราไปพบปะพี่น้องแฟนเพลงที่ไหนยังไงนะครับคอยติดตามนะครับเอาละครับมาดูปฏิทินข่าวกันก่อนนะครับวันนี้มีอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะครับ15พฤษภาคมนะครับเริ่มจากท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นครับท่านขจรเกียรติรักพานิชมณีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเวลา 9:00 นเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดตัว Kick Off การจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับใครที่จะต้องการอยากจะไปซื้อของกินของใช้ราคาถูกๆไปเลยนะครับไปดูรถพวงด้วยนะครับที่ขายของมีทุกอย่างนะครับในรถพวงเนี่ย9:00 นนี่แหละนะครับไปเลยนะครับที่ประการอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ10:00 นนะครับ10:00 นท่านผู้ประการจังหวัดขอนแก่นก็จะไปร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลรักษ์นะครับพระบรมราชินีนะครับที่ NBT ขอนแก่นนะครับ10:30 นท่านผู้ว่าจะเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานปี2569ที่ห้องประชุมแก่นเมืองสารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับต่อจากนั้นในช่วงบ่าย 14:00 นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะเป็นประธานมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นที่วัดบัวรพาบ้านหนองว่าตำบลทรายมูลอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับวาตภัยลมพัดอย่างแรงเลยทีเดียวนะครับก็ได้รับความเสียหายมากส่วนท่านรองพันเทพเสาโกศลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น9:30 นก็จะไปร่วมบันทึกเทปถวายพระพรอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเองนะครับและก็10:00 นร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานปี2569ที่ห้องประชุมแก่นเมืองสารกลางจังหวัดขอนแก่นจากนั้นในช่วงบ่าย 13:30 นท่านรองพันเทพเสาโกศลจะเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาต ให้ตั้งสถานบริการและการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการที่อัปบาโรงแรมวิวิธนะมาที่ท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับ9:30 น.ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรนะครับและก็10:00 น.ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานปี2569ที่ห้องประชุมแก่นเมืองสารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับนั่นคือปฏิทินข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับมาดูอากาศกันสักหน่อยนะครับก่อนที่เราจะฟังเพลงเปิดรายการนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้านะครับบอกว่าบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับพยากรณ์อากาศตั้งแต่6:00 น.วันนี้ถึง6:00 น.วันพรุ่งนี้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็บอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสนะครับนี่คือพยากรณ์อากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้ครับ

ันนี้เปิดรายการด้วยพรศักดิ์ส่องแสงนะครับที่จบลงไปนี่ก็คือเมียไม่มีไม่เจอต้องขออภัยนะครับท่านที่ขอต้นฉบับมานะครับปรากฏว่าไม่เจอนะครับเป็นต้นเป็นแบบคาราโอเกะไม่ว่ากันนะครับขอบคุณครับคุณฟังครับช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับโทรศัพท์ที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการท่านที่โชว์โทรมาในช่วงที่กำลังพูดออกอากาศต้องขออภัยนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมไม่รับสายสักทีนะครับผู้จัดยังไม่ได้ออกจากไมโครโฟนไปรับได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมาเรื่องนี้กันหน่อยครับก่อนที่เราจะฟังเพลงต่อไปครับหลายท่านก็คงจะตั้งตารอคอยอยู่เกี่ยวกับโครงการนี้นะครับไทยช่วยไทยพลัสและก็คนละครึ่งพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาบอกว่าลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะครับมาติดตามดูนะครับแนนบุญธิดาสมชัยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวแนนสมชัยบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับคนละครึ่งพลัสดังนี้แจกต่อเนื่อง4เดือนรวมคนละ 4,000 บาทเฟส1มิถุนายนถึงกรกฎาคม2569นะนี่คือเฟส1นะคนละครึ่งพลัสประชาชนทั่วไปได้เดือนละ 1,000 บาทรัฐจ่าย 60% คนทั่วไปจ่าย 10% อันนี้นะครับคนละครึ่งพลัสนะครับ60-40เนาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เพิ่ม700บาทต่อเดือนรวมกับสิทธิ์เดิมนี่300บาทก็ได้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนไม่ต้องร่วมจ่ายเองอันนี้เนาะส่วนเฟส2นะครับเฟส2เดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จากฐานข้อมูลใหม่ได้รับสิทธิ์ต่ออีก2เดือนคุณสมบัติอายุ18ปีขึ้นไปสัญชาติไทยรายได้ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะส่วนช่องทางลงทะเบียนนะครับออนไลน์นะครับเว็บไซต์ welfare.mof.go.th และก็แอปทางรัฐแอปเป๋าตังด้วยนะครับส่วนออนไซต์นะครับหรือว่าจะติดต่อเองนะครับด้วยตัวท่านก็ไปที่ธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอเริ่มใช้สิทธิ์จ่ายได้ตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึงกันยายน2569ผ่านร้านค้ารวมผ่านร้านค้ารวมโครงการทั่วประเทศทั้งนี้ติดตามการประกาศลงทะเบียนพร้อมตรวจสอบเงื่อนไขในวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับต้องติดตามในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันในวันที่25พฤษภาคม2569นะครับมาฟังยอดรักสลักใจนะครับเก้าอี้แถวหลังตามด้วยรักไม่ลืมครับสายันสัญญาครับ

กายยืดเส้นยืดสายรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าที่บึงทุ่งสร้างนะครับสร้างสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกันนี่บึงทุ่งสร้างเนี่ยไม่ต้องห่วงกับอากาศตอนเช้าอากาศดีนะครับผมไปออกกำลังกายทุกเช้านะครับที่นี่นะครับยืนยันได้ก็บอกว่างานนี้นะครับเชิญไปเต้นแอโรบิกในวันที่24นะอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาณบึงทุ่งสร้างเทศบาลนครขอนแก่นนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับอันนี้สุขภาพดีแน่นอนละนะครับเผาผลาญแคลอรี่เสริมสร้างกล้ามเนื้อและหัวใจความสนุกเต้นแอโรบิกจังหวะมันๆ นะม่วนๆสไตล์ชาวขอนแก่นมิตรภาพพบปะเพื่อนใหม่สร้างสังคมที่อบอุ่นและเป็นกันเองนะอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569เจอกันที่บึงทุ่งสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมวิสุทธาจารย์นะครับซึ่งตั้งอยู่ในวัดหนองแวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ติดกับศูนย์แพทย์วัดหนองแวงนั่นแหละนะครับก็เปิดรับสมัครบุตรหลานของท่านที่มีอายุตั้งแต่1ถึง3ขวบนี่แหละนะครับรับจำนวนจำกัดเพียง100คนนะรับเลี้ยงเด็กวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็วันหยุดวันนักขัตฤกษ์ด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 17:00 นมีอาหารว่างยามเช้าและก็มีอาหารกลางวันส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านของเด็กนะครับส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยมีครูเจ้าของภาษาสอนเองนะครับส่งเสริมด้านดนตรีและศิลปะอีกด้วยนะครับสนใจก็ไปเยี่ยมชมหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับกับข้อมูลเพิ่มเติมนี่กับคุณครูจุธามาสุมนเมธีได้หรือว่าครูจุ๋มนะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้0627139477 0627139477ขอบคุณท่านดร.สันทัศน์สุมนเมธีด้วยนะครับท่านผู้จัดการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงนะครับเป็นผู้แจ้งข่าวมานะครับชุดต่อไปนะครับคุณกระแตขาวจากน้องจากกระนวลนะครับโทรเข้ามาบอกว่าฟังข่าวการไปลงพื้นที่ออกหน่วยไปพบปะแฟนเพลงเมื่อวานนี้อยากจะให้ทางผอ.สวทขอนแก่นเราจัดไปที่กระนวลหน่อยว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะนำเรียนท่านนะครับแฟนเพลงกระนวลก็ต้องการอยากจะเจอทีมงานของสวทขอนแก่นของเราด้วยนะครับนะคุณกระแตขาวก็เลยขอฟังเพลงเข้ามาด้วยลืมอ้ายบ่อลงอ๋อแจ้งข่าวบุญบั้งไฟมาด้วยนะครับที่กระนวลบุญบั้งไฟเขาเริ่มไปตั้งแต่วันที่17นะครับไปจนถึง24พฤษภาคมนะปีนี้จัดใหญ่นะครับอยากจะไปดูการจุดบั้งไฟก็ต้องเป็นวันที่24พฤษภาคมนะครับที่อำเภอกระนวลนะครับอำเภอไหนที่จัดนะครับแจ้งเข้ามานะครับยินดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้นะครับอีกเพลงหนึ่งนะครับจากแก้งเคราะห์ชัยภูมินะครับบอกว่าโทรศัพท์เสียขัดข้องมาหลายวันแล้วนะครับไม่ได้ขอฟังมาเลยวันนี้ได้แล้วก็เลยโทรมาอยากจะฟังยอดรักสลักใจด้วยโชคดีที่รักสองเพลงต่อไปครับ

ครับผ่านไปนะครับเพลงโชคดีที่รักของคุณยอดรักสลักใจนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคุณฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังแล้วก็แนะนำเพลงเข้าสู่รายการเข้ามาด้วยนะครับติดตามได้นะครับสำหรับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับโดยกระผมเจริญพิมูลผู้ดำเนินรายการนะครับทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ติดตามไลฟ์สดนะครับทาง Facebook สวทขอนแก่นกลุ่มประชาสัมพันธ์ไทยด้วยนะครับชุดต่อไปนะครับนี่ขอมาตั้งแต่ต้นรายการเพิ่งจะเจอนะครับของดาวบ้านดอนนะครับแฟนเพลงขาประจำจากเมืองพลของเรานะครับฮักหมอลำฮักสาวหมอลำดาวบ้านดอนนะครับแล้วก็จากผู้พิการทางสายตาอุบลรัตน์บอกว่าฟังประจำทุกวันเลยว่างั้นครับอยากจะฟังจับแพะชนแกะสองเพลงต่อกันเลยนะครับ

ก็จบลงด้วยเสียงของชายเมืองสิงห์นะครับจับแพะชนแกะนะครับคุณฟังที่แนะนำเข้ามานะครับมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์อยู่นิดนึงนะครับของทางเทศบาลนครขอนแก่นนะครับที่แจ้งเข้ามานะครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาในท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนั้นลงพื้นที่ไปตรวจปัญหาทางระบายน้ำชุมชนหลังศูนย์ราชการนะครับหลังพบว่าป่ารกขวางทางน้ำนะครับสั่งเจ้าหน้าที่นำรถแมคโครนะครับนำแมคโครเร่งเปิดทางระบายน้ำนะครับให้คล่องตัวนะครับลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับพร้อมกับย้ำเดินหน้าพัฒนาชุมชนร่วมกับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยท่านนายกประสิทธิ์ทองแท่งไทยนะครับนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นท่านบอกว่าหลังจากลงพื้นที่และเห็นสภาพปัญหาด้วยตนเองจึงได้สั่งการให้สำนักช่างนำรถแมคโฮเข้าไปดำเนินการนะครับเปิดทางระบายน้ำทันทีนะครับเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็บอกว่าตนนั้นได้แจ้งทีมงานสำนักช่างให้นำรถแบ็คโฮนะครับเข้าไปเปิดทางระบายน้ำให้คล่องตัวขึ้นนะครับเพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนในชุมชนก็ขอบคุณทุกกำลังใจและก็รอยยิ้มที่มอบให้กันเสมอมาว่าอย่างนั้นแล้วก็เราจะช่วยร่วมมือกันพัฒนาชุมชนของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นต่อไปนี่ท่านนายกประสิทธิ์ทองแท่งไทยนะครับนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นบอกมานะชุดสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้ครบเลยนะครับท่านที่แนะนำเข้ามาไม่เคยนอกสายตาฝนธนสุนทรนะครับจากคุณบัวนะครับจากน้องคุงศรีนะครับมอบไปยังมิรักแฟนเพลงทุกท่านเลยนะครับแล้วก็น้องฟิลจากขอนแก่นนี่แหละนะครับเพลงอะไรเนี่ยโจรปล้นใจนะครับช่วงนี้ผ่านไปก็เป็นนั้นว่าวันนี้รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับผมเจริญพึงมุนครับลาท่านไปนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: Jijica.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับกองทัพภาคที่2ชี้แจงเหตุเสียงคล้ายระเบิดใกล้ฐานปฏิบัติการตามาเรียน1จังหวัดศรีสะเกษเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการปะทะในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: กองทัพภาคที่2ชี้แจงเหตุเสียงคล้ายระเบิดใกล้ฐานปฏิบัติการตามาเรีย1จังหวัดศรีสะเกษเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการปะทะในพื้นที่และกำลังพลมีความปลอดภัยกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเรีย1อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษได้ยินเสียงคล้ายการระเบิดขนาดเล็กเมื่อคืนที่ผ่านมาจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างจากแนววางกำลังประมาณ200เมตรโดยภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานงานร่วมกันเพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งในเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้แต่ทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะและไม่มีการยิงตอบโต้ในพื้นที่จากเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังพลทุกนายปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมโดยหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมามุ่งยกระดับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
11: ที่ห้องประชุมทีลอซูสารกลางจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการควบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาโดยมีส่วนราชการหัวหน้าศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละบ้านอุ้มเปี้ยมและบ้านนู่โพและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้รับทราบแนวทางของกระทรวงมหาดไทยในการบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมามีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริ หารจัดการให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมผู้หนีภัยการสู้รบในการพัฒนาทักษะแรงงานและจัดทำบัตรให้ผู้ที่ออกไปทำงานดำเนินการควบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวจาก9แห่งให้เหลือ5แห่งโดยจังหวัดตากจะควบรวมจาก3แห่งเหลือเพียง2แห่งทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปล่อยรถพุ่มพวงโครงการไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายในพื้นที่ห่างไกลช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
0: พันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณบริเวณที่ว่าการอำเภอบางสะพานโดยดำเนินการปล่อยรถพุ่มพวงพร้อมกันทุกอำเภอรวมจำนวน50คันเพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนห่างไกลซึ่งสินค้าราคาประหยัดชุดเริ่มต้นทดลองตลาดนี้ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันหลากหลายอาทิข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผงซักฟอกครีมอาบน้ำโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในสัปดาห์ถัดไปผ่านไปรษณีย์ไทยซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยโดยมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสเถาประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
13: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: เมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ. ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ 5 หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
16: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
17: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
18: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
19: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77 หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
18: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการผู้ว่าขอนแก่นพบประชาชนค่ะพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเน่สุดแท้เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกณช่วงเวลาต่อไปนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเสนอรายการผู้ว่าขอนแก่นพบประชาชน
20: ไปทั่วแคว้นแดนอีสานไปร่วมงานเพื่อนบ้านเป็นหมอแขกหนุ่มหมอลำลำด้วยงานขอนแก่น
21: สวัสดีค่ะพบกับรายการผู้ว่าขอนแก่นพบประชาชนนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะรายการผู้ว่าพบประชาชนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอัจฉริยะบางธานีวันนี้ดิฉันจิราพรบางข้างค่ะผู้ดำเนินรายการแน่นอนนะคะมาพร้อมกับแขกพิเศษนะในแต่ละสัปดาห์มาจะเจอกันซึ่งท่านผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะนายขจรเกียรติรักพนิษฐ์มณีนะคะท่านก็ติดภารกิจเยอะแยะมากมายค่ะจึงได้มอบหมายนะคะให้กับหัวหน้าส่วนหัวหน้าฝ่ายนะคะในแต่ละสายงานนี่แหละนะคะดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดขอนแก่นมีเรื่องเล่านะคะมาฝากกันในแต่ละสัปดาห์วันนี้สัปดาห์นี้นะคะกับช่วงแรกเลยก็ต้องเรียกว่ายินดีต้อนรับเลยนะคะกับนายนิยุทธสืบสายนะคะหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจากกระทรวงพาณิชย์มาเยี่ยมยามถามข่าวแล้วก็เรียกว่ามาเล่าเรื่องดีๆให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นนะคะได้รับฟังกันสำหรับช่วงแรกนี้ท่านต้องฟังดีๆโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการทั้งหลายรถพุ่งพวงนะคะแน่นอนจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ช่วงแรกเราไปทักทายและให้ท่านนะคะได้ทักทายคุณผู้ฟังก่อนเนาะแล้วก็มีสิ่งดีๆวันนี้ท่านนำมาฝากกันสวัสดีค่ะท่านคะ
22: สวัสดีครับคุณเปิ้ลครับ
21: สวัสดีค่ะ
22: รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้มาร่วมรายการวิทยุในครั้งนี้บอกตรงๆว่าดีใจนะคุณเปิ้ล
21: ดีใจและตื่นเต้นนะคะวันนี้พร้อมออกอากาศออนแอร์กันแล้วแล้วก็วันนี้มีทีมงานท่านคะอบอุ่นมากมายกันเลยทีเดียวนะคะนำทีมช่างเทคนิคของเราก่อนหัวหน้าทีมหัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิคนะคะวันนี้พาเรียกว่าพร้อมบินกลางอากาศนะคะหัวหน้าพื้นถิ่นวรโคตรแล้วก็มีน้องมิวอัธพลพิมพ์ชายน้อยคุณพี่สิงโตแล้วก็มีพี่ดาย่านะคะหัวหน้าฝ่ายรายการค่ะและก็มีอีกหลายท่านเลยเนาะพร้อมต้อนรับนะคะเอาเป็นว่าช่วงแรกนี้ท่านนิยมสืบสายบอกมีเรื่องราวดีๆนะคะนำฝากกันเดี๋ยวให้ท่านแนะนำตัวก่อนทักทายกับประชาชนกันก่อนเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานให้กับประชาชนแต่เบื้องหน้าไม่รู้เลยนะคะว่าท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงเก่งเหลือเกินในการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทำมาค้าขายมีเรื่องดีๆมาฝากกันเชิญค่ะ
22: ครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมนิยุทธสืบสายนะครับหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้านะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะฮะวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากท่านพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นท่านนงนุชอุดมคำนะครับให้มาคุยเล่าเรื่องปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับกลุ่มของผมเนี่ยก็ดูเรื่องเสถียรภาพทางด้านราคาสินค้านะครับแล้วก็บริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ๊ะราคาแพงเกินไปราคาถูกเกินไปหรือว่าสินค้าพอเพียงไหมเนี่ยครับแล้วก็ปัญหาปากท้องของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวนานะครับผู้ปลูกข้าวหรือผู้ปลูกสินค้าเกษตรอื่นๆนะครับกลุ่มผมก็จะดูแลตรงนี้ครับคุณเปิ้ล
21: อ๋อนะคะไม่ให้ขาดตกบกพร่องไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบโกงราคาไปไหมอย่างไรเนี่ย แน่นอนท่านบอกว่าท่านมาสายนี้นะเป็นนักสืบทางด้านสายนี้นะท่านคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะจากการที่ทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขอนแก่นมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะคะอยากให้ท่านเล่าถึงพี่น้องประชาชนให้ได้ฟังแบบจากปากของท่านแล้วก็จากหัวอกว่าเป็นผู้ที่ทำงานนะแทนพี่น้องประชาชนอยากจะให้ประชาชนได้รับอะไรบ้างเชิญค่ะ
22: ครับก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าสถานการณ์ช่วงนี้นะครับจากภาวะความขัดแย้งทางตะวันออกกลางนะสิ่งที่เห็นได้ชัดๆอย่างที่ผมขับรถไปเนาะคุณเปิ้ลเนาะขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรถข้างๆขับช้าลงอันเนี้ย เห็นได้ชัดเลยว่าเอ๊ะเราไม่ได้ขับช้าคนเดียวคนอื่นก็ขับช้าลงเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคุณเปิ้ล
21: ค่ะ
22: เพราะว่าต้องประหยัดน้ำมันครับ
21: ประหยัดน้ำมัน
22: ใช่
21: นะไม่ได้ขับชิลอย่างเดียวนะคะประหยัดน้ำมันแล้วก็ยังช่วยลดอุบัติเหตุด้วยนะท่านคะ
22: ใช่
21: เออแต่ช้าไปนี่คือหวานเย็นมากไปทำให้คนอื่นเสียเวลาหรือเปล่า
22: ใช่
21: นะแต่ทุกคนหัวอกเดียวกันคือเซฟเรื่องของพลังงานประหยัดน้ำมันไว้ก่อนจริงๆท่านคะวันนี้วันแรกของการเปิดเทอมเด็กๆทุกปีจะคึกคักนะคะแต่ถามว่ารถติดไหมก็ติดแต่ไม่เยอะเท่ากับเหมือนบรรยากาศเปิดเทอมนะคะท่านนี่ค่ะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนประหยัดน้ำมันแล้วก็อาจจะใช้รถสองแถวอย่างนี้หรือเปล่า
22: จากภาวะออยช็อคนะครับคุณเปิ้ลพลังงานช็อคอะไรพวกนี้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าต้องเซฟตัวเองอะไรที่แบบว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าไปร่วมกันได้เขาก็จะไปร่วมกันถ้าสมมติไปเที่ยวเคยไปเที่ยวแบบครอบครัวเดียวเดี๋ยวนี้เขาก็จะเซฟมาเป็นสองครอบครัวหรือไม่ก็เพื่อนร่วมงานทางเดียวกันไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
21: ค่ะต้องเป็น private จริงๆนะถึงจะไปด้วยกันได้เนาะ
22: ใช่
21: ค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะและแน่นอนนะคะท่านบอกเลยว่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจากการที่ลงพื้นที่นะคะจากการไปดูแลเรื่องของตามตลาดนะคะหรือแม้กระทั่งมีข้อมูลลงพื้นที่เนี่ยในแต่ละพื้นที่ที่ท่านไปลงมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างของแพงไหมหรืออย่างไรในช่วงนี้เชิญค่ะ
22: ครับมันปฏิเสธไม่ได้ว่าของเนี่ยเริ่มอยากจะขึ้นราคา
21: คะ
22: นะฮะแต่ในบทบาทของกระทรวงพาณิชย์นะครับผู้ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนะฮะเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะเราก็จัดโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยครับโดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับมหาดไทยแล้วก็ห้างค้าส่งค้าปลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสบิ๊กซีนะครับรวมไปถึงเซเว่นแล้วก็ CJ Mall นำสินค้าที่จำเป็นนะฮะมาลดราคาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลน้ำปลาไข่ไก่นะครับซอสปรุงรสต่างๆซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐานในการประกอบอาหารนะครับเพื่อที่จะให้ช่วยร้านค้าต่างๆนะครับไม่ให้ขึ้นราคาในช่วงนี้นะครับเพราะถ้าสมมติวัสดุดิบพวกนี
21: ้
22: ราคาขึ้นสูงขึ้นเนี่ยร้านค้าต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการปรับเพิ่มราคาขึ้นนะครับดังนั้นเราจึงได้ผุดโครงการไทยช่วยไทยขึ้นมานะฮ
21: ะ
22: โดยโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยไม่ได้ขายเฉพาะร้านค้าทั่วไปนะครับคนทั่วไปก็ซื้อได้นะครับคุณเปิ้ล
21: ค่ะค่ะ
22: แล้วเราก็จะมีทุกวันศุกร์นะครับที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะฮะอันนี้นายอำเภอเนี่ยเขาจะออกมาต้อนรับท่านเองเลยนะคร
21: ับ นี่ค่ะ
22: ครับ
21: และในตรงนี้ท่านคะมีแรงจูงใจที่ให้ประชาชนหรือว่าในกลุ่มผู้ประกอบการนะคะที่จะไปร่วมกิจกรรมนี้ต้องมีค่าอะไรบ้างมีค่าน้ำมันไหมมีค่ากาแฟไหมนี่ตรงนี้แหละหลายท่านอยากจะทราบนะคะสมมติว่าดิฉันมีรถพ่วงเนาะอยากจะไปร่วมนะเป็นตลาดเนาะเหล่านี้ค่ะและยิ่งแบบรู้สึกว่าอุ๊ยมีนอกจากไม่ได้ขายเลยนะทางรัฐบาลนี่คือมีค่าน้ำมันให้หรือเปล่านี่เสียงประชาชนจะเป็นประมาณนี
22: ้ใช่ครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้แก้ไขที่ว่าเอาสินค้ามาให้คนซื้ออย่างเดียวครับเรามีการสนับสนุนค่าน้ำมันให้ด้วยสำหรับผู้ประกอบการนะครับถ้าสมมติเราขอแบ่งเป็นไซส์ครับคุณเปิ้ลก็จะมีไซส์ S M L นะครับถ้าสมมติไซส์ S เนี่ยก็คือรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็พ่วงข้างหลัง
21: มีสินค้า
22: ใช่ครับ
21: นี่คือไซส์ S นะ
22: คะไซส์ S ใช่ครับแล้วก็จะสนับสนุนนะครับค่าน้ำมันเนี่ย250 บาท
21: 250บาทต่อคัน
22: ต่อคันนะคร
21: ับ ต่อวันด้วยไหมคะ
22: ต่อเดือน
21: ต่อเดือนนะคะไม่ใช่ต่อวัน
22: ต่อสัปดาห
21: ์ต่อสัปดาห์แหมเนี่ยพอตัวเลขนี่คืออาจจะ
22: ใช่ฮะ
21: เนาะที่สุดเลยนะคะก็คือสัปดาห์หนึ่งอาจจะเลาะไปเรียกว่าไปตลาดเนาะเพื่อที่จะไปท ค้าขายเหล่านี้แต่ทางรัฐบาลเนี่ยเรา ก็มีตลาดให้เห็นแล้วแหละอยู่ในใกล้แหล่งหมู่บ้านในชุมชนเนาะก็ถือว่าคือเกินคุ้มอ่ะท่านขายอะไรก็ไม่รู้ได้เยอะแยะมากมายไม่เห็นบอกเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ให้กำลังใจกับชาวบ้านให้กำลังใจกับกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนี้นะคะแล้วทำอย่างไรถึงจะได้หน้าตาสวยหล่อไหมต้องยังไรขายของดีไหมคุณสมบัติเนี่ยที่จะได้ค่าน้ำมันเนี่ยท่านคะต้องเป็นอย่างไร
22: อันดับแรกเลยต้องมีรถที่จดทะเบียนอย่างถูกกฎหมายครับคุณเปิ้ลถ
21: ้
22: าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีทะเบียนแล้วก็ไม่มีการต้องมีการต่อทะเบียน
21: นี่นะอันนี้ก็คือต้องไปติดต่อที่ทางกรมการขนส่งทางบกด้วย
22: ใช
21: ่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าทะเบียนขาดนะต้องพิจารณาตนเองก่อนที่จะนำมาแลกกับ250บาทเนาะค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะท่าน
22: ครับแล้วก็พอไปลงทะเบียนปุ๊บเราก็จะมีการคัดเลือกนะครับว่าคนนี้ผ่านหรือไม่นะครับโดยองค์การปกครองเนี่ยเขาจะเป็นคนคัดเลือกเองนะครับซึ่งรู้สึกจะปิดรับสมัครไปแล้วคุณเปิ้ล
21: ค่ะ
22: แต่ไม่เป็นไรเราจะมีเฟส2คือเฟสเนี้ยเขาเริ่มคิกออฟวันนี้ก็คือ15พฤษภาคมล็อตแรกเนี่ยเขาก็จะมีสินค้าให้ขึ้นรถไปละมีการติดป้ายข้างรถว่าใครช่วยไทยแล้วก็มีสนับสนุนนะครับพวกข้าวหอมมะลินะครับน้ำมันปาล์มน้ำปลาซอสหอยนางรมผงชูรสมาม่าปลากระป๋องหอยลายปุ้มปุ้ยพวกนี้ครับผงซักพอกผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำแชมพูแซนซิลแล้วก็ครีมอาบน้ำรวมทั้งหมด14รายการนะครับ
21: ค
22: ่
21: ะ
22: ให้ขึ้นไปในรถพุ่มพวงนี
21: ้
22: นะฮะเอาไปจำหน่ายให้กับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลหรือแบบเข้าถึงยากซอยเล็กๆเนี้ยที่เขาไม่สามารถออกมาได้นะครับรถพุ่มพวงนี่แหละครับก็จะเป็นหมุดหมายหนึ่งที่จะทำให้ท่านเนี่ยได้ซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นครับ
21: แน่นอนกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งแต่ก่อนนี้จะมีเฉพาะของกินของใช้นะท่านเป็นพวกอาจจะเป็นพวกอาหารสดอาหารแห้งแต่ตอนนี้มีเครื่องพวกสุขภัณฑ์ต่างๆเพิ่มเข้าไปด้วยก็คือเหมือนมินิมาร์ทเคลื่อนที่นั่นแหละนะคะสำหรับใครค่ะที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็บอกชื่นมื่นกันไปเลยเนาะแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะเข้าร่วมเดี๋ยวอย่างที่ท่านนิยศสืบสายบอกมีเฟส2นะนะคะเอาละค่ะนอกจากในเรื่องตรงนี้แล้วนะคะท่านก็บอกมีอีกเยอะแยะเลยนะที่นำมาฝากนะคะเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี้โดยเฉพาะเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะที่บอกบูมมากเลยท่านสุภจีนี่คือเก่งมากเลยนะคะนำอินฟลูเอนเซอร์ดังท่านหนึ่งเนาะมาเรียกว่าช่วยอุดหนุนหรือว่าช่วยขายทุเรียนอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องขำๆแล้วก็ทำให้ผู้คนได้ทราบนะคะว่าจริงๆแล้วทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งดูดายนะคะก็คือยังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆเรื่องนะคะทีนี้มาว่ากันต่อเลยค่ะท่านคะสโคปมาที่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกันดีกว่ากิจกรรมในพื้นที่ขอนแก่นช่วงนี้เป็นอย่างไรตั้งแต่มีไทยช่วยไทยนะคะและจากการที่ท่านลงพื้นที่หรือเข้าไปตรวจสอบตามร้านค้าหรืออาจจะมีแอบซุบซิบมาท่านคะดูเหมือนตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่โอเคนี่เดี๋ยววันนี้ให้ท่านได้อธิบายเจิญค่ะ
22: ได้ครับผมก็ลองไปสำรวจนะครับจากประชาชนเนาะคุณเปิ้ลก็ถามเป็นไงโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่เขาได้มาซื้อของที่ว่าการอำเภอเขาก็บอกโอ้ดีมากโครงการนี้ผมถามอยากให้มีไหมป้าก็บอกดีเนี่ยเหมือนกับยกห้างมอนเตอร์เทสเนี่ยมาที่ว่าการอำเภอเลยมีทั้ง CJ มอลมีทั้ง Big C แมคโครโลตัสมาแข่งกันลดราคาถือว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดี
21: เป็นเรื่องที่ดีนะคะเข้าถึงห้างสรรพสินค้าแบรนด์ดังได้ด้วยแหละนะคะในราคาที่เรียกว่าย่อมเยาไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
22: แต่ก็มีเสียงสะท้อนคือมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะคุณเพื่อนร้านค้าเขาบอกเอ้ยมาทำอย่างเงี้ยร้านค้าเล็กๆของฉันจะไปขายใคร
21: นี่นะคะแต่ตรงนี้ก็เห็นว่ารัฐบาลก็ดูแลอยู่เช่นเดียวกันร้านของชำนะคะซึ่งตรงนี้ก็จริงๆก็ถือว่าเป็นแบบออริจินอลมากเลยนะคะท่านคะร้านขายของชำตามหมู่บ้านตามชุมชนคือก็กลัวนะว่าเฮ้ยมีคู่แข่งมาแรงแซงโค้งหรือเปล่าไม่ใช่นะคะแต่รัฐบาลก็ดูแลจัดสรรให้เป็นเรื่องๆเป็นเปราะๆไปนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้จากการที่ท่านลงพื้นที่ไปทำงานสำหรับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับการค้าการดูแลผู้ประกอบการนะคะหรืออาจจะมีฉกฉวยหรือเปล่าอยากจะให้ท่านฝากถึงกลุ่มผู้ประกอบการว่า เรียกว่าเห็นใจซึ่งกันและกันเนาะท่ามกลางแบบสถานการณ์ทั้งสหรัฐอเมริกาสู้รบกันเนาะอิสราเอลอิหร่านเนี่ยสหรัฐอิสราเอลนะโจมตีกับอิหร่านแม้ดูเหมือนว่าดูเด็ดเผ็ดมันแต่ว่าคนไทยเราได้รับผลกระทบเรื่องของพลังงานอยากให้ท่านได้กล่าวถึงกลุ่มผู้ประกอบการตรงนี้เชิญค่ะ
22: ครับก็อยากฝากถึงผู้ประกอบการนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องช่วยเหลือกันนะครับเหมือนโครงการไทยช่วยไทยก็คือไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะช่วยเรานะครับโดยที่ท่านสามารถช่วยเหลือกันง่ายๆก็คือ1นะครับท่านอยากให้ติดป้ายราคาสินค้านะครับให้ถูกต้องนะครับไม่ต้องแบบลูกค้าเข้าไปแล้วถามว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือหน้าที่ของท่านนะครับหากท่านไม่ติดป้ายราคาที่สินค้าของท่านนะครับมีความผิดนะครับโทษปรับสูงสุดถึง10,000บาทเลยนะครับ
21: 10,000บาทเป็นเรื่องจริงนะคะอย่าล้อเล่นกับกฎหมายกฎระเบียบนะอันนี้ท่านนิยุทธสืบสายไม่ได้กำหนดเองนะเรื่องของการปรับจับนะคะแต่บ้านเมืองมีขื่อมีแปรมีกฎหมายมานานแล้วอย่าบอกว่าไม่รู้จักกฎหมายไม่ทราบกฎหมายกฎระเบียบไม่ได้นะคะเรื่องของการคดโกงเลยเป็นเรื่องสำคัญ
22: ใช่ครับเนาะเราก็ทำการค้าขายอย่างสุจริตแล้วก็ซื่อสัตย์นะครับแล้วลูกค้าของเราเนี่ยก็จะเข้ามาหาเราเองนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับ
21: ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานรักกันจริงนะคะต้องจริงใจนี่นะแต่จะมาเรื่องของการค้าขายอาหารไม่อร่อยไม่เป็นไรแต่ลดแลกแจกแถมยิ่งมีลูกค้าเยอะเนาะเรียกว่าโปรยเสน่ห์ไปก่อนไหมคะท่านคะ
22: ครับยิ่งให้ยิ่งได้ครับ
21: ยิ่งให้ยิ่งได้เหมือนคนอีสานเนี่ยท่านเรียกว่าให้ฟรีได้ถ้าถูกใจกันนะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามแต่ถ้าไม่ฟรีคดโกงกันนะคะพูดแล้วนะไม่รักกันจริงเนี่ยจะบอกเลยนะคะว่าจะได้แค่ครั้งเดียวนะจะซื้อแค่ครั้งเดียวจะอร่อยแค่ไหนนะถ้าคุณไม่จริงใจกับลูกค้าเนาะแล้วในกรณีถ้าว่าลงพื้นที่ปุ๊บเนี่ยท่านคะโทษนะสมมุติว่ามีตาช่างอย่างเงี้ย มีแม่ค้านะคะประเภทแบบไม่ชัดเจนก็มีนะอาจจะนำพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะเหมือนมาบดบังไว้อะตาช่างก็แบบนะไม่เที่ยงไม่ตรงลูกค้าจะดูว่าเฮ้ยหมูขีดนึงหรือหมูอะไรหรือเปล่าจริงแบบเราก็แบบจะเง้อจะแง้นะคะพยายามที่จะไม่เห็นตรงนี้ค่ะท่านคะแบบนี้ค่ะจะแก้ปัญหาอย่างไร
22: ท่านครับอันนี้เรามีสายด่วน1569ครับคุณเปิ้ลถ้าท่านเห็นว่าร้านเนี้ยค้าขายไม่ยุติธรรมนะฮะแจ้งมาที่สายด่วน1569ทางเรานี่จะส่งชุดเคลื่อนที่เร็วเลยนะอันนี้ผมบอกตรงเลยว่าเราก็จะลงพื้นที่ด่วนนะฮะไปดูตาช่างว่ามันตรงไหมถ้าไม่ตรงเนี่ยผิดจริงปรับ 20,000 เลยนะฮะ
21: 20,000 บาท
22: ใช่ฮะโทษปรับสูงสุด 20,000 บาทซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรนะฮะ
21: ค่ะสายด่วน1569โน้ตไว้เลยพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะหรือหลายท่านที่ติดตามรับชมค่ะรายการผู้ว่าพบประชาชนทางสทขอนแก่นในช่วงนี้เพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ปักหมุดเข้ามาเลยนะคะส่งเรียกว่าข้อมูลน่ารักน่ารักมาเลยนะคะเดี๋ยวท่านนายกสืบสายว่าจะจัดสายด่วนจวดจ้าให้เลยนะภาษาอีสานนะคะก็คือแต่ท่านก็ต้องนำเรื่องจริงนะคะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะมาหยอกมาล้อสายด่วน1569เดี๋ยวท่านนิยุทธสืบสายที่มีภารกิจเยอะอยู่แล้วเนาะอาจจะอีรุงตุงนังนะคะนี่สายด่วนแบบนี้นะคะไม่ล้อเล่นกับความรู้สึกนะคะเพราะภารกิจท่านเยอะซะเหลือเกินเพราะว่าทำหน้าที่ให้กับประชาชนสร้างความสุขนะคะแล้วถือว่าหน่วยงานราชการนะตรงนี้ก็เป็นเรียกว่า One Stop Service Center ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเข้ามาปุ๊บตรงนั้นอยู่ตรงนี้ก็คืออะไรที่บริการทำงานร่วมกันได้เพื่อประชาชนหน่วยงานราชการก็ทำซึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณจริงๆเลยกับท่านนิยุทธสืบสายนะคะท่านหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะคะที่เรียกว่านำเรื่องราวดีๆมาฝากอีกนิดหนึ่งส่งท้ายนะคะท่านคะไหนๆก็มาแล้วเนาะก่อนที่เราจะพักกันนะคะเดี๋ยวให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนเชิญค่ะ
22: ครับผมก็อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับถ้าพบเห็นการค้าขายไม่เป็นธรรมก็อย่างที่ผมบอกไปสามารถแจ้งมาที่สายด่วน1569ได้นะครับและอีกเรื่องนึงประเด็นนึงที่ผมอยากจะฝากไว้โครงการไทยช่วยไทยนะครับอยากให้ท่านเนี่ยรณรงค์ให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันบริโภคผลไม้ของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดมะม่วงพวกนี้นะครับถ้าท่านบริโภคเยอะๆเนี่ยเกษตรกรก็อยู่ได้นะครับเศรษฐกิจของเราก็จะไปต่อได้ครับ
21: ค่ะแค่นี้จริงเหรอคะท่านคะ
22: ครับประมาณนี้ครับ
21: ท่านก็อย่างที่ว่าเลยนะคะผลหมากรากไม้ของดีของขอนแก่นก็เยอะอันไหนที่เป็นสินค้าที่เหนือใต้ออกตกไทยช่วยไทยค่ะ นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนายกสืบสายนะหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติร่วมรายการผู้ว่าพบประชาชนในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะ

0: วแหละนะคะหลังไมค์นี่เรียกว่าเนาะก็อาจจะมี VIP มาอีกนะคะเรียกว่าวันนี้จิรพรรับแขกเลยทีเดียวกันในช่วงของรายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะซึ่งนายขจรเกียรติรัฐนิมณีผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นท่านติดภารกิจนะคะเอาละค่ะช่วงท้ายนี้ก็เรียกว่าไม่แผ่วเบานะคะเหมือนช่วงแรกนะคะก็เรียกว่าสูสีกันช่วงแรกที่บอกเข้มข้นสนุกสนานกันแล้วช่วงท้ายนี่ยังมากอีกนะคะเรียกว่ามีสีสันมีไฮไลท์ที่ดีกันเลยทีเดียวกับช่วงรายการว่าพบประชาชนก็วันนี้สวัสดีต้อนรับเลยนะคะท่านสัตวแพทย์สุมนชาติแสงปัญญาปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นสวัสดีค่ะท่านคะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับน้องเปิ้ลครับ
0: สวัสดีเลยนะคะท่านคะท่านบอกเลยนะว่าถ้าใครมีน้องเมียวมีห้องห้องนะคะหรือจะมีน้องหมาน้องแมวน้องเหมียวต่างๆนี่คือช่วงนี้สัตว์เครียดนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวอากาศร้อนอย่างเดียวชาวอีสานส่วนใหญ่หรือคนทั่วไปจะเข้าใจเงี้ยท่านคะ
1: ครับผม
0: น้ำลายยืดนะคะอากาศร้อนเข้าใจว่าเป็นโรคหมาวอหรือพิษสุนัขบ้าเท่านั้นจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมคะท่าน
1: ครับ
0: วันนี้แน่นอนค่ะท่านสัตวแพทย์สุมนชาตินะคะบอกเลยนำเรื่องนี้มาฝากพี่น้องประชาชนลืมอะไรลืมได้นะคะแต่อย่าลืมพาสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักด้วยค่ะไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวแต่ว่าช่วงแรกนี้นะคะให้ท่านทักทายแนะนำตัวก่อนนะคะถึงจะเข้าสู่ภารกิจเรื่องของการพาน้องหมาน้องแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1: ครับครับครับครับผมนายสัตวแพทย์สมนชาติแสงปัญญานะครับบริษัทจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้มีความยินดีมากครับที่ได้มานั่งข้างน้องเปิ้ลนะครับ
0: โอ้โหค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ได้มาพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นผ่านสวทขอนแก่นในวันนี้นะครับวันนี้เรามีนอกจากมีความสนุกสนานตามสไตล์
0: เฮฮา
1: ตามสไตล์น้องเปิ้ลแล้วเรามีสาระความรู้มาฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็คืออันดับแรกเลยคือเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคในสุนัขและแมวซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวพี่น้องประชาชนนะครับ
0: เป็นเรื่องใกล้ตัวใช่ค่ะท่านคะ
1: อย่างที่เราว่านะครับหมาวอเนี่ยเคยพี่น้องเราเคยได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมหมาวอเนี่ยในหมาในแมวแมวก็เป็นได้วัวก็เป็นได้นะครับได้เคยได้ข่าวไหมครับมีโคกระบือเนี่ยติดโรคพิษสุนัขบ้าด้วยที่อำเภอสามสูงนะครับ
0: ที่ผ่านมาแล้วนี่เอง
1: ใช่ครับแล้วที่สำคัญคือมันเป็นโรคที่เรียกว่าโรคสัตว์ติดคนนะครับน้องเปิ้ลครับเขาเรียกหรือเรียกว่าซูโนซีดโรคสัตว์ติดคนเนี่ยมีหลายชนิดแต่ว่าชนิดนี้เป็นแล้วตายครับความน่ากลัวของมันก็เพียงแต่ว่าก็มีความสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้นะครับ
0: น
1: ี่
0: ป้องกันได้นะคะ
1: ใช่ครับคือป้องกันได้ด้วยการใช้วัคซีนครับถ้าเราฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวเราเนี่ยก็คือจะสามารถป้องกันโรคให้กับคนได้ด้วยเพราะว่าถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัย
0: สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
1: จากโรคพิษสุนัขบ้าน
0: ะคะ
1: ครับแล้วโครงการนี้เป็นโครงการในพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีนะครับพระองค์ท่านเนี่ยมีความห่วงใยนะครับต่อประชาชนนะครับประสบนิกรและต่อสุนัขและแมวคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยท่านก็มีความเมตตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยที่พวกเราจะต้องมาใส่ใจที่จะต้องมาให้ความรู้แล้วก็ให้ความสำคัญโรคนี้ต้องเรียกว่าเผลอไม่ได้นะครับ
0: เผลอไม่ได้นะคะ
1: เผลอไม่ได้นี่ถ้าสุนัขและแมวไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยมาแล้วครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง มันมาได้ไวครับแล้วมาจากน้ำลายของสุนัขเนี่ยนะครับคือการติดต่อช่องทางที่สำคัญเลยน้ำลายยืดๆอย่างน้องเปิ้ลว่าเนี่ยหน้าร้อน นะครับมาได้นะครับถ้าสุนัขและแมวไม่ได้ฉีดวัคซีน
0: นะคะ
1: แต่ถ้าสุนัขและแมวฉีดวัคซีนเนี่ยป้องกันได้เลยครับนะครับ 100% เลย
0: 100%
1: เพราะฉะนั้น

0: พาสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนครับแล้วภาครัฐดูแลพี่น้องประชาชนก็คือว่าเรามีการสนับสนุนวัคซีนให้พี่น้องประชาชนได้ฉีดฟรีนะครับ
1: นี่ไม่ต้องกลัวนะคะจะจ่ายสตุ้งสตังเยอะแยะมากมายนะคะ
0: ผ่านมาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมาทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับได้รับการจัดสรรงบประมาณมานะครับแล้วก็มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะช่วงนี้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนทั่วจังหวัดขอนแก่นและก็ทั่วประเทศไทยด้วยนะครับถ้าจะว่าไปจังหวัดขอนแก่นเราประกอบไปด้วยอปท.หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย240แห่งเรามีการรณรงค์ทั่ว cover ทั้งจังหวัดขอนแก่นเลยครับทั้ง26อำเภอของเรา
1: ไม่ได้ว่าจะมีเส้นมีสายเอาเฉพาะในเขตในเมืองไม่ได้นะคะต้องครอบคลุมทั่วถึง
0: ทั่วถึง
1: นะไม่ได้เลือกชั้นวรรณะนะเอ้ยหมาชั้นดีชั้นเด็ดนะคะหมาบ้านหมาฝรั่งไม่เกี่ยวกันเลยนะคะ
0: และเพราะฉะนั้นจะเป็นหน้าที่แต่ละหน่วยงานราชการดูแลพี่น้องประชาชนก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลอบต.นะครับในพื้นที่เนี่ยจะทำหน้าที่ในการสำรวจประชากรสุนัขและแมวพอสำรวจเสร็จแล้วก็จะได้การจัดสรรงบประมาณเรื่องวัคซีนเนี่ยมาอย่างเทศบาลหรืออบต.นั้นๆนะครับแล้วก็จะมีการจัดหาวัคซีนนะครับแล้วก็รณรงค์ฉีดวัคซีนและคราวนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ก็จะไปให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าอาสาที่จะทำหน้าที่ในการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวครับแล้วคราวนี้ถ้ากรณีที่มีสุนัขและแมวเป็นจำนวนมากนะครับอยากจะผ่าตัดทำหมันอันนี้พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์แจ้งความต้องการผ่านทางเทศบาลหรืออบต.อบต.ในพื้นที่เนี่ยได้เลยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเป็นนายสัตวแพทย์ก็จะไป ร่วมรณรงค์ในการผ่าตัดทำหมันมันก็จะเป็นโครงการร่วมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ในจำนวนของสุนัขและแมวเนี่ยโดยเฉพาะสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นนะครับน้องเปิ้ล
1: เรียกว่าเร่ร่อนนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมถ้าเราไม่ใส่ใจดูแลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะฝากถึงพี่น้องประชาชนไว้ก็คือว่าเรารักสุนัขและแมวเราต้องช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็รักอย่างถูกวิธีถ้าจะเลี้ยงสุนัขและแมวแล้วเนี่ยก็ต้องมีการตั้งใจมีการคิดนะครับที่ดีว่าเราจะสามารถดูแลเขาได้ไหมไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินแล้วก็ในเรื่องการดูแลฉีดวัคซีนนะครับปีละครั้งอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ต้องให้ได้รับวัคซีนนะครับนะครับแล้วก็ใส่ใจแล้วก็ทำหมันให้เขาด้วยถ้าเราไม่อยากให้เขามีลูกหรือว่าไม่อยากให้
1: แพร่พันธุ์
0: ต่อไปเราก็ต้องทำหมัน
1: บางทีดูแลยากนะคะหรือว่าลำพังเราลำบากเนาะไม่ใช่ไปเป็นภาระของหลวงพ่ออย่าง
0: น
1: ี้
0: ไม่ได้
1: นะแบบนั้น
0: ให้ปล่อยให้เป็นหมาวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นปัญหาของสังคมหรือว่าปล่อยให้เป็นสุนัขจรหนักเข้าไปใหญ
1: ่
0: เพราะว่าสุนัขเนี่ยเขาจะสามารถผสมพันธุ์แล้วก็มีลูกได้ปีละ2ครั้ง
1: ครับ
0: ครั้งละหลายตัวเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาของสังคมหรืออย่าปล่อยให้เป็นปัญหาของเจ้าอาวาสนะครับ
1: แล้วพังเจ้าอาวาสก็บอกว่าช่วงนี้นะก็
0: เราเศรษฐกิจย่ำแย่อยู่แล้ว
1: แ
0: คล
1: นเช่นเดียวกันนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรค่ะนี่ก็คือเรื่องจริงนะวันนี้ที่ท่านสัตวแพทย์สุเมนชาติแสงปัญญาเนาะมาเล่าสู่พี่น้องประชาชนในรายการผู้ว่าผู้ประชาชนให้ได้ฟังกันแล้วเหมือนอย่างปีนี้ท่านคะในภาพรวมประเทศไทยค่ะก็เรียกว่ามีผู้เสียชีวิตเนาะจากการที่นี่แหละค่ะเป็นโรค
0: พิษสุนัขบ้าใช่ครับอย่างที
1: ่ราย2รายแต่ว่าในทั้งประเทศนะคะก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่อันตรายนะ
0: ใช่
1: เป็นน่ากลัว
0: คือ2รายเนี่ยคือผู้เสียชีวิตซึ่งเราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยแต่ในจำนวนสัตว์เลี้ยงนะครับทั่วประเทศเนี่ยก็เป็นจำนวนมากกว่านั้นคือเกิดโรคในสัตว์เนี่ยจะมากกว่าในคนนะเข้าใจนะครับเพราะว่าในสัตว์เนี่ยเขาจะติดโรคในสัตว์ก่อนแล้วจากในสัตว์ถึงจะมาสู่คนเพราะฉะนั้นการป้องกันที่ดีก็คือเราต้องป้องกันโรคไม่ให้เกิดขึ้นในสัตว์เลยนี่คือแนวนโยบายของพระองค์ท่านนะครับที่ให้ไว้ก็คือเพราะฉะนั้นการป้องกันโรคที่ดีสุดก็คือการป้องกันโรคในสุนัขและแมวส่วนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยถามว่าเกิดโรคในคนไหมยังไม่เกิดโรคในคนนะครับ คนเรายังปลอดภัยเพราะว่ามีการป้องกันมีมาตรการต่างๆที่ดีแต่ว่าเกิดโรคในสัตว์แล้วนะครับ
1: เกิดโรคในสัตว์แล้ว
0: ใช่โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์นะครับม
1: ี
0: อยู่ที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้นะครับในอันนี้พูดถึงปีนี้นะปีที่แล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเกิดในโคเนื้อก็
1: ม
0: ีนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเกิดที่อำเภอน้ำพองน
1: ะ
0: ครับเกิดในสุนัขนะแล้วก็เดือนนี้นะครับเดือนนี้ก็เกิดที่อำเภอกันนวลน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ในโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้ครับเผลอไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเผลอปั๊บเนี่ยเขาจะมาเลยครับแล้วถ้าสุนัขและแมวไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาก็จะมาเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันโรคในสัตว์เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าจะเป็นการป้องกันโรคในคน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็อันดับแรกก็คือต้นเหตุก็คือนั่นแหละนะคะสัตว์เลี้ยงเนาะ
0: ครับ
1: จะต้องเรียกว่าฉีดวัคซีน
0: ฉีดวัคซีนทุกปีนะครับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าถ้าฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวแล้วเขาจะเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นแล้วถ้าสมมุติว่ามีเชื้อโรคจากสุนัขจรจัดนะครับเข้ามา มากัดสุนัขของเราที่เราได้ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยส
1: ุ
0: นัขของเราจะไม่เป็นโรคนะครับน้องเปิ้ล
1: นี่นะ
0: เรียกว่ามีภูมิต้านทานมีภูมิคุ้มกันโรคได้ วันนี้น้องเปิ้ลไม่สบายนิดหน่อยนะคร
1: ับ ก็ขออภัยนะต้องเป็นภูมิแพ้ค่ะท่านคะไอทุกครั้งค่ะ I love you ด้วยก็อย่างที่ว่ากันไปแหละนะคะทั้งสภาพอากาศเปลี่ยนคนก็ไม่สบายสัตว์เลี้ยงก็เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกัน
0: ใช่ครับเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจด้วย
1: แล้วเรื่องของหน้าฝนหน้าร้อนหน
0: ้
1: าหนาวอันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ทำให้สัตว์ป่วยไม่สบายเป็นโรคได้ไหมคะท่าน
0: ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราพูดถึงในเรื่องของสุขภาพสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่เรานะครับเพราะว่าทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นแล้วก็สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง26แห่งเนี่ยนะครับภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านขจรเกียรติลักษณ์พาณิชย์มณีนะครับพวกเรายังมีภารกิจในการดูแลสุขภาพสัตว
1: ์
0: นะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโคกระบือแพะแกะนะครับหร
1: ือ
0: ว่าสัตว์ปีกนะครับเป็ดไก่นะครับรวมถึงสุนัขและแมวด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นน้องเปิ้ลไอเลิฟอยู่อย่างเง
1: ี้
0: ยก็อยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนได้ดูแลใส่ใจในเรื่องของการจัดการในเรื่องของสัตว์เลี้ยงของตัวเราเองนะครับเมื่อในการประชุมที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนนะครับช่วงนี้พายุฤดูร้อนมานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าโรงเรือนของสัตว์เลี้ยงนะครับคอกสัตว์ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องปรับปรุงเพื่อให้มีสภาพที่ดีนะครับไม่งั้นลมพายุฤดูร้อนมานี่เปิดหมดเลยครับหล
1: ัง
0: คาเปิดหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการปรับปรุงโรงเรือนปรับปรุงบ้านให้ม
1: ี
0: สภาพที่ดีที่สามารถอยู่ได้สบาย
1: ค่ะเรียกว่าต้องตอกต้องอะไรให้ดีนะคะก
0: ่
1: อนที่พายุจะมานี่คือต้องสำรวจตรวจตราดิไม่ใช่พายุมาปุ๊บปั๊บนี่แล้วเพิ่งจะมาทำงานตอกนี่คืออันตรายนะคะ
0: ป้องกันดีกว่า
1: โอ้โหแล้วสุว่าปีนี้ร้อนก็ร้อนจัดนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ลมมานี่คือแป๊บเดียวคือแทบจะไม่ได้แบบป
0: ้
1: องก
0: ัน
1: เลยนะท่านครับ
0: ใช่ครับ
1: ลมแรงด้วยและสิ่งที่เหนือการควบคุมแล้วไม่คิดว่าจะเกิดก็เกิดฟ
0: ้
1: าผ่าเปรี้ยงร
0: ึ
1: บเดียวนี่คือไปเลยนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเราป้องกันดีกว่าครับ
1: ป้องกันดีกว่า
0: และก็ตอนนี้คือในสภาพของในเร
1: ื่อง
0: พูดถึงเรื่องสุขภาพสัตว์นะครับรวมถึงสุขภาพคนด้วยนี่แหละนะคร
1: ับ
0: เราถ้าพูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงนะเพราะว
1: ่
0: าผมเนี่ยดูแลเรื่องสัตว์เลี้ยงก
1: ็
0: เอาเป็นว่าพูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงไว้ก่อนแต่เราก็สามารถใช้หลักการนี้ได้ทำให้คอกสัตว์ทำให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยกินอิ่มอยู่สบายนะครับยกตัวอย่างเช่นในการเลี้ยงสัตว์คอกสัตว์ของเรานะครับถ้าคอกสัตว์เราสามารถป้องกันแดดป้องกันฝนได้ดีนะครับก็จะไม่ทำให้สัตว์เกิดความเครียดจนเกินไปนะคร
1: ับ
0: พอมีสภาพโรงเรือนที่ดีนะครับฝนมาลมแรงมาอย่างน้อยก็มีพื้นที่ให้เขาได้พักได้อาศัยนะครับไม่ใช่ว่าพอไม่มีพื้นที่ให้เขาพักอาศัยเลยเนี่ยเขาก็จะต้องตากฝนฝนมาแรงๆเขาต้องยืนตากฝนอยู
1: ่
0: ป่วยนะครับ
1: สัตว์ป่วย
0: สัตว์ป่วยได้เลยนะครับ
1: โดยเฉพาะประเภทสัตว์ใหญ่นะท่านคะ
0: ใช่ครับ
1: วัวควายนะคะหรือว่าพวกโคกระบือต่างๆเหล่านี้บางทีมีโรงเรือนนะแต่อาจจะยังไม่มีความปลอดภัย
0: ไม่มีความปลอดภัยไม่สามารถที่จะป้องกันฝนได้ดีไม่สามารถป้องกันแดดได้ดีเพราะฉะนั้นต้องปรับปรุงโรงเรือนให้มีสภาพที่ดีนะครับเพื่อป้องกันพายุฤดูร้อนเหตุไม่คาดคิดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องน้ำเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำสะอาดให้เขาได้กินอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะเรื่องคนหรือสัตว์นะครับต้องมีน้ำสะอาดเนี่ยให้ได้ดื่มได้กินอยู่ตลอดเวลามีรางน้ำนะครับแล้วก็ดูแลภาชนะ ในการใส่น้ำแล้วก็รวมถึงอาหารให้เขาได้กินอาหารที่สะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นโคกระบือโคกระบือก็ต้องมีหญ้าที่เพียงพอนะครับหรือมีเสบียงสัตว์เช่นมีหญ้าแห้งหรือว่ามีฟางแห้งที่เพียงพอนะครับแล้วก็สองก็คือในส่วนของไม่ว่าจะเป็นสุกรหรือแพะแกะที่ต้องมีการใช้อาหารข้นนะครับเราก็ต้องมีอาหารที่สะอาดนะครับมีพื้นที่ในการเก็บอาหารเช่นโรงเรือนนะครับต่างๆที่นอกจากโรงเรือนให้อยู่อาศัยแล้วเราก็ต้องมีห้องเก็บอาหารที่มีความมิดชิดป้องกันฝนสาดเพราะว่าถ้าฝนสาดนะครับไม่ว่าจะเป็นกองฟางหรือว่าสถานที่เก็บอาหารสัตว์มันก็จะเกิดความชื้น
1: ความชื้นมีเชื้อรา
0: ใช่ไหมคะพวกนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ตอนที่ผมปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นนายสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับก็มีการพบว่าพอหน้าฝนมาเนี่ยนะครับมันเปิดครับมันจะทำให้เกิดเชื้อราขึ้นในฟางข้าวหรือในอาหารสัตว์เนี่ยทำให้เกิดความสูญเสียต่อโคกระบือของพี่น้องเกษตรกร
1: คือสัตว์เลี้ยงกินเข้าไปก็ท้องเสียก็เป็นโรคเป็นอะไรต่างๆนั่นนะ
0: ใช่ใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยไม่ได้ท้องเสียธรรมดาถึงตายเลยก็มีนะครับน้องเปิ้ล
1: ค่ะ
0: เป็นความสูญเสียที่พี่น้องเกษตรกร
1: หรือว่าอาหารเป็นที่แบบเฉียบพลันก็เหมือนคนนะคะท่านคะบางทีเขาแบบเขาพูดไม่ได้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: เขาอาจจะมีอาการแบบโอ้ยทรมาน
0: สารพิษใช่ครับพวกนี้เป็นสารพิษต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลในเรื่องการกินเรื่องอาหารเรื่องน้ำเป็นเหมือนกับพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตนะครับเราดีนะครับหรือว่าการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์หรือการดูแลสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยก็จะทำให้อาชีพเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายถ้าเรามีการดูแลในเรื่องพื้นฐานพวกนี้นะครับเรื่องการกินการอยู่นะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเป็นเรื่องง่ายแต่ก็ต้องใส่ใจนะครับทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้กิจการของเราเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าได้อย่างราบรื่นนะครับ
1: โดยเฉพาะท่านที่เรียกว่าประเภทซอยจุท่านคะ
0: ครับ
1: พวกโรคร้ายพยาธิทั้งหลายเนี่ยนะคะแล้วยิ่งท่านสัตวแพทย์สุวรรณชาติแสงปัญญาได้ห่วงใยพี่น้องประชาชนบอกเริ่มต้นจากอาหารที่จะไม่ให้สัตว์ป่วยยกตัวอย่างอย่างโคนะคะนี่ถ้าเกิดว่าหญ้าแห้งฟางแห้งแล้วมีพวกเชื้อราแล้วสัตว์กินเข้าไปสัตว์ล้มป่วยผู้คนบอกอุ๊ยเสียดายเนาะเป็นสัตว์ใหญ่อย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะนำเนื้อมาทานเงี้ย
0: ครับ
1: นี่อันตราย
0: อันตราย
1: ก็สู่คนอีกแหละท่าน
0: ใช่ครับถ้ามีสัตว์ป่วยตายในพื้นที่ก็แนะนำพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับว่าประเด็นแรกเลยต้องปรึกษาสัตวแพทย์ในท้องที
1: ่
0: ก็คือปศุสัตว์อำเภอ
1: ปศุสัตว์อำเภอ
0: ครับในทุกอำเภอนะครับทั้ง26อำเภอเลยพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรต
1: ้
0: องแจ้งกับปศุสัตว์อำเภอก่อนอันดับแรกนะครับเพราะว่าเขาจะดูให้ว่าเป็นโรคอันตราย
1: ต
0: ายเพราะอะไรบริโภคได้หรือไม
1: ่
0: นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าสัตว์ป่วยตายนะครับก็ไม่แนะนำให้บริโภคนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อซึ่งอาจจะเป็นอันตรายร้ายแรงมาถึงตัวผู้บริโภคได้นะครับอย่างที่เราพบว่าเป็นข่าวกรณีโรคแอนแทรกซ์เหล่าเราเนี้ยนะครับพวกนี้เป็นโรคติดคนได
1: ้
0: โรคสัตว์สู่คนหรือ
1: สัตว์สู่คน
0: เรียกว่าโรคซูโนซิสพวกนี้ก็เป็นโรคอันตรายร้ายแรงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โรคพยาธิที่สามารถติดคนได้เนี่ยหลายชนิดด้วยกันนะครับก็ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนนะครับ
1: แล้วช่วงนี้แหละคะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีโรคอะไรที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับสัตว์หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวให้ท่านฝากในช่วงท้ายกันค่ะ
0: ครับในช่วงท้ายนี้ก็ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับพี่น้องประชาชนนะครับประเด็นแรกคือในเรื่องของผู้ที่เลี้ยงโคกระบือแพะแกะหรือว่าเราเรียกว่าสัตว์ใหญ่นะครับเราต้องมีการป้องกันโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคปากเท้าเปื่อยนะครับแล้วก็โรคลำปีสกินนะครับโรคเหล่านี้เป็นโรคที่ไม่ได้ติดถึงคนก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดในโคกระบือแล้วก็จะทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจนะครับเกิดทำให้อาจจะขาดทุนได้นะครับเลี้ยงแล้วก็สัตว์ก็ไม่โตนะครับในส่วนของการเลี้ยงสุกรนะครับต่อมาก็คือก็อาจจะเป็นโรคอันตรายร้ายแรงในสุกรก็คือโรคแอฟริกาสวายฟีเวอร์นะครับก็คือโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรคที่พบว่าอันตรายร้ายแรงในสุกรนะครับแล้วก็เป็นโรคระบาดที่สำคัญนะครับแล้วก็ในส่วนของสุนัขและแมวตรงนี้ในช่วงนี้เป็นช่วงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก็ ็ขอรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนนะครับนำสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับสุนัขและแมวเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเรานะครับทุกตัวเลยนะครับแล้วก็นำไปฉีดวัคซีนสอบถามได้ที่ผู้นำท้องที่นะครับก็คือผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำนันนะครับว่าสามารถที่จะนำสุนัขไปฉีดวัคซีนได้ที่ไหนนะครับรวมถึงเทศบาลอบต.ด้วยนะครับผู้นำท้องถิ่นนะครับเราทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่นะครับเราก็สามารถสอบถามกันได้เพราะว่าเราจัดรณรงค์ฉีดวัคซีนเนี่ยทั้งหมดทั้งในพื้นที่ของเราจังหวัดขอนแก่นเรามีสุนัขและแมว 246,000 ตัวนะครับน้องเปิ้ลจังหวัดเราเป็นจังหวัดใหญ่นะครับนี่เราก็ต้องมีเป้าหมายรณรงค์ให้ครบถ้วน 100% เลยนะครับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอปท.นะครับจะประกอบไปด้วยเทศบาลอบต.นะครับแล้วก็นอกจากนั้นผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเรามีส่วนร่วมกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียวแล้วก็องค์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ในเรื่องประชาสัมพันธ์เราก็ให้ความสำคัญย้ำและก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหน่วยงานต่างๆเป็นภาคีเครือข่ายนะครับแล้วก็หน่วยงานทางการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งจะเป็นผู้ที่ให้ความรู้นะครับกับบุคลากรและก็กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเราก็ต้องร่วมกันรณรงค์ในการฉีดวัคซีนในช่วงนี้นะครับให้ครบถ้วนเพราะว่าถ้าสัตว์ปลอดโรคแล้วคนก็ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในส่วนนี้เราก็เชิญชวนให้พี่น้องเราในสำหรับสุนัขและแมวนะครับเราก็ต้องรณรงค์ให้ผ่าตัดทำหมันนะครับเพื่อควบคุมประชากรไม่ให้เป็นภาระของสังคมแล้วก็เลี้ยงสุนัขและแมวอย่างรับผิดชอบนะครับในส่วนของสัตว์ปีกเราก็มันก็จะมีโรคที่ก็ต้องพูดถึงอย่างเช่นโรคไข้หวัดนกโรคนิวคาสเซิลต่างๆพวกนี
1: ้
0: ก
1: ็จะเป็นชื่อเท่มากเลยนะคะท่าน
0: ครับนิวคาสเซิลชื่อเหมือนทีมฟุตบอลเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับก็เป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงแล้วก็เราก็ต้องมีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ต่างๆนะครับก็จะเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่สัตวแพทย์นะครับหรือว่าบุคลากรของกรมปศุสัตว์ที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมดูแลให้เกิดความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ควบคุมการเคลื่อนย้ายเนี่ยมันก็จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะครับมันจะแพร่ระบาดไปได้เร็วมากจากการเคลื่อนย้ายโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าถ้าจะเคลื่อนย้ายสัตว์ก็ต้องมาแจ้งที่สัตวแพทย์ท้องที่ก็คือปศุสัตว์อำเภอนะครับว่าให้ได้รับการ

0: ไม่ว่าจะเป็นเนื้อนมไข่ที่จะต้องดูแลไปถึงผู้บริโภคนะครับต
1: ้
0: องมีความปลอดภัยนะครับตอนนี้ในช่วงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องโครงการที่สำคัญโครงการหนึ่งก็คือนมโรงเรียน
1: อีกนิดนึงเนาะ
0: ใช่ครับนมโรงเรียนตอนนี้เรากำลัง ทางจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับอย่างที่นำเรียนว่าตอนนี้เรามีโครงการนมโรงเรียนซึ่งเราจะต้องมีการพิจารณาเพื่อให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเราท
1: ุ
0: กโรงเรียนนะครับน้องๆ นักเรียนทุกคนได้บริโภคนมได้ครับได้ปริมาณที่
1: เพียงพอ
0: ทุกวัน
1: และก็ปลอดภัยด้วย
0: ปลอดภัยที่สำคัญคือเรื่องคุณภาพน้ำนมครับน้องเพื่อนว่านักเรียนจะต้องได้รับน้ำนมที่มีคุณภาพดีเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ผู้เลี้ยงโคนมอันนี้ก็ต้องฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับเราต้องมีความปลอดภัยตั้งแต่ from farm to table นะครับต
1: ั้
0: งแต่นมจากฟาร์มนะครับจากโคที่เลี้ยงต
1: ้
0: องมีความปลอดภัยนะครับต้องทำปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีน
1: ะ
0: ครับต้องทำฟาร์มให้มีความมาตรฐานแล้วก็ต้องเลี้ยงให้สัตว์เลี้ยงให้โคนมเนี่ยได้บริโภคไม่ว่าจะเป็นหญ้าคุณภาพดีอาหารข้นคุณภาพดีอย
1: ่
0: างที
1: ่
0: นำเรียนนะครับเพราะว่าเหล่านี้มันก็จะออกมาเป็นโปรดักชันก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นนมที่นมสดที่คุณภาพดีพอนมสดเหล่านั้น
1: สะอาดด
0: ้
1: วยนะคะ
0: น่
1: าเสียดายจริงๆเลยนะคะ
0: เข้าสู่การแปรรูป
1: โอ้โห
0: ปริมาณต้
1: นน
0: ้
1: ำกลางน้ำปลายน้ำ
0: แล้วทุกคนต้องตระหนักถึงความสำคัญว่าจะต้องทำอาหารให้ปลอดภัยต่อน้องๆนักเรียนนะครับต
1: ่
0: อผ
1: ู้
0: บริโภคนะครับ
1: เสียดายจริงเลยนะคะช่วงท้ายนี่พูดถึงเรื่องของนมนะคะอย่างไรก็ตามค่ะรายการผู้ว่าพบประชาชนสัปดาห์นี้ดิฉันชนะพรบางข้างนะคะพี่กรดำเนินรายการและก็เราจะลาไปด้วยสำหรับวันนี้เรื่องราวดีๆนะคะกับแขกรับเชิญพิเศษกับเรานายสัตวแพทย์สุวรรณชาติแสงปัญญาบริษัทจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างสูงนะคะท่านคะและก็วันนี้รายการผู้ว่าพบประชาชนภายใต้การอำนวยการของผอ.สทขอนแก่นนางอัจฉริยามังคานีค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสัปดาห์หน้าจะเจอกันได้ใหม่สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
2: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่แฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายพร้อมตรวจสารเสพติดและคัดกรองแรงงานอย่างเข้มข้นเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทย
9: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ผนึกกำลังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานจากเกาหลีใต้ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนอกจากนี้จะมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดรวมทั้งจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายประกอบด้วยปปส.กรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนดพร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้ในการติดตามข้อมูลรัฐบาลยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาวีซ่า E9 ของแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายและจะสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากยาเสพติดเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำ
10: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคม2569นี้โดยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำหรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังรอระบายพร้อมกันนี้ได้ให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้แต่ละอำเภอสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงปณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
2: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคม2569
11: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ฉบับที่1แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกประกาศแจ้งเตือนโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเน้นย้ำการสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้เสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกา
12: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สภาพอากาศทั่วโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาปีที่แล้วเกิดเอลนีโญปีนี้เปลี่ยนเป็นลานีญาเราทุกคนต้องพร้อมตั้งรับปรับตัวกับทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องน้ำได้จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติทุกช่องทางทั้งเว็บไซต์เพจ Facebook รวมถึงแอปพลิเคชัน National Thai Water เราจะมีน้ำใช้เพียงพอตลอดไปหากร่วมมือร่วมใจใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
1: น้องพิวมากันพร้อมหน้าคุณย่ามากับหลานหลานนั้นตรงนั้นคุณยายคุณตาวันนี้ชื่นใจนักหนาลุงป้านะอามา
2: วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวหนองตูมตำบลหนองตูมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมาพบพ่อกับทีมงานสวทขอนแก่นมาเยี่ยมมายามถามข่าวนำทีมโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอจิรยามั่งธานีพร้อมกระทบไล่กับผู้ประกาศข่าวและนักแสดงคณะมิตรสัมพันธ์ละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นโตมาเที่ยวนี้มีวิทยุมาฝากมาออนหิวออนตอนไปฟังอยู่บ้านน้ำเด้อทั้งมวลซื่นโฮแซลกับกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์บ่ว่าสิเป็นตอบปัญหาสิ่งรางวัลต้องมามวลน้ำกันแบบนี้อย่าลืม7โมงเช้าหอดเทียงอยู่หม่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูมพบพ่อกันเด้อพี่น้อง

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะยังอยู่กับพวกเราเช่นเคยนะคะในรายการเรื่องของข่าวชาว AM และวันนี้นะคะในช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยวันนี้เราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยดีเจพูดถูกไหมคะในเรื่องของสุขภาพจิตหรือนักจิตวิทยาเนาะซึ่งวันนี้เราอยู่กับใครคะเชิญแนะนำตัวเลยค่ะคุณออย
1: สวัสดีค่ะยุวนาค่อยพันธ์ค่ะนักจิตวิทยาคลินิกค่ะ อยู่ศูนย์ที่ศูนย์สุขภาพจิตที่7ค่ะ
0: ค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาล้วงเอาความลับของเรื่องของสุขภาพจิตเพื่อมาเทสตัวเองว่าเราอยู่ถ้าเป็นมะเร็งเราอยู่ในมะเร็งระยะที่ไหนเอาเริ่มไม่ต้องเริ่มที่ใครไกลเริ่มที่ตัวดีเจก่อนนะคะว่าดีเจอาจจะอยู่ในระยะสุดท้ายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตัวเนาะคุณออยเนาะตามที่เราได้ผู้เชี่ยวชาญมาในเรื่องของสุขภาพจิตนักจิตวิทยาวันนี้นะคะก็จะให้คุณออยอ่ะกระเริ่นมาในเรื่องแรกที่วันนี้เราจะคุยกัน small talk small talk ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยคือการ small talk ถูกไหมแล้วหลังจากเนี้ยคุณออยจะรู้ได้ยังไงว่าตัวดีเจเองมีสุขภาพจิตที่ปกติหรือต้องอเลิร์ตมากกว่านี้หรือลดอเลิร์ต คุณผู้ฟังเข้าใจเนาะคุณออยมองหน้าดีเจแล้วเอาละสิเอาละสิอย่างนี้เอาเลยค่ะเริ่มเราจะมองกันได้อย่างไร
1: อย่างแรกเลยหน้าตาสดใสดีค่ะการแต่งเนื้อแต่งตัวโอเคการดูแลความสะอาดดูแลสุขอนามัยตัวเองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็สวยงามขนาดนี้นะคะ
0: เริ่มชมกันแล้วค่ะ
1: ไม่ใช่แน่ ไม่ใช่เราก็มันคนสวยอะเนาะยังไงก็ยังไงก็ต้องสวยไว้ก่อนค่ะเรื่องของสุขภาพจิตถ้าดูจากข้างนอกเราก็จะดูจากเขาเรียกว่าสุขภาพใจของเราเนาะเรื่องของการนอนการกินอะไรประมาณนี้แหละค่ะที่เราจะเห็นชัดๆถ้าคนทั่วไปจะสังเกตตัวเองได้เนาะถ้าอันนี้เป็นสุขภาพจิตของแบบของผู้ใหญ่เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการนอนที่ผิดปกติไปอย่างเช่นนอนยากนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้ค่ะนอนไม่หลับติดต่อกันหลายๆคืนอันเนี้ยไม่ไหวแล้วนอนไม่หลับเป็นแบบสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วใช่ค่ะอาจจะนอนไม่หลับนี่มีหลายแบบมีทั้งแบบว่าเข้านอนแล้วก็โอ้นานมากเลยเกินครึ่งชั่วโมงแล้วไม่หลับสักทีเข้าไปหรือว่าเข้าไปนอนหลับและตื่นมากลางดึกหลับต่อไม่ได้แหละหรือว่าหลับๆตื่นๆมันมีหลายแบบมากเลยค่ะอันนี้ก็คือการนอนที่ไม่ดีหรือการกินถ้าเราเห็นเนาะกินมากเกินไปหรือกินมากเกินไปแต่ถ้าปกติมากอยู่แล้วก็คือมากกว่าปกตินะคะอย่างเช่นปกติกินปกติกี่จานคะ
0: ปกติ1จานแต่ทั้งวันค่ะ
1: เอ้าม
0: ันไม่ปกติแล้วใช่มั้ยคะ
1: แสดงว่าเป็นการรักษาหุ่นแล้วแบบตั้งใจหรือเปล่าหรืออย่างไรปกติเป็นคนกินแบบนี้อยู่แล้ว
0: ไม่ค่ะปกติไม่ได้ตั้งใจจะกินแบบนี้แต่ด้วยความที่เราไม่ค่อยได้นั่งแต่แบบนี้แหละค่ะคุณออยได้นั่งแต่แบบนี้แล้วหลังจากนี้ที่เราออกจากห้องนี้ไปก็จะเป็นการวิ่งซะมากกว่าวิ่งกระเดินกระวิ่งกระเดินรับโทรศัพท์ตอบแชทตัดข่าวมันจะอยู่อย่างเงี้ยวันนี้หมดไปทั้งวันกับกิจกรรมแบบนี้มันก็จะเผาผลาญไปแบบเนี้ยแต่ถ้านั่งคือนั่งกันอย่างเงี้ยหนึ่งเค้กอย่างเงี้ยไม่เกินครึ่งชั่วโมง
1: ถึงว่าหุ่นเรายังดีอยู่วันเพราะว่าไป
0: นั่นนะสิคะเรามาเริ่มต้นด้วยการ small talk กันเริ่มทักทายกันในเรื่องเขาให้คุณออยตรวจสุขภาพแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เรียกวิพากษ์วิจารณ์ก็ได้เนาะว่าดีเจยังอยู่ในขั้นไหนเราได้ข้อมูลที่พึงพอใจมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วอย่างเงี้ยเป็นการเกริ่นชมกันใช่ไหมคุณออยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ริ่งในสิ่งที่คุณออยมีก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วอย่างเงี้ยถ้าตัวดีเจอยากจะรู้ว่าเกริ่นด้วยการพูดชมเชยอย่างเงี้ยคือถ้าเราอยากจะไปรู้จักคนอื่นเราจะมาดึงเอาความรู้จากคุณออยไปแล้วเราจะไปพูดกับคนอื่นอย่างเช่นอาจจะเป็นแขกรับเชิญคนต่อไปอย่างเงี้ยเราต้องชมแบบนี้ก่อนมันจะดีไหมได้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ได้อยู่แล้วทุกคนชอบคำชมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใครๆก็ชอบคำชมทีนี้ต้องมาจะมาวันนี้ค่ะก็เลยตั้งใจจะมาแชร์ในเรื่องของการชมนี่แหละแต่ว่าได้รับโจทย์มาว่าส่วนของปฐมวัยเนาะเพราะฉะนั้นในการพูดคุยกันหรือตัวอย่างเนี่ยมันก็เลยจะเป็นแบบว่าวิน่ารัก แบบวิกับลูกเรากับหลานกับเด็กปฐมวัยของเราแล้วมันก็สามารถใช้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่คุยกันชมกันเองหรือเพื่อนร่วมงานใช้กับเพื่อนร่วมงานถ้าเราชมกันเองเพื่อให้บรรยากาศในการทำงานมันดีขึ้นอ่ะอันนี้ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: แล้วตามที่เคยทำมานะคะอย่างดีเจจะทำเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีผู้ร่วมดำเนินรายการมาเงี้ยเราจะกริ่นชมก่อนหาที่ชมเราจะเริ่มยังไง
1: นั่นนะสิเราเคยชมคนอื่นไหมล่ะปกติชมยังไง
0: ชมวันนี้มาแล้วก่อนเวลาดีจังมันคิดไม่ออก
1: ก็ดีนะ
0: มาแล้วก่อนเวลาดีจัง
1: ค่ะ
0: วันนี้เตรียมข้อมูลมาได้ดีจัง
1: อืม
0: เราจะเอาที่เราจับต้องได
1: ้อ
0: ือเราไม่รู้ว่าเขาจะชอบในการชมว่าสวยชมว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าบางคนเขาจะชอบไม่ต้องมาชมอะไรอย่างเงี้ยสวยไม่สวย เราเคยไงเราก็เลยจะไม่กล้าเราจะมาชมกันเรื่องที่จับต้องได้อย่างเงี้ยซะมากกว่าค่ะ
1: อ
0: ย่างเงี้ยเราดีเจต้องเริ่มยังไง
1: แล้วดีเจมีลูกหรือมีหลานไหมคะ
0: มีค่ะมีครบ
1: โอ้แล้วเคยชมถ้ากับเด็กๆเราชมยังไงคะนอกจากเพื่อนร่วมงานที่เราชมมานะแล้วอันนี้กับเด็กๆเราชมยังไง
0: ถ้ากับเด็กๆเนี่ยตัวดีเจเนี่ยจะชมว่าอ๋อเก่งจังโอเคถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเวลาเขาถามมาอันนี้ใช่ไหมอันนี้ถูกไหมถูกแล้วโอ้เก่งจังอาจจะประมาณนี
1: ้แล้วตอนเราชมเขาเราสังเกตไหมว่าเขาเป็นแบบไหน
0: ไม่รู้ไม่ได้สังเกตเลยค่ะ
1: ชมเราเวลาชมเรามองหน้าสบตาค่ะ
0: มองหน้าสบตาแล้วก็ผ่านไปเลยดีเจเป็นงั้นจริงๆคุณผู้ฟังใครเป็นเหมือนกันไหม
1: แล้วเขามีท่าทียังไงดีใจไหมหรือว่าแบบว่าก็เฉยเฉย
0: หรือเพราะเราไม่ได้หันไปมองด้วยแล้วเขาละลิกละลีหรือเปล่า
1: เราไม่รู้เราไม่ทันสังเกตว่าเขารู้สึกยังไง
0: เราก็ชมแบบนี้ทุกครั้งนะคะคุณผู้ฟังเราจะชมลูกชมหลานตัวเองแบบนี้ทุกครั้งเวลาเขาทำอะไรมาให้แล้วเรามาดูเรามาตรวจอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นตรวจการบ้านหรือว่าตรวจอีชีตงานอย่างเงี้ยเราจะชมอย่างนี้ทุกครั้งหรือว่าตรวจในสิ่งที่เราให้เขาทำหนึ่งเขาไส้เขาอย่างเงี้ยเราก็จะชมเขาทุกครั้งแต่เราไม่เคยหันกลับไปมองว่าเขายิ้มไหมเขานิดาหรือเปล่าเราเห็นเขายิ้มเลยแต่เราไม่ได้หันไปว่าเฮ้ยดีดาเต้นกระโดดรู้เต้นไหม
1: แล้วตอนเราชมเรารู้สึกยังไงตัวเราเองตอนที่เราชมเขา
0: เราต้องชมเพราะว่าครั้งหน้าเราจะได้ใช้อีกเอาจริงจริง
1: หวังผลเน
0: า
1: ะ
0: หวังผลอะไรอย่
1: างเงี้ยแล้วข้างในชื่นชมจริงๆไหมกับสิ่งที่เขาทำเรารู้สึกดีจริงๆไหมรู้สึกชื่นชมจริงๆไหมอ
0: ย่างน้อยเราไม่ต้องทำ
1: อย่างน้อย
0: รู้สึกดีเพราะว่าอย่างน้อยเราไม่ต้องทำมีคนทำให้แล้วมีลูกทำให้แล้วเราก็เหนื่อยไปหนึ่งปลอดแล้วเราลดการภาระไปหนึ่งเรื่องหนึ่งปลอดแล้วเราไปเหนื่อยเรื่องอื่นแทนแค่น
1: ั้
0: นเอง
1: เห็นไหมคะ อย่างน้อยในการชมมันก็ทำให้เขายิ้มนิดๆหรือสำหรับคนที่รู้สึกรับรู้ได้ถึงความจริงใจของเราค่ะไม่ว่าเราจะพูดอะไรบางคนอาจจะมีแก้เกี้ยวมีแก้เขินบ้างแต่บางคนแต่โดยส่วนใหญ่เขาจะรับรู้ได้ว่าถ้าเราชมจากใจจริงๆยังไงเขาจะรับรู้ได้อยู่แล้วเพิ่มนิดเดียวมองหน้าสบตาเขานิดนึงตอนชมเขาจะได้รู้ว่าชมเขา
0: อย่างชมสามีคุณผู้ฟังอ่ะ
1: ยังไง
0: แล้วเราก็ยกตัวอย่างสามีมันจับต้องได้ไงทีนี้ยกตัวอย่างสามีอีกแล้วไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรที่มันมองภาพออกเนาะอย่างชมสามีไปส่งที่ทำงาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในชั่วโมงเร่งด่วนไม่ทันหรอกเข้ามาส่งไม่ทันหรอกสายแล้วแต่ก็ยังชมว่าขอบคุณนะมาส่งเราด้วยน่ารักจังเลย
1: อุ้ย
0: ใช่มันก็ยืนเขินของอยู่ตัวอยู่นั่นแหละอ่ะเราสายแล้วคุณไม่สายเลยไปได้แล้วไงยืนเขิน
1: ปลื้มอยู่
0: ยืนปลื้มอยู่
1: ภรรยาชม
0: แต่เราวิ่งอยู่แล้วหันมาก็ยังอยู่ที่ไปได้แล้ว
1: ยืนอึ้งอยู่ปกติชมบ่อยไหมล่ะหรือว่าไม่ค่อยอ๋อหรอ
0: ก
1: ็ยังปลื้มปิ่มอยู่ยังแบบปลื้มอยู่ในใจเนาะโอเคนี่แสดงว่าเราชมได้มีประสิทธิภาพเราชมได้ตรงจุดเราชอบเราชมได้ตรงจุดมาก
0: ชอบคือเรามองเราก็รู้ว่ามันชอบอย่างนี้เนาะเราก็เลยเล่นแต่บทนี้คือถ้าเขาไม่ชอบเราจะได้ไปแบบอื่นไง
1: นั่นแหละจริงๆการชมมามีค่ะความนักวิชาการเนาะเขาก็จะถอดของกลมมาว่าการชมมันจะมี3องค์ประกอบลองดูว่าเมื่อกี้ที่เราพูดไปมันครบไหมองค์ประกอบแรกมันจะเป็นบอกความรู้สึกของเราบอกที่2ก็คือบอกพฤติกรรมที่เขาทำกับอย่างที่3เนี่ยค่ะอันนี้สำคัญสำหรับเด็กๆบอกคุณลักษณะของพฤติกรรมนั้น
0: ย
1: ัง
0: ไง
1: เดี๋ยวเราลองดูตอนบอกความรู้สึกก็คืออย่างเช่นเรารู้สึกยังไงดีใจปลื้
0: ม
1: ชอบจังเลยแบบภูมิใจสุด ความรู้สึกของเราบอกความรู้สึกของเราอย่างที่สองบอกพฤติกรรมในสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาทำอะไรที่เขาลินน้ำมาให้ใช่ทำผิดและยอมรับผิดแบ่งของให้น้องแบ่งปันเพื่อนช่วยแม่ล้างจานอะไรก็ได้ที่เขาทำบอกพฤติกรรมที่เขาทำ
0: แล้วก็ชม
1: ใช่อย่างที่สามบอกคุณลักษณะของพฤติกรรมนั้นอย่างถ้าช่วยแม่ล้างจานมันคืออะไรคะจะให้แบบว่ามีความรับผิดชอบไหมเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักอะไรก็ได้คุณลักษณะนี้ที่เราอยากให้เป็นให้เราเหมือนแบบโปรแกรมเขาไว้ทำแบบนี้เป็นเด็กดีนะทำแบบนี้เป็นเด็กน่ารักนะ
0: ใส่โปรแกรมเข้าไป
1: ใส่โปรแกรมเข้าไป
0: ช่วยแม่ทำงานบ้านหูหนูเป็นเด็กดีมากเลย
1: มาใช่แม่ปลื้มมากแม่ภูมิใจจังจะไปไหนทำเลยเต็มที่เราจะยิ่งหายเหนื่อยทำอะไรอยากให้ทำอะไรชม
0: มีหน้าล่ะสามีเราถือว่าขอบคุณนะที่มาส่งน่ารักจังเลย
1: ใช่
0: ไหมชอบเพราะว่าเขาน่ารักจัง
1: เขาน่ารักจังเลยเขาอยากเป็นคนที่น่ารักของเราม
0: ีหน้าล่ะไม่ไปไหนเลย
1: ใช่มีประสิทธิภาพสุดๆเห็นไหมคะอย่างยอมรับความผิดกล้ายอมรับเป็นความกล้าหาญเป็นคนมีความรับผิดชอบแม่ชอบมากๆแบบเนี้ยพูดความจริงทุกครั้งแบบนี้แหละแม่ชอบที่สุดเลยหนูเป็นคนที่กล้าหาญมากๆบอกคนในลักษณะเพราะว่าคนในลักษณะมันสำคัญสำหรับถ้าเป็นเด็กปฐมวัยเนาะเด็กเล็กๆก็คือเด็กเขาเรียกว่าเด็กอนุบาล0ถึง5ปีอะไรประมาณนี้ค่ะความรับรู้ในส่วนของเด็กดีมีวินัยมีน้ำใจอะไรเงี้ยมันเป็นนามธรรมเขาเข้าใจด้วยพัฒนาการเขายังไม่ได้เข้าใจอย่างเต็มที่ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกไปเลยชัดๆว่าทำแบบนี้คือมีน้ำใจทำแบบนี้เด็กดีทำแบบนี้เป็นเด็กน่ารักเขาจะเริ่มเก็บข้อมูลและแบบนี้ถ้าวันนึงเราแบบว่าไม่ได้บอกเขาบอกหนูทำตัวดีๆหน่อยลูกเขาจะเข้ามาคิดเลยว่าต้มตัวดีๆของแม่คือแบบไหนทำตัวดีๆของคุณครูแบบไหนทำดีๆของคุณยายคุณยายหมายถึงยังไงนะแต่ว่าเขาจะคิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ใส่ข้อมูลไปให้เขาก่อนว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันคืออะไร
0: ไม่ได้ฝังคุณลักษณะให้เขา
1: ใช่
0: ภาพไม่ออก
1: ใช่ใส่ข้อมูลไปก่อนเพราะฉะนั้นมันเลยจำเป็น
0: สามี
1: อันนี้ใส่สามีด้วยใส่ลูกด้วยใส่หลานด้วยได้แน่นอนใช่ใช่ใช่แต่อย่างที่คุณดีเจได้ทำเยี่ยมครบถูกต้องเลิศเอออ
0: ๋อมันเป็นอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะทีนี้เรามาลองกันไหมสามคุณลักษณะเดี๋ยวลองดูใช่ให้คุณดีเจเป็นผู้ได้ทดลองสามองค์ประกอบนี้แทนคุณผู้ฟังนะว่าตามความเข้าใจของเราเนี่ยนะคะแต่ว่าทักษะเมื่อกี้นี้ก็ดูจะมันจะครบแล้วนะลองดูอย่างแรกเลยเนี่ยอยากให้ชมตัวเองให้คิดข้อดีของตัวเองหรือว่าข้อที่เรารู้สึกแบบอันนี้เราทำได้ดีหรือว่าเป็นจุดดีจุดเด่นของเรา
0: คือดีเจของเราดีเจจะบอกตัวเองทุกวันว่าฉันดี
1: ดียังไง
0: ฉันดีหนึ่งฉันฉลาด
1: ห
0: รือไม่รู้มันฉลาดหรือไม่ฉลาดเราจะชมตัวเองอย่างนั้นว่าฉันดีเพราะว่าฉันอะไรเพราะว่าฉันฉลาดฉันดีเพราะว่าฉันอะไรฉันดื่มน้ำเยอะ
1: โอเค
0: ฉันดีเพราะว่าฉันอะไรฉันอยากใช้ตังค์เท่าไหร่ฉันก็ได้ใช้อ่ะฉันดีแต่เราไม่รู้แต่เราไม่ลงดีเทลให้ตัวเองแต่เราจะฟังตัวเองแบบเนี้ยฉันต้องคู่ควรกับอะไรดีๆเพราะฉันดีเราจะพูดกับตัวเองอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เวลาเราเหนื่อย
1: ได้
0: ฟัง
1: เป็นการบอกว่าเฮ้ยในหนึ่งวันเนี่ยวันเนี้ยเราเจอสิ่งดีๆกันมานะงั้นถ้าจะให้เลือกชมเองหนึ่งอย่างให้มันครบสามองค์ประกอบไปเลยค่ะให้ advance ไปเลยเราจะชมตัวเองยังไงดีเอาเลือกมาหนึ่งอย่างพฤติกรรมของเราสิ่งที่เรารู้สึกแบบดีเป็นข้อดีจุดดีของเรา
0: ข้อดีจุดดีของเราตามที่ได้บอกคุณออยไว้เน
1: า
0: ะ
1: เอาอย่างเดียว
0: อันหนึ่งแล้วเราเป็นคนไม่เครียด
1: ค่ะ
0: มันก็คือข้อดีแล้วแหละจริงๆมันต้องเครียดนะ มันประเดประดังอ่ะจริงๆมันต้องเครียดแต่เราไม่เครียดในณขณะที่ตอนนี้เป็นเวลางานเราไม่เครียดกลับไปบ้านสิล้มเลยจ้ะถามไม่รู้ว่าผู้คนเป็นไหมคุณผู้ฟังเป็นไหมพอเรามันหมดเวลามันถอดปลั๊กมันก็ล้มไปเลยล้มไปเลยก็คือมันเหมือนชักปลั๊กแล้วก็ชัตดาวน์ตัวเองเราสามารถรีเซ็ตตัวเองได
1: ้
0: เพื่อที่จะหยุดไม่คิดแล้วนะไม่เครียดแล้วนะหยุด ค่ะตื่นขึ้นมาแล้วค่อยมาอ่ะมาถ่ายโทรศัพท์อะไรก็ว่าไปใช่ไหม
1: อ
0: น้
1: ่
0: อ
1: าง
0: ออยมากินน้ำมาหาอะไรที่เราชอบกินทุเรียนเหรอโลละ220ก็จำมาละจ้านะคะหมดไป1,000กว่าไหมอร่อย
1: เออ
0: แทนที่จะเครียดไม่
1: เรา
0: เค
1: เคร รี
0: ีย
1: ด
0: ย
1: ท
0: ด
1: ี่ไม่อร่อยนี่แหละ
0: แต่ก็ไม่เครียดนะอ๋อมันก็ยังกระซื้อหวยเลยเนาะ
1: อือ
0: ย่
1: ม
0: างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: แต่
1: ่ะ
0: มันก็เลยเป็นข้อดีของเราเรามองว่าอันนี้มันเป็นข้อดีของเราแต่ข้อเสียของเราเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงนะคะอาจจะเยอะ
1: เราเอาชื่นชมหัว
0: เอ
1: ข
0: า
1: ้อ
0: ช
1: เร
0: ื
1: า
0: ่น
1: ช
0: ช
1: ม
0: ม เอาชื่นชม
1: ใช่
0: เอง
1: ั้น
0: อ
1: แสดงว่าเรารู้สึกแบบเราก็รู้สึกภูมิใจในตัวเอง
0: อือ
1: ชื่นชมตัวเองที่เราเป็นคน
0: ไม่เครียด
1: ไม่เครียดจัดการกับปัญหา
0: จ
1: ได
0: ัด
1: ้
0: ก
1: ด
0: าร
1: ี
0: แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีจนแก้ปัญหาเลยเถิดไปให้คนอื่นด้วย
1: สิ่งนี้เป็นคุณลักษณะอะไรคะ
0: เป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกเองอ่ะคุณออยแต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นเขารู้สึกเหมือนเราไหมเราคิดเองเออเองนะเนี่ย
1: เราคิดว่าเราก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งแหละ
0: เราคิดของเราเอง
1: เราเป็นคนเก่งคนหนึ่ง
0: ว่าเราเป็นอย่างนั้น
1: อู้เราชมได้ใคร
0: เราชมเ
1: ถ
0: ร
1: ้า
0: า
1: เรารอคนอื่นชมอ่ะ
0: เมื่อไหร่จะได้ชม
1: ใช่มันนานเพราะฉะนั้นเราชมตัวเองได้เลย
0: เป็นความรู้สึกที่เรา
1: ใช
0: คิด
1: ่
0: เองไม่รู้มันถูกมันผิด
1: ไม่
0: แต่มันไม่ได้ไปเบียดเบียนอะไรใครไง
1: ถูก
0: เราก็เลยอ่ะ
1: มันทําให้เราใจ
0: เรา
1: ฟ
0: ว่าอย่
1: ู
0: างนั้น
1: มันทําให้เรารู้สึกแบบว่ามีพลังขึ้นมาแบบนี้ละค่ะเยี่ยมอ่ะต่อมาทีนี้ลองให้ชมคนอื่น
0: เช่น
1: ชมซึ่งกันและกันชมออยก็ได้เดี๋ยวออยจะชม
0: ชม
1: คุณดีเจคือชื่อคุณอ้อมไหมคะ
0: คุณอ้อมค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวออยจะชมคุณอ้อมเลยคุณอ้อมชมออยก่อนให้มันคร
0: ใ
1: บ
0: ห้
1: ส
0: ช
1: าม
0: ม
1: องค์
0: ค
1: ป
0: ุ
1: ร
0: ณ
1: ะก
0: ออ
1: บ
0: ยใช
1: ใช
0: ่ไหม
1: ่
0: โหคุณออยผิวดีมากเลย
1: อื
0: ออ ่ะไปทําอะไรมาหน้าไม่แต่งแต่ไม่น่าสวยกว่าดีเจ อันนี้เวลาเราชมเราจะชมแบบจับต้องได้มองเห็น
1: เอาให้ครบสามองค์ประกอบด้วย
0: สามองค์ประกอบรู้สึก
1: เรารู้สึกยังไง
0: เรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่าตัวคุณออยนักจิตวิทยาเนี่ย
1: รู้สึกตัวเรารู้สึกภูมิใจดีใจ
0: รู้
1: ส
0: ึ
1: ก
0: ว่าคุณออย
1: ชอบ
0: ช
1: มีความสุข
0: ใช่
1: เราชอบ
0: ชอบ
1: ที่
0: หนึ่งชอบคุณออยที่รู้สึกว่าคุณออยเป็นคนฉลาด
1: อือหืออ
0: ่าสองพฤติกรรมเหรอคะถ้าจำผิดเมื่อกี้หลอก
1: ชื่นชอบสองคือพฤติกรรม
0: พฤติกรรม
1: ทำอะไร
0: พฤติกรรมไม่รู้รู้แต่ มันยังไม่ได้มันยังไม่ได้อันป้ากันแหมอ่ะยังไม่ได้มันรู้สึกก่อนไงมันเพิ่งเห็นแต่ด้วยตาเนื้ออ
1: ะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยคนเนี้ยก็น่าจะดูแบบว่าก็ดูโอเคนะ
0: คืออย่างแรกที่ว่าเราชอบคุณออยคุณออยรู้สึกว่าฉลาดแล้วก็พอเรามองเห็นปุ๊บอ่ะผิวดีจังหน้าไม่ต้องแต่งดีจังเลยไม่เฟซแค่นั้นเองอันนี้คือความรู้สึกอีกแล้ว
1: ชื่นชมรู้สึกชอบที่ออยดูผิวดีสุขภาพดีเราต้องเป็นคนที่ดูแลสุขภาพได้ดีแน่ๆเลย
0: แน่ๆเลย
1: คุณออยจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบในชีวิตตัวเองได้ดีและดูแลตัวเองได้ดี
0: แต่พฤติกรรมเรายังไม่มีอ่ะเราดูยังไงอ่ะ
1: ก็เป็นแค่ว่าชมบางอย่างก็ได้ค่ะผิว ที่ดี แล้วก็คุณลักษณะคืออาจจะมีความรับผิดชอบในตัวเองหรือเป็นความที่เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีเอาแบบนี้ก็ได้
0: เรา
1: สามอย่างสิ่งที่มองเห็น
0: มาตามความ
1: เพราะเราไม่รู้เนาะยังไม่รู้จักกันเน
0: า
1: ะได้ถ้าเราจะชมอย่างที่คุณชมคนอื่นๆที่มาอย่างที่เราเห็นเลยค่ะจากที่เห็นจริงเพราะว่าคนมักจะไม่ถ้าเราชมโอเวอร์ไปเขาก็จะสงส
0: ัยนั่นแหละแล้วก็ไม่กล้า
1: จริ งใจไหมเป็นเรื่องจริงหรือเปล
0: ่
1: าใช่ใช่เนี่ยแหละค่ะสิ่งที่สําคัญก็คือมองหน้าสบตาพูดคุยให้เขารู้ว่าเราชมคนนี้แหละแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเห็นจริงๆแล้วออยก็จะชมคุณอ้อมใช่ไหมนี่ตาออยแล้ว
0: ตาคุณออยเอาสิคุณฟังฟังเร็ว
1: ออยรู้สึกชื่นชมคุณอ้อมนะคะที่รู้ว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยถึงแม้ว่าจะได้รับสคริปต์ในระยะเวลากระชั้นชิดแต่สามารถจัดการให้สคริปต์ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นสมูทดีมากค่ะแค่นี้ก็ได้ค่ะได้แล้วประมาณนี้ได้แล้ว
0: อันนี้คือ
1: สิ่ง
0: กรรม
1: ที่เห็นใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกชื่นชมบอกใจเราบอกสิ่งที่คุณอ้อมทำแล้วรู้สึกว่าคุณอ้อมเป็นคนเก่งคนนึงและเป็นคนที่มีความสามารถมาก
0: ๆอันนี้คุณลักษณะ
1: ใช
0: ่
1: ใช่แล้วสามอย่างค่ะ
0: okay.
1: ที่ออยคิดโอเคต่อมา okay. ทีนี้เนาะในฐานะที่คุณอ้อมมีทั้งลูกและมีทั้งหลาน
0: ค่ะ
1: หรือจะมีหรือจะเป็นคุณสามีได้หมดอันนี้ให้คุณอ้อมเลือกเลย แบบไหน
0: จะทำแบบไหน
1: เลือกมันสักหนึ่งคนแล้วให้เลือกดูข้อดีของเขาแล้วใช่เราลองให้เราชม
0: เราเลือกข้อดีของเขาแล้วเอา
1: หนึ่งข้อ
0: ให้เราชมหนึ่งข
1: ้อใช่ให้ครบสามองค์ประกอบ
0: ถ้าให้เลือกระหว่างลูกหลานแล้วก็สามี
1: ใช่
0: แล้วกลัวลูกกับหลานอ่ะเวลาเราชมแล้วเขาจะเหลิงเพราะว่าเราเคยชมแบบให้ดีจังลูกอะไรเขาแบบอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันอย่างเงี้ยทั้งวันเลยคุณหน่อยไม่ทำอะไรเลย
1: งั้นต้องลองชมลูกมาเราจะได้รู้ว่าเราจะชมยังไงให้เขายังทำต
0: ่อเพื่อเขาไม่ทำต่อ
1: ทำอ่ะมาลองดูแล้วตอนนั้นเราชมอะไรลองดีไหมดูสิเขาทำอะไรดีเราอยากชื่นชมอะไรเขาชอบเราชอบตรงนี้ของเขาจัง
0: เราชอบที่เขาหนึ่งเราทำการบ้านทำเสร็จตรงเวลาเพราะทุกครั้งที่ทำการบ้านมันต้องจับเวลาแล้วเขาทำภายในเวลาที่กำหนดพอทำการบ้านตรงแล้วมันจะเป็นการสะสมให้ทำกิจกรรมอ่ะคะแนนจิตวิสัยนั่นแหละทำให้ได้เต็มแล้วบังเอิญกับรวมกับวิชานั้นทำให้เขาได้เกรด4ได้ร้อยเต็ม อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเกิดการชมเขาแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไม่ทำอีกที่ไม่ต้องทำเพราะฉันทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเคงั้นเรารู้สึกยังไงที่เขาทำแบบนี้คะเรารู้สึกชอบมากเลยเรารู้สึกแบบภูมิใจที่เข
0: า
1: สามารถทำการบ้านหรือทำงานได้ตรงได้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเนาะอันนี้แสดงถึงอะไร
0: แสดงถึงคุณลักษณะของเขา
1: เขาเป็นคนมีความรับผิดชอบ

0: แล้วเราก็รู้สึกอ่ะครบเลยชมชมพอชมออกไปปุ๊บครั้งต่อมาเปิดเทอมใหม่ไม่ทําเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ทําเสร็จภายใน3 นาทีอยู่ดีมันเอา3 นาทีเนี้ยเวลาไหนก็ได้แล้วรู้สึกว่าเราไม่ชอบอ้าวทำไมต้องผัดวันประกันพรุ่งแค่นั้นเลยค่ะก็เลยทําให้เกิดเราไม่อยากชมแล้วอะพอยมากเหลิงอะเราไม่ชมแล้วก็เลยเนี่ยแหละค่ะมันจะครบองค์3 องค์ไหมล่
1: ไ
0: ะ
1: ด
0: ต่อ
1: ้
0: จากนี้
1: ก็
0: ถ
1: ต
0: ้า
1: า
0: เข
1: ม
0: าไม
1: ค
0: ่
1: ำ
0: ท
1: เนี้ย
0: ำ
1: ก็แบบเก่งจังเลยที่ทําได้ทําการบ้านทํางานได้ตามกำหนดเวลาแม่ชอบมากๆเลยที่หนูเป็นแบบนี้แค่เนี้ยชม3 องค์ประกอบ
0: แค
1: แต
0: ่
1: ่
0: น
1: ว
0: ั
1: ่
0: ้
1: าน อย่างอื่นใช่เอาสั้นๆแต่อย่างอื่นในส่วนของการเขาจะทําอีกหรือไม่ทําอีกหรืออะไรเนี่ยอาจจะเป็นอย่างอื่นที่นอกเหนือจากคําชมคุณอ้อมอาจจะลองตั้งกติกาไหมลองมาคุยกันกําหนดกันว่าเราทํางานทุกอย่างให้เสร็จก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นหรือเราจะใช้ความใจแข็งของเราเลยว่าถ้าเขาประเมินว่าเขาวางแผนงั้นเราวางแผนยังไงในเล่าสิ่งที่หนูวางแผนให้แม่ฟังสิเขาอยู่ชั้นไหนล่ะคะ
0: ม.สอง
1: อ่ะม.สองวัยรุ่น
0: กำลังขึ้นม.
1: ว
0: ส
1: ัย
0: อ
1: ร
0: ง
1: ุ่นเป็นตัวของตัวเอง
0: โอ้โห
1: ใช่เขาจะรู้สึ
0: อี
1: ก
0: โก
1: ว
0: ้
1: ่า
0: เล่ามาจากไหน
1: ใน
0: เนี่ยคุณ
1: ใช่จะมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่จริงๆเขายังมีความ
0: เด็กม
1: ใ
0: า
1: ช
0: ก
1: ่ใช่สำหรับเราเขาเด็กมากแต่สำหรับตัวเขาอ่ะเขาเป็น
0: เ
1: ผ
0: ข
1: ู้
0: า
1: ใหญ่
0: เป็น
1: แล
0: น้อง
1: ้
0: ผู
1: ว
0: ้ใหญ่
1: ใช่เพราะฉะนั้นเขาจะชอบมากกว่าถ้าเขาวางแผนชีวิตตัวเองได้แล้วเขาทําได้แล้วเขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาคิดได้
0: เข
1: ท
0: า
1: ีน
0: ค
1: ี
0: ิ
1: ้
0: ด
1: ค
0: อย
1: ุ
0: ่า
1: ณ
0: งน
1: อ
0: ั
1: ้
0: ้
1: อ
0: น
1: มอาจจะได้คุยกับเขาถ้าเขาไม่ทําตอนนี้ไม่ได้ทําดั่งใจเราเหมือนตอนเด็กๆเนาะแล้ววางแผนยังไงทํายังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิแล้วถ้าเขาก็ลองปล่อยให้เขาทําถ้ามันไม่ถ้าถ้ามันมีจุดบกพร่องตรงไหนหรือมีตรงไหนที่มันน่าจะแบบเอาแล้วถ้าทําแบบนี้มันเกิดปัญหาแบบนี้ล่ะเราจะแก้ยังไงได้คิดตรงเผื่อตรงนี้ไว้ไหมหนูจะแก้ยังไงแล้วถ้าแบบนี้ล่ะมันสามารถเกิดปัญหาแบบนี้ได้ลองคิดไว้แล้วก็หาวิธีการแก้ไหมว่ามันจะเกิดแบบไหนเหมือนคุยกันให้เหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่คนนึงเรายอมรับในความเป็นผู้ใหญ่ของเขาเรารู้ว่าเขามีความภาคภูมิใจมากๆที่เขาสามารถที่จะจัดการตัวเองได้ระดับหนึ่งเราอยากไปทำลายความภูมิใจเขาแต่เราเสริมให้เขาว่าคุณภูมิใจอันนี้แม่ก็ภูมิใจในตัวคุณแต่ว่าเรามองเห็นบางอย่างที่มันอาจจะทำให้งานนี้มันไม่สำเร็จหรือมันอาจจะเกิดปัญหาข้างหน้างั้นเรามาช่วยกันวางแผนสิถ้ามันเกิดแบบนี้ขึ้นนะเราจะทำยังไงแล้วเราก็ปล่อยให้เขาเผชิญกับปัญหาบางทีการเผชิญกับปัญหาการรู้ว่าเรามองเห็นแล้วว่ามันเกิดปัญหาแน่ๆแต่เขามองไม่เห็นแล้วการที่เขาได้เจอปัญหาจริงๆได้แก้ไขปัญหาจริงๆก็จะทําให้เขาเติบโตได้เหมือนกันเราเป็นคนคอยประคับประคองค่ะตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนบทบาทจากการที่ดูแลทั้งหมดมาเป็นดูแลบางส่วนแล้วคอยประคับประคอง
0: บางเรื่อง
1: ประคับประคองให้เขาได้เติบโตตามวัยของเขา
0: ตกเข้าม
1: ีเส้นกว้างๆหรือถ้าเราดูว่าเขามันน่าจะออกไปแล้ว
0: ออกไปแล้ว
1: บอก
0: เข้ามา
1: บอกเขาหน่อยว่า
0: เอ
1: าแล้วถ้ามันเกิดปัญหาอย่างนี้ล่ะหนูจะแก้ไขยังไงถ้าเป็นแบบนี้ให้ใครช่วยแล้วเราจะดีไซน์สิ่งนี้ว่ายังไงดีถ้าแบบนี้มันจะเหมือนเป็นการดิสคุยกันด้วยเหตุผลเรายอมรับในตัวเขาแล้วเขาก็จะยอมรับเราแต่เราต้องยอมรับเขาก่อนว่าอ่ะความคิดนี้ก็ไม่เลวนะก็โอเคถ้าคุณทําได้มันดีมากแล้วถ้าทําไม่ได้เกิดแบบนี้ขึ้นทํายังไงกันดีช่วยกันมาหาทางแก้ไว้ก่อนสิชวนแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจจะช่วยลดแรงปะทะ
0: แล้วถ้าบางทีเราชมคุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันไหมคะชมไปเราเขินที่จะชมเขา มันเคยมีอ่ะอย่างชมสามีอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วฉันชมฉันไม่อยากชมฉันเขินเองแล้วบางทีเราชมไปเรายังไม่ทันจะได้คิดอะไรเขาเขินแล้วเขาก็ม้วนต้วนอยู่อย่างนั้นน่ะคุณอ้อยยา
1: ก็ดีไม่ใช่หรอ
0: มันดีหรอ
1: ก็
0: มันจะยังไง
1: ถ้ามันเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วมันไม่ทําให้เดือดร้อนมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะก็ไม่น่ามีปัญหานะหรือคุณอ้อมมาว่ามันมีปัญหาตรงไหนไหม
0: มันไม่มีปัญหาหรอกค
1: ่
0: ะคืออ่านยกตัวอย่างที่แบบมาส่งอ้อมเนาะมาส่งอ้อมทํางานเนาะมันก็สายแล้วแหละมันมีกิจกรรมวันนั้นมีกิจกรรมกิจกรรมตอน8 โมงมาส่ง9 โมงอ่ะคุณอ้อยเราจะด่าแล้วเขาก็จะไม่มาส่งไงเราก็ไม่ด่ามันสมควรไหมล่ะแต่ไปส่งแต่ไปส่งจริงๆถ้าเรามาเองนะเราก็ไม่จะมาสายถึง9 โมงขนาดนี้ได้นะแต่ก็ยังอยากจะมาส่งอ่ะก็มาเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์มันก็จะเร็วพอมาส่งเสร็จปุ๊บแหม9 โมงเราจะบอก ข้างหลังไม่

0: มาเรียนมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องโอ้ยขอบคุณนะมาส่งไว้น่ารักจังเลยถึงมาส่งตรงเวลาไม่ตรงเวลาเราจะชมอย่างเขาอย่างเงี้ยประจำมันอยู่อย่างนั้นแหละตัวเองก็ต้องไปทำงานนี่สแกนยิ้ม9โมงนี่ได้ข่าวเนี่ย9โมงแล้วมันเป็นผลเสียไหมคะก็ไม่ไปไหนสักที
1: งั้นต้องเตือนกันแล้วแหละถ้าอย่างนั้นล่ะเนาะเตือนได้เราใช้แบบการบอกไปเลยก็ได้เธอไปทำงานเถอะเราเป็นห่วงเดี๋ยวเข้างานไม่ทัน
0: คำตอบที่ได้คือ
1: แล้วก็เขินตอบ
0: ไม่เป็น
1: ไรกับเธอไม่เป็นไรเขาก็น่าจะเขาน่าจะรู้แล้วแหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถัดไปเขาน่าจะยอมรับได้เป็นผลที่เขายอมรับได
0: ้ทำให้เรารู้สึกว่าเออฉันเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เธอมาสายฉันก็บอกแล้วเป็นตัวประสงค์มาทำไม
1: เขาอยากเทคแคร์เขาอยากดูแล
0: อยากเป็นคนน่ารัก
1: ใช่อยากเป็นคนน่ารักอยากเป็นคนน่ารัก
0: แล้วก็เป็นคนสายซะเอง
1: ใช่แต่ยังคงเราต้องชมอยู่ค่ะ
0: ก็ยังต้องชม
1: ใช่เราต้องชมอยู่เพราะเราอยากคงพฤติกรรมนี้ไว้เราอยากให้ได้สิ่งนี้แล้วแค่เร็วขึ้นเราบอกเขาก็ได้ว่าใช่ถ้ามาเลทแบบเนี้ยมันไม่ได้งานไม่สำเร็จหรืองานทำงานไม่ทันมาเร็วกว่านี้หน่อยออกตอนนี้นัดเวลากันก็ได้แล้วก็เร่งเลยถ้าอย่างนี้ถ้าหลังจากนี้แล้วถ้ายังไม่ถึงเดี๋ยวเราขอกลับนะเราปล่อยขอไปเองได้ไหมเราขอไปเองเถอะประมาณนี้เป็นการตกลงกันก่อน
0: ค่ะมันเคยมีบทสนทนาแบบนี้เกิด
1: ขึ้นว่าตายแล้วยังไงคะแล้วมันเป็นยังไงคะ
0: มันไม่ได้มันไม่ยอมแล้วก็เออกูงามแห้ง
1: ก็ถ้าจะมาส่งก็ต้องเร็วค่ะ
0: มันต้องเร็ว
1: ของสวยของคนสวยอยากมาหาคนสวยแบบเนี้ยถ้าคุณช้ามันก็ไม่ได้เนาะเออมันต้องเร็ว
0: เนี่ยมันสมควรเครียดไหมลูกก็แบบนี้อ่ะก็แบบนี้มันเครียดเราต้องมาเจอกันกลางทางแล้วแหละอ่ะหรือไม่เราไม่สมควรบอกเขาเลยกูไปเลยจ้าอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ได้สิบอกเขาเขาอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาเร็วขึ้นก็ได้นะคะเพราะเขารู้ว่า
0: เ
1: พราะเขารู้ว่าคุณอ้อมจริงจังกับงานตรงนี้แล้วมันจำเป็นจริงๆชัดเจนแต่จะไม่ใช่ทุกครั้งแต่ครั้งเนี้ยมันชัดเจนจริงๆว่าถ้าคุณอ้อมพูดคำนี้แล้วว่ามันจำเป็นจริงๆต้องไปแล้วแล้วเขายังเออระเหยอะไรอยู่คุณอ้อมก็เรียกรถแล้วก็ออกมาเลยก็ได
0: ้ต้องค่อยมาทะเลาะกันตอนเย็น
1: นั่นน่ะสิยังไงล่ะอยู่ที่ว่าคุณอ้อมาเลือกแบบไหนเพราะทุกการกระทำทุกทางเลือกมีผลของมันเรารับผลอันไหนได้มากกว่ากันอยู่ที่ตัวเราแล้วแหละ
0: เราเดี๋ยวยังไงเราค่อยมาแชร์กันในคอมเมนต์นะคะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้เรามาแชร์ลิงก์กันตามที่ผู้เชี่ยวชาญของเราได้มาชี้แนะ
1: ค่ะ
0: ชี้แนว
1: คำชมสามองค์ประกอบนะคะ
0: ในข้างความรู้สึก
1: บอกความรู้สึกของเราบอกพฤติกรรมบอกคุณลักษณะของพฤติกรรมนั้นมันไม่จะเป็นต้องเรียงแบบนี้นะคะเราพูดอะไรขึ้นก่อนก็ได้ให้มันเข้าปากเราแค่มันมี3อย่างเนี้ยมันจะช่วยได้เห็นไหมอย่างคุณอ้อมอ่ะก็ยังสามีรักสามีหลงนะจ๊ะอยากเป็นคนน่ารัก
0: เราไม่รู้เราคิดเองไหมจะเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้เจอเขาม้วนต้วน
1: ค่ะเออแล้วทีนี้มีเพิ่มเติมว่าถ้าสำหรับเด็กเล็กๆนะหรือว่าสำหรับคนทั่วไปเลยค่ะการชมเนี่ยชมทันทีจะดีกว่าที่เกิดเลยใช่แล้วผู้ใหญ่เหมือนกันชมทันทีจะดีกว่าอย่างถ้าเราเขาทำดีวันนี้อีกอาทิตย์นึงไปชมเขาลืมแล้วเขาไม่รู้ว่าเราอะไรตอนนั้นฉันทำอะไรไหมนะหรือถ้าชมผู้เฒ่าผู้แก่
0: ชมตอนนี้เหมือนกัน
1: ใช่
0: แค่ลืม
1: ใช่อ
0: ยู่บ้านก็ครบแบบครบองค์อายุ
1: เป็นการดูแลทุกกลุ่มวัย
0: อยู่ในบ้านเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะเราเป็นวัยทำงานเนาะเราเป็นผู้ดูแลทุกกลุ่มวัยอยู่แล้วเราเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ
0: คุณอ้อย78ปีปีนต้นไม้จ้า
1: แข็งแรง
0: ให้ชมเหรอ จะลูกมาไหมไม้เดียว
1: ต้องเปลี่ยนบทบาทกันเนาะ เราน่าจะต้องถือไม้เรียวรอแล้วแหละถ้าอย่างเนี้ย
0: คือถ้าเราชมเขาก็ไม่ลงซะทีปีนทุกวัน
1: ค่ะ
0: ปีนขึ้นไปเก็บดอกแครต้นดอกแคไม้มันไม้มันไม่ได้แข็งแรงนะไม้มันไม่ได้เหนียวเนาะคุณผู้ฟังต้นแคไม้มันเปราะคุณยาย78ปีน้ำหนัก65ตกลงมานั่นคือกระปุกออมสินกาญจนาแตก เขาจะหาว่าเราไม่บอกกันสิเราไม่รู้จะบอกยังไง
1: บางอย่างไม่ต้องชมก็ได้ค่ะ
0: ชมไม่ชมจะลงมาไหม
1: ชมในสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากให้เขาคงพฤติกรรมนี้ไว้การชมมันเหมือนกับการให้รางวัลแหละมันคือการทำให้คงพฤติกรรมดีอันนี้ไว้เพราะฉะนั้นอันไหนที่เราไม่อยากให้ทำเราสามารถบอกไปได้แต่ไม่ใช่บอกว่าทะเลาะกันไปเลยแต่บอกว่าเป็นห่วงใช้คำว่าเป็นห่วงบอกความรู้สึกของเราบอกความรู้สึกจากเราเลยว่าเราเป็นห่วงมากๆเลยที่ปีนต้นไม้ขนาดนั้นนะ
0: ทุกวันนี้ยังปีนค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ค่ะรู้
1: เพราะว่าแก่แล้ว
0: แต่เขาก็ปีนไม่เลิก
1: แต่บางอย่างก็เนาะสุดแต่ใจจะขวายคว้าสุดมือคว้าของเราจริงๆ
0: สุดมือคว้าจริงๆแล้วขอร้องเลยใครที่มาบ้านนะคะเขาก็เราเข้าใจว่ามามันเป็นคนแก่ประจำหมู่บ้านเนาะคนจะมาหาบ่อยแล้วก็อวยพรกันให้แข็งแรงยืนยืนแข็งแรงยืนยืนไม่ต้องอวยพรแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยปีนไม่เลิกนั่นแหละคุณอ้อยเนี่ยยายเป็นอย่างนี้ลูกกับหลานเป็นอย่างนี
1: ้
0: ตาพี่เป็นอย่างนี้มันเถิงควรเครียดไหมคะ
1: แต่ทุกคนรักเราไง
0: ใช่เราเป็นตรงกลาง
1: เราเป็นตรงกลางเราอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่สิ่งที่ชื่นทำให้เราชื่นใจอย่างทุกคนรักเราและทุกคนถึงจะดูงองแงดูหงุดหงิด
0: แต
1: ่ดูเอาแต่ใจ
0: ให้เราอยากชม
1: ใช่ไป
0: ชม
1: แต่หลังๆแต่เบื้องหลังสิ่งนั้นมันจะมีความรักอยู่เสม
0: อ
1: สิ่งนี้แหละที่ชื่นชูใจเราอยู่ว่าเขารักเราเราก็รักเขาในแบบของเราม
0: ันก็เลยทำให้เราด่าได้ไม่เต็มเสียงคำว่ารักมันก็รักแ
1: หละใช่แต่อะไรที่ต้องพูดคุยกันตรงๆว่าเราไม่สบายใจที่มันเกิดอย่างนี้ขึ้นก็พูดตรงๆเลยค่ะแบบนั้นแหละ
0: นี่แหละคุณผู้ฟังเราเอามาแชร์กันนะใครบ้านไหนที่มีเด็กแบบเด็กวัยรุ่นเหมือนบ้านดีเจม.1ป.5และปวส.
1: อ
0: ่อยดูสิ หลานอยู่ป.5และปวส.ลูกอยู่ม.2เนี่ยกำลังจะขึ้นม.2เปิดเทอมอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะทุกอย่างมันต้องมาอยู่ตรงกลางให้เขารับรู้ได้ว่าอ่ะเราตามความรู้สึกเนาะ3สเต็ปให้เรารู้สึกว่าเราโอเคกับเขากับพฤติกรรมแบบนี
1: ้
0: ในพฤติกรรมแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราดีเรา
1: เขาเป็นคนแบบไหนเป็นคนลักษณะอะไรของพฤติกรรมนั้นนี่
0: ใช่เขามีอะไรเขาก็มาพูดให้ฟังตรงๆอันนี้เราชอบนะคะแต่ในพฤติกรรมของเขาบางทีเขาชอบนอนเล่นโทรศัพท์แล้วไม่ทำอะไรเลยจนกว่าแม่จะกลับบ้านแม่กลับบ้านค่อยดีดตัวออกมาอ้อนลืมอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือพฤติกรรมที่มันไม่น่ารักสำหรับเรา
1: อันนี้ก็ไม่ต้องชมนะคะเพราะเราไม่ได้ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: คือเป็นเครื่องจักรแห่งการด่านี่คือด่าไปก่อนแล้วค่ะตัวดีเจก็ไม่เก็บนะเราไม่เก็บอารมณ์นะเราด่าไปก่อนแล้วเราชมทีหลังแล้วเรามาลูบหัวทีหลังแล้วค่อยมาชม
1: อ
0: ย่างเงี้ยคุณน้อยมันก็เลยเป็นไงในบ้าน
1: แต่ละบ้านมีวิถีชีวิตของเราไม่เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: บางทีถ้าเราไม่พูดหรือเราไม่พูดแรงๆหรือไม่ด่าเขาออกไปประมาณนี้ค่ะไม่พูดอย่างนี
0: ้
1: เขาก็จะรู้สึกแบบแม่เป็นไรแม่เป็นไร
0: เขาก็รู้สึกว่าเขาต้องทำได
1: ้
0: ทำได้ต่อทำเลยแม่ไม่ว่
1: า
0: 5 ทุ่มแล้วเมื่อคืนยังเล่นโทรศัพท์อยู่เลยกับเราที่เดี๋ยวนะกำลังตัดข่าวอยู่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับไปจัดการนะเดี๋ยวฉันตัดข่าวเสร็จก่อนนะ5 ทุ่มทุกวันนี้เราจะตกลงกันว่า3 ทุ่มเข้านอน5 ทุ่มเราต้องตัดข่าวเพราะเราต้องส่งข่าวนะส่งลิงก์เขาจะรอลิงก์เราอยู่นะพรุ่งนี้เช้าต้องออก
1: แล้วได้จัดมีกำหนดกติกาที่ชัดเจนเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรได้ไหม
0: ไม
1: ่
0: เราเป็นข้อตกลงกันภายในบ้านว่า3 ทุ่มคือนอนเอาพรุ่งนี้เช้าหนูก็ต้องตื่นมาซักผ้านี่ต้องรีบชุดนักเรียนหนูนี
1: ่เพิ่มนิดนึงก็ได้เพิ่มว่าถ้าไม่เข้านอนตอน3 ทุ่มทำยังไง
0: แล้วถ้า
1: คุยกับเขา
0: เล่นเรายังไม่มี
1: เล่นใช่เราต้องมีข้อตกลงไงกติกาในบ้านกติกาในบ้านเราก็สามารถตกลงกันได้ถ้าเราอยากให้เขาทำอย่างในช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยอยากให้ทำหรือเชื่อว่าเราจะโฟกัสยังไงถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าการนอนของเขาเนี่ยเราเขาเรียกเราอยากให้เขาเรียนรู้ว่าเขาจะต้องนอนเร็วเพื่อที่จะตื่นมาเช้าๆมาทำอะไรเนี่ยค่ะมี2 ทางเรามีกติกาให้เขาถ้าเขาทำไม่ได้หักตัดสิทธิ์ลิฟของงดกิจกรรมคุณมือถือเนี่ยคุณจะถูกตัดเน็ตไปเลยนะหรือคุณจะต้องวางมือถือสมมติเรามีเวลาเล่นมือถือให้3 ชั่วโมงต่อวันเราคุยกันว่าเราจะต้องตัดนะ ครึ่งชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงก็ว่าไปหรือเราจะใจเด็ดพอเรารู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้กระทบสุขภาพเท่าไหร่เล่นไปแต่ว่าตอนเช้าคุณต้องตื่นแล้วคุณต้องมารับผิดชอบงานทุกอย่างก่อนที่เราจะมาก่อนเวลาเท่าไหร
0: ่
1: ถ้าคุณคิดว่าคุณเล่นแบบนี้แล้วสามารถรับผิดชอบงานได้ทั้งหมดคุณเมเนจเองได้แต่ว่าต้องเสร็จภายในกี่โมงและถ้าทำไม่ได้เราจะลงโทษกันยังไงลดค่าขนมลดเวลาเล่นเกมลดเงินในการเติมเกมอะไรก็ได้ที่รู้สึกที่เขารู้สึกว่าเขาชอบแล้วมันกระทบกับใจของเขาแล้วเขาอยากที่จะได้จริง
0: ๆอ
1: ันนั้นเป็นสิ่งที่ถ้าเราดึงออกมาแล้วเราตัดสิทธิ์หรือลิบของสิ่งนั้นออกมาเนี่ยมันจะทำให้เขาคิดว่าอ๋อไม่เอาจริงแค
0: ่
1: อันนี้มันเป็นเรื่องจริงๆแต่ว่าเราจะต้องจัดทำกันจริงๆแต่ว่าต้องตกลงกับเขาก่อนด้วยความที่เขาเป็นวัยรุ่นค่
0: ะ
1: เขามีความเป็นตัวของตัวเองต้องตกลงกันก่อนแต่ถ้าเขามั่นใจว่าเขาทำได้ลองปล่อยเขาทำก่อนก็ได้เขาจะทำได้จริงๆก็ได้แต่ถ้าปกติในเด็กไม่ว่าจะเด็กเล็กหรือเด็กโตหรือวัยรุ่นก็ตามการนอนดึกๆแล้วตื่นเช้าแล้วเขาจะหงุดหงิดมากขึ้นเพราะว่าเขานอนไม่พอการหงุดหงิดการมีสมาธิทำต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถถ้าเราจะให้เขาเผชิญกับสิ่งนี
0: ้
1: เราอาจจะใจแข็งสักสัปดาห์หนึ่งให้เขาเผชิญกับสิ่งนี้แล้วเราสังเกตได้เลยว่าเขาหงุดหงิดมากขึ้นแค่นี้ก็วุ่นวายแล้วแค่นี้ก็รู้สึกไม่ดีแล้วก็ได้จะได้สะท้อนเขาว่าแม่สังเกตมาว่าสัปดาห์หนึ่งนะที่เราทำกันมาหนูรับผิดชอบแบบนี้แม่ชอบนะมันทำได้ตามที่เราพูดกันเลยแต่สิ่งที่แม่รู้สึกเป็นห่วงก็คือหนูอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยหงุดหงิดง่าย
0: อ
1: ะไรก็กระทบแบบนี้เวลาแม่พูดหรือว่าถ้าเราไปคุยกับเพื่อนน้องก็จะหงุดหงิดง่ายนะแบบนี้แหละยิ่งทำให้คนไม่อยากเข้าหาเราหรือคนที่ไม่อยากจะพูดคุยกับเราแม้ว่ามันมองว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ค่อยโอเคนะเรามาปรับเวลานอนกันดีกว่าเอาจริงๆเลยสามารถนอนเลทได้สักกี่โมงนอนให้เร็วขึ้นได้เท่าไหร่บางครั้งไม่แน่ใจแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะต้องดูว่าของคนคนนี้เหมาะแบบไหน
0: ความ
1: แบบนี้เหมาะแบบไหนอาจจะต้องเป็นการลองผิดลองถูกทดลองกันไปแต่ละคนพื้นนิสัยไม่เหมือนกันค่ะเรามีเด็กสามคนในบ้านเด็กสามคนในบ้านอาจจะมีการตกลงที่ไม่เหมือนกันเลยก็ได
0: ้มันแล้วแต่คน
1: แล้วแต่คนใช่
0: ทางที่บ้านนะคะไม่ได้มีข้อตกลงชัดเจนด้วยที่เราก็ไม่อยากให้เขาแบบรู้สึกว่าต้องมีกรอบให้เขาอยากให้เขาทำแล้วทำให้ได้เราคิดเองแล้วเราก็ชมแค่นั้นเลยมันไม่มีกรอบเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาฟรีดอมสุดๆไปเลย อย่างเงี้ยค่ะไม่กลัวด้วย
1: มันก็ต้องมาคุยกันเรื่องผลกระทบความเป็นห่วงของเราแล้วแหละแล้วก็ได้ค่อยอาจจะมาจัดระเบียบไปที่หลังด้วยความเป็นห่วงไม่ใช่ด้วยการที่เราอยากที่จะควบคุมเขาแต่เรามองเห็นผลเสียหรือว่าถ้าช่วงเนี้ยใกล้เปิดเทอมจะต้องเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอ
0: ม
1: ถ้าเรานอนช้านอนเล็กกว่านี้ร่างกายเราจะมันจะชินกับการนอนดึกมันจะนอนแต่วันไม่ได้นอนไม่หลับมันจะมีผลกับการนอนตื่นเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยเราค่อนข้างฟิกเราโอเคแล้วเราไม่โอเคถ้าคุณจะนอนแบบนี้อาจจะได้คุย
0: กันแล้ว
1: ใช่คุยกันด้วยเหตุผลแต่ต้องฟังเขาก่อน
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะโอเค
0: ทุกครั้งจะฟังอ่ะเรามีเรื่องต้องคุยกันแล้วน
1: ะ อันนี้บอกลูกออกสื่อหรือว่ายังไงนะคะ
0: เรามีเรื่องต้องคุยกันแล้วนะคะมาคุณผู้ฟังค
1: ่ะ
0: จบสุดท้ายกันค่ะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้คุณออยฝากอะไรกับผู้ปกครองที่ไม่ใช่อ้อมแล้วแหละ เราได้มาเยอะแล้วนะคุณผู้ฟังเนาะอยากฝากอะไรกับผู้ปกครองเพิ่มเติมไหมคะในครอบครัวที่เขาอาจจะมีอะไรที่แตกต่างนอกจากตัวของตัวดีเจ
1: โอเคค่ะงั้นจะฝากเราพูดถึงคำชมเนาะเราอาจจะชมโฟกัสไปที่ชมคนอื่นทีนี้เราอยากจะให้ชมตัวเองบ้างรู้สึกกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วรู้สึกแบบว่ามันเป็นการเสริมพลังใจตัวเองค่ะเพราะว่าเวลาเรามีความสุขแล้วเรามีพลังใจที่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพจิตที่ดีมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างค่ะเด็กของเราเนาะเราจะดูแลเขาได้สุขภาพจิตเราต้องดีด้วยมันจะเหมือนกับแบบว่าตอนถ้าขึ้นเครื่องบินเนาะเขาจะให้ถ้ามีสายออกซิเจนมาให้ใส่ให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยใส่ให้ลูกเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันค่ะการดูแลสุขภาพจิตให้กับใครรอบตัวเราจะต้องไม่ล้มก่อนเราจะต้องดีก่อนเพื่อที่เราจะได้มีพลังในการที่จะดูแลเขาได้อย่างต่อเนื่องค่ะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะ
0: นี่
1: ค่ะ
0: สรุปสุดยอดมากเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลดีๆนะที่เราได้รับจากคุณออยนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องนี้แหละนะคะแล้วมีอะไรเราเอามาแชร์ลิงนะคะหรือทางบ้านนะคะมีข้อมูลอะไรที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามมาเพจในตอนนี้ได้เลยนะคะอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลาค่ะยังไงต้องขอบพระคุณคุณออยมากเลยนะคะจากศูนย์สุขภาพจิตที่7ที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังค่ะในรายการเรื่องของข่าวชาว AM ค่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเป็นใครนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราทั้ง2คนก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีมาเห็นน้องพี่มากันพร้อมหน้าคุณย่ามากับหลานๆนั้นตรงนั้นคุณยายคุณตาวันนี้ชื่นใจนักหนาลุงป้านะ
3: วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวหนองตูมตำบลหนองตูมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมาพบกับทีมงานสวทขอนแก่นมาเยี่ยมมายามถามข่าวนำทีมโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอจิรยามั่งธานีพร้อมกระทบไล่กับผู้ประกาศข่าวและนักแสดงคณมิตรสัมพันธ์ละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นโตมาเที่ยวนี้มีวิทยุมาฝากมาออนหิวออนตอนไปฟังอยู่บ้านน้ำเด้อทั้งมวลซื่นโฮเซลกับกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์บ่ว่าสิเป็นตอบปัญหาสิ่งรางวัลต้องมามวลน้ำกันแบบนี้อย่าลืม7โมงเช้าหอดเทียงอยู่หม่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูมพบพ่อกันเด้อพี่น้อง

พวกมึงนาฬิกาเหลือพวกหลายหน้าที่แล้วขอบคุณทุกแรงใจครับให้เจอกับเบาหยอกเด้อจะเครียดเด้อเจอกับเบาอีหลีพี่น้องประมวลครับ

0: จ้าแฮ่ท่าน
1: สื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป
5: ็
4: น
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์รัฐบาลเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดการสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาท
7: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับแพลตฟอร์มซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ผู่ผู่เมืองเซี่ยเหมือนประเทศจีนจัดกิจกรรมไลฟ์สดส่งเสริมการขายผลไม้ไทยและสินค้าไทยในตลาดจีนอาทิทุเรียนมังคุดมะพร้าวข้าวทุเรียนแช่แข็งอาหารแปรรูปและเครื่องสำอางพร้อมจัดโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลดพิเศษเนื่องในวันแม่จีนส่งผลให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจีนอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 1,330,000 บาทภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงและคาดว่าเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ทูตพาณิชย์ณเมืองเซี่ยเหมินยังร่วมไลฟ์สดกับ KOL เพื่อจำหน่ายทุเรียนและมังคุดพร้อมแนะนำการเพาะปลูกมาตรฐานการผลิตและสาธิตการปอกผลไม้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคจีนรวมถึงประชาสัมพันธ์ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูปของไทยทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในประเทศจีนทั้ง7แห่งจะเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพของโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
6: จังหวัดชัยภูมิคิกออฟงานจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ตลาดสดเช้าเทศบาลตำบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าน
8: ายอนันต์นิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ตลาดสดเช้าเทศบาลตำบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาพิเศษจัดให้รถพุ่มพวงเพื่อนำไปจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลได้เลือกซื้อถึงหน้าบ้านในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยจังหวัดชัยภูมิมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมทั้งหมด95คันส่วนที่อำเภอบ้านเข้ามีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการ9คันโดยจะเริ่มจำหน่ายสินค้าครั้งแรกในวันนี้เป็นต้นไปโดยโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเป็นนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของประชาชนโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกจำหน่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ประหยัดศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
6: เหตุฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย104รายโ สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายฮาริเกตพัฒการยาโชตกรรมาธิการด้านการบรรเทาทุกข์แห่งรัฐอุตตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าเหตุฝนตกหนักที่ทำให้เกิดพายุฝนลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าผ่าในหลายพื้นที่ของรัฐอุตตรประเทศในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย104รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50รายนอกจากนี้ยังพบอาคารบ้านเรือนหลายหลังในรัฐอุตตรประเทศได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทางการรัฐอุตตรประเทศยังเปิดเผยว่าหน่วยงานท้องถิ่นได้รับคำสั่งให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุฝนตกหนักในรัฐอุตตรประเทศรวมทั้งจัดเตรียมบริการด้านสาธารณสุขให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้และเปิดเส้นทางในพื้นที่ประสบภัยโดยเร็วที่สุดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.thai.go.th

FM 95.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนFM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในซวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: พราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยทำใจดีว้อย
1: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเสร็จยานะสิเฮ้ยไปไหมเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย
2: ลุกจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มควบเสียหายต่อตัวรถควบหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าย
4: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวทขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทาง
5: สวัสดีค่ะทักทายทุกท่านนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะดิฉันจะรับผ่อนมาข้างดำเนินรายการทักทายกันแล้วนะคะเวลาที่ทุกท่านคุ้นเคยใกล้เที่ยง11นาฬิกาถึง12นาฬิกาสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้การอำนวยการของผอ.สวทขอนแก่นนางอัจฉริยะมังคานีแล้วก็ Facebook Live วันนี้นะคะยังคงติดตามกันที่เพจนี้แหละค่ะสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์เพจนี้นี่ช่องจริงสำหรับวันนี้นะคะวันศุกร์กันแล้วคุณผู้ชมคุณฟังคะเป็นอย่างไรกันบ้างอยู่ที่ไหนมีความสุขเพราะวันนี้วันศุกร์นะคะสุขหรรษาแล้นลาชื่นมื่นเลยหรือใครจะกลับบ้านกลับภูมิลำเนาในจุดต่างอำเภอเพราะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะคะของการเปิดเทอมใหม่น้องๆบางคนก็ม .1 นะคะหรือว่าชั้นใหม่เพื่อนใหม่สถานศึกษาแห่งใหม่นะคะก็เรียกว่าเด็กๆก็มีความสุขนะคะกับการที่ได้ใช้ชีวิตนะเป็นเด็กนักเรียนนะขอให้เป็นเด็กดีนะคะขยันเรียนเป็นคนดีคนเก่งนะคะมีความเรียกว่าอดทนเนาะผู้ปกครองบางท่านนี่ก็รู้สึกเลยนะคะว่าบุตรหลานนะคะขึ้นชั้นใหม่ก็ยังคงห่วงใยนะคะแต่สิ่งที่น่าห่วงมากกว่านั้นสำหรับคนที่ใช้ยวดยานพาหนะขับขี่ขับรถนะคะหรือว่าเดินทางด้วยรถยนต์รถจักรยานยนต์รถทุกประเภทนี่แหละยังคงฝากไว้นะคะว่าเรื่องของการที่จะขับให้ปลอดภัยนั่นแหละนะขับขี่ปลอดภัยขับระมัดระวังเราทุกท่านก็ทราบกฎระเบียบดีนะคะแล้วก็ทุกท่านทราบดีว่าการขับขี่ขับรถที่ปลอดภัยต้องทำอย่างไรลดความเร็วไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ขับซิ่งไม่ประมาทบาดเสียวต่างๆใช่หมดเลยและกฎหมายกฎระเบียบนะคะก็ยังคงมีเรียกว่าความเข้มข้นนะในการที่จะปรับจับกันได้นะคะบ้านเมืองมีคือมีแปรนะคะมีตัวบทกฎหมายที่ชัดเจนถ้าใครละเลยถ้าใครฝืนไม่กระทำตาม จะถูกปรับจับไปตามระเบียบนะของกฎหมายกฎระเบียบนะที่ทางกระทรวงคมนาคมโครงการขนส่งทางบกเหล่านี้คือได้วางมาตรการเอาไว้นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องสวัสดีหลายท่านเลยโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่แถวบ้านเทศบาลหนองตูมนะคะอำเภอเมืองขอนแก่นซึ่งผอ.ชิรยามังธนีนะก็ได้ไปเยี่ยมยามถามข่าวทอดแบบสอบถามให้กับพี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคือวิทยุแห่งประเทศไทยนะคะสื่อกรมประชาสัมพันธ์ค่ะยังครองใจของประชาชนคุณผู้ฟังนะเรียกว่ารุ่นสู่รุ่นกันเลยทีเดียวนะคะก็คือข่าวสารรายการสิ่งที่เกิดประโยชน์นะคะออกมาจากสื่อกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยทุกคนเชื่อถือได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะนี่จะบอกเลยนะคะว่าแถวหนองตูมนะคะเทศบาลหนองตูมก็ให้ความสำคัญกับข่าวสารนะคะที่รับฟังสื่อของกรมประชาสัมพันธ์อย่างเรียกว่าตลอดตั้งแต่เปิดสถานีถึงปิดสถานีนะคะถึงแม้บอกทุกคนช่วงนี้วิทยุอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นสื่อที่แบบโบราณมากเลยนะคะแต่ยุคนี้ก็ยังมีคนฟังผู้ฟังอยู่ตลอดคือเข้าใจแหละว่ามีสื่อทางเลือกเยอะแยะมากมายแต่สื่อวิทยุคือเป็นหลักไงนะคะนอกนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเกิดขึ้นใหม่ก็ติดตามชมนู่นนี่นั่นได้แต่คือขาดไม่ได้คือเสียงวิทยุคือจะต้องมาด้วยตลอดนั่นเองนะคะบางท่านก็บอกเข้าใจนะว่าวิทยุพังไม่ได้ซื้อใหม่นะแต่ทีนี้รับชมนะคะสื่อกรมประชาสัมพันธ์ช่องทาง TikTok โซเชียลนี่เข้าถึงคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าแต่ยังไรเสียก็คือด้วยความผูกพันเนาะกับสื่อวิทยุคลื่นวิทยุหลักนี่ของคนไทยแห่งประเทศไทยนะคะต้องกรมประชาสัมพันธ์และสธ.ขอนแก่นเองก็เรียกว่าขอบพระคุณเลยความอบอุ่นเนาะให้ความร่วมมือที่คุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์มาตรวจรักษาโรคนะคะเราพบปะเยี่ยมยามถามข่าวคุณพ่อคุณแม่ก็มาร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กันเนาะมีความสุขก็ขอบพระคุณเลยนะคะเมื่อวานนี้เจอแฟนคลับแฟนรายการบอกฟังตลอดข่าวสารรายการต่างๆขอบคุณคุณลุงคุณป้าทุกท่านนะที่รับชมรับฟังนะคะและพื้นที่อื่นที่เรายังไม่ได้ลงไปจิ้มหรือลงไปทักทายนะคะอาจจะไปได้ไม่หมดเนาะเพราะครอบคลุมทั้งเรียกว่าทั่วประเทศเอาเฉพาะในพื้นที่อีสานเฉพาะทุกอำเภอยี่สิบอำเภอของจังหวัดขอนแก่นนี่อะคนจะฟังสื่อกรมประชาสัมพันธ์สธ.ขอนแก่นเรียกว่าตั้งแต่นะก่อตั้งเลยนะคะรู้จักสธ.ขอนแก่นนี่ทุกคนบอกเลยว่าอยู่มาตั้งแต่สมัยอ้อๆเลยว่าอย่างนั้นก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณคุณตาคุณยายด้วยแหละที่บอกว่ายังคงเชื่อใจและฟังวิทยุแห่งประเทศไทยตลอดเรื่อยมานะคะถึงแม้ว่าจะมีสื่อเข้ามาเรียกว่ามากหน้าหลายตาเนาะแต่ว่าคือเสียงวิทยุนี่คือจะต้องเป็นหลักนะบางท่านเปิดทิ้งไว้เปิดเป็นเพื่อนกันไปทำภารกิจต่างๆทำการเกษตรนะแต่ก็ได้ยินเสียงข่าวสารรายการเพลงเพราะๆคุ้นเสียงกับผู้ดำเนินรายการของสื่อวิทยุเหล่านี้แล้วก็จะมีข่าวที่รับฟังกันเหล่านี้แหละค่ะคือสิ่งที่เรียกว่าเสียงนะเสียงแห่งความรักความผูกพันที่สะท้อนถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังวิทยุของประเทศไทยสธ.ขอนแก่นนะคะและอย่างที่ว่ากันแล้วค่ะวันนี้วันศุกร์ขับขี่ขับรถต้องระวังนะคะและช่วงนี้เด็กๆ เปิดเทอมกันแล้วนะคะไม่ปิดกันแล้วนะเริ่มจะมีรถเยอะแต่ว่าทุกครั้งเนาะจะมีบรรยากาศแห่งการเปิดเทอมรถจะเยอะมากรถจะติดรถจะเยอะมากกว่านี้แต่รู้สึกปีนี้ด้วยสถานการณ์ที่บอกความขัดแย้งศึกสงครามสหรัฐอเมริกาอิสราเอลอิหร่านโจมตีกันส่งผลทำให้ทั่วโลกค่ะหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยได้รับผลกระทบเรื่องของพลังงานน้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้รถนะคะไม่ลดนะรถนะคะอาจจะลดน้อยลงไปบางคนบอกทางเดียวกันไปด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าในตัวเมืองนี่คือนั่งโดยสารสาธารณะมานะคะจึงทำให้รถรู้สึกว่าจะมี มีช่องไฟเนาะให้ได้ขยับนิดนึงอะนะคะถ้าบรรยากาศเปิดเทอมนี่คือจะแน่นเอียดไปด้วยรถนะเต็มทั้งหมดเลยทุกท้องถนนอันนั้นไม่เกี่ยวนะถ้าจะรถเยอะหรือจะรถเล็กรถไม่เยอะนะคะสิ่งสำคัญคืออะไรสิ่งสำคัญก็คือความปลอดภัยในการขับขี่ในการใช้ถนนหนทางร่วมกันอย่างปลอดภัยอย่างเคารพกฎระเบียบจราจรนั่นเองคุณผู้ชมฟังคะเพื่อเด็กนักเรียนเพื่อใครที่ข้ามถนนทางม้าลายเราขับรถไปเราต้องชะลอหรือว่าจอดให้คนที่เดินทางเท้าไปอย่างปลอดภัยนะคะขับรถดีมีวินัยใส่ใจกฎจราจรนะคะสวัสดีคุณพรพิทักษ์กรินารานะคะเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอโกสุมพิสัยบอกบ่ายวันนี้นะบอกชัดเจนทุกช่องทางท้องฟ้าจำสายลมพัดโชยสบายสบายนี่ FC มาแล้วนะแถวโกสุมนะคะคุณอัจฉรพรแซ่ตั้งนะคะสวัสดีเช่นเดียวกันนะวันนี้วันศุกร์นะคะศุกร์หันศาละลาแต่อย่าลืมเรื่องของนั่นแหละนะเช็คสภาพรถนะคะถ้าใครจะกลับต่างอำเภอนะคะแล้วก็ถ้าเห็นรถรับส่งนักเรียนก็ให้รถรับส่งนักเรียนนะคะให้ทางน้องๆหนูๆลูกๆหลานๆไปก่อนก็แล้วกันไม่ขับเร็วทุกท่านคะก็จะเกิดความปลอดภัยมีความสุขกับการขับขี่มากยิ่งขึ้นคือต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขับเข้ามาในตัวเมืองนี่จะเริ่มกลัวส่วนใหญ่บอกต่างคนต่างไปเนาะนะทั้งที่ถนนก็มีไฟจราจรอันนี้ก็บอกน่ากลัวนะคะเรื่องของการขับรถอย่างที่ว่าแหละนะคะทุกท่านก็ใช้ถนนร่วมกันถึงได้มีกฎระเบียบไงถ้าใครละเลยนี่เป็นเรื่องเลยนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุไม่ชนเขาก็ชนเราชนเขาต่างๆนานาถ้าอย่างนั้นน่ะจะมีกฎระเบียบการขับขี่ขับรถไว้ทำไมนะคะสวัสดีคุณต้นน้ำประมินิรุโสคุณการจนาประเสริฐนะคะดีเจอ้อมอ้อมนะคุณไหมนะคะจะพัชรินนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะสวัสดีกันด้วยขอบคุณมากเลยทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้สำหรับในช่วงแรกนี้ค่ะงานเพลงนี้เรียกว่าใช้นี้ให้ก่อนก็แล้วกันมอบทุกเสียงทุกสายบอนผีตาแหกนะคะขอบคุณ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: ชัดเจนครับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหักผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: เอาล่ะนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับหลายท่านที่ตักถ่ายงานเพลงหลังใหม่เข้ามานะคะบอกวันนี้อากาศก็อบอ้าวนะคะแต่ก็ยังดีกว่าที่แดดจ้าแล้วแบบไม่มีฝนมาก่อนหน้านี้นะคะอยู่ที่ไหนมีความสุขนะคะแล้วก็ระมัดระวังกับการขับขี่เนาะอย่าขับเร็วคุณผู้ชมฟังค่ะเพราะช่วงนี้เด็กๆเปิดเทอมกันแล้วในชุมชนในตัวเมืองนะแล้วก็สถานศึกษานะเผื่ออาจจะไปส่งของส่งพัสดุนะหรือจะเป็นอาหารนะคะมื้อเที่ยงให้กับน้องๆนะในพื้นที่ตามโรงเรียนสถานศึกษาท่านจะเดินหน้าถอยหลังหรือจะเข้าไปในสถานศึกษาต้องชะลอแล้วจอดก่อนนะเพื่อเด็กวิ่งเล่นกันในโรงเรียนนะคะก็ถือว่าเปิดเทอมใหม่เจอเพื่อนใหม่นะก็มีความสุขคุณครูก็มีความสุขไปด้วยแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ต้องระวังนะเรื่องของการสตาร์ทรถนะเดินหน้าถอยหลังขับขี่ขับรถต้องระวังกันจริงๆสวัสดีนะคะคุณบนสวรรค์บางแดเนาะวันนี้ก็ยังคงทักทายงานเพลงกันเข้ามาเดี๋ยวจัดให้ค่ะวันนี้นะคะก็มีหลายท่านเลยนะมีคอมเมนต์เข้ามารวมไปถึงลายส่วนตัวที่สนิทกันนะคะเพื่อนๆเนาะแซวเข้ามาด้วยเนาะวันนี้บอกทักทายงานเพลงเอาล่ะแน่นอนแล้ววันนี้บอกว่าผู้ปกครองเป็นผู้ปกครองแล้วบางท่านบอกทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองตื่นแต่เช้านะคะพาหลานไปโรงเรียนนี่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเลยแหละนะคะบอกประทับใจที่เด็กๆหลานได้เข้าโรงเรียนแต่สิ่งที่เห็นก็คือบรรยากาศรถบางคนเนี่ยค่ะบางคนคือขับมาแบบเร็วมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชะลอบอกว่าผู้ดำเนินการฝากด้วยนะคะก็ให้ขับช้าๆย้ำแล้วย้ำอีกเนาะนะคะก็รักตนเองนะคะรักสังคมเนาะแล้วก็เคารพกฎระเบียบจราจรผู้ชมฟังคือมารยาทในการขับขี่ขับรถที่ดีซึ่งจะทำให้ท่านปลอดภัยนะจากการใช้ยวดหยาดพานะใช้ชีวิตบนท้องถนนได้บอกเลยวันนี้วันศุกร์ด้วยนะคะตั้งแต่15:30 น.คือประมาณ16:00 น.บ่าย15:00 น.รถจะติดกันเยอะหน่อยถ้าเกิดว่าใครจะรับบุตรหลานเลิกเรียนนะคะต้องจอดในจุดที่เรียกว่าไม่เกะกะเนี่ยไม่กีดขวางจราจรนะแล้วก็ต้องระวังด้วยนะคะเพื่ จะเลี้ยวออกนะคะหรือว่าจะเข้าไปในตรอกซอกซอยต่างๆนี่ต้องใช้ไฟเลี้ยวให้ชัดเจนวันนี้ทั้งเด็กนักเรียนเลิกเรียนนะบางคนก็บอกเลิกงานนี่จะกลับบ้านวันนี้รถติดนะคะก็ต้องเรียกว่าเตรียมพร้อมรับมือไว้ก่อนแล้วกันเติมน้ำมันไว้ลอยลมยางนะคะสภาพรถต่างๆคือคุณต้องเช็คตั้งแต่นั่นแหละวันหยุดหรือไม่ก็ก่อนที่จะกลับหรือก่อนที่จะเดินทางจริงนะคะแล้วก็เรื่องของการต่อคิวเติมน้ำมันนี่นะ ถึงแม้น้ำมันจะแพงแต่ผู้คนก็ยังจะต้องเรียกว่าใช้พลังงานอยู่ดีนะคะเพราะนั้นค่ะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะคะใช่ว่าบ้านเรามีปั๊มเยอะแยะมากมายสะดวกสบายแต่บางครั้งค่ะถ้าเกิดว่าคิวยาวนะจะทำให้เรากลับบ้านได้ช้าเสียเวลานะเพราะวันนี้รถอาจจะติดเป็นพิเศษกันหน่อยนะแล้วก็แน่นอนสภาพอากาศก็มีส่วนที่ทำให้ท่านต้องปรับตัวหรือไม่ก็รับมือไว้ก่อนนะเผื่อว่าฝนตกในช่วงระหว่างที่ท่านไปรอคิวเติมน้ำมันไม่คิดว่าคนจะเยอะอย่างนู้นอย่างนี้ตัดตรงนั้นออกไปเลยเตรียมพร้อมตนเองไว้ก่อนนะถ้ามีเวลาในช่วงนี้ไปเติมไว้นะคะไม่ต้องไปรอในช่วงเลิกงานหรือว่าเด็กๆเลิกเรียนอย่าไปรอในช่วงเวลาที่คนเขาแบบทำกันเยอะๆนะคะเพราะจะทำให้ตัวเรานั้นเสียเวลานี่นะวันนี้วันศุกร์นะคะบอกเลยว่าอาจจะมีอะไรที่รถติดอาจจะทำให้เราคิดว่าเลทกว่าวันอื่นๆได้นะคะคือกลัวว่าจะกลับบ้านช้ากลับบ้านค่ำมืดเดี๋ยวฝนตกลงมาลมพัดแรงค่ะบางคนอยู่บ้านไกลอยู่ต่างอำเภออยู่ไกลต้องขับบ้าขับรถเดินทางขึ้นเขาลุงห้วยอย่างนี้ก็มีนะอย่าทำให้ตนเองต้องเสี่ยงขับรถแบบเรียกว่ารีบเร่งนะคะเนาะวันนี้ก็ฝากกันไว้ค่ะขอบคุณเลยนะคะคุณที่นี่ขอนแก่น Fast News เอ้ยนะคะแล้วก็อ๋อท่านผอ.อจิรยามังคณีผอ.สทขอนแก่นนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์รวมไปถึงทักทาย FC ด้วยนะใครที่ติดตามสทขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านผอ.เข้ามาทักทายแฟนคลับแฟนรายการด้วยนะก็เมื่อวานนี้จะมีคุณลุงคุณป้าและคุณตาคุณยายหลายท่านเลยนะคะแถวบ้านบ้านหนองตูมเนาะที่จากการไปเยี่ยมยามถามข่าวนะคะกระจายข่าวฟังชัดเจนสทขอนแก่นนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณตาโจมนะแล้วก็อีกหลายท่านเลยเนาะเชื่อว่าฟังกันอยู่นะคะเดี๋ยวจะมอบเพลงต่อแล้วกันในช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะคะเราไปถึงหลังไมค์นะที่ทักทายงานเพลงเข้ามาแล้วก็จะมีคุณพี่บนสวนบางแดดนะคะทักทายงานเพลงเข้ามาเดี๋ยวจัดให้ค่ะ043-236-726คุณผู้ชมฟังคะทักทายงานเพลงกันเข้ามาในช่วงนี้ค่ะ

งานเพลงเพราะๆซึ้งๆนะคะเรียกว่าต้อนรับกับช่วงทานข้าวเที่ยงก็แล้วกันเนาะมีแซวด้วยบอกทานส้มตำด้วยกันนะผู้ดำเนินรายการนะคะขอบคุณด้วยเลยกำลังเรียกว่าเตรียมอาหารนะคะกับข้าวมื้อเที่ยงนี้ท่านก็บอกว่าเป็นมื้อที่รสเด็ดมากเลยนะขอให้มีความสุขนะคะไปต่อค่ะงานเพลงของคุณต่ายอรทัยนอนฟังเสียงฝนนะคะบางครั้งค่ะ Facebook Live นะอาจจะด้วยลิขสิทธิ์ของงานเพลงเราน้อมรับนะคะแต่ว่า2ระบบ FM และ AM ของสทขอนแก่นฟังชัดนะคะก็ฟังคู่กันไปด้วยกันแล้วกันสวัสดีคุณพี่สมบัติเสนาด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับที่โกสุมนี่คือบอกมีเมฆนะคะเดี๋ยวอบอ้าวนะแล้วก็บอกวันนี้ภาพเสียงชัดเจนนะคะและก็ก่อนหน้านี้สวัสดีทักทายแถวแก้งกร้องกันด้วยนะคะบอกวันนี้แดดจ้าแต่ก็เหมือนกับแบบฝนจะตกลงมาแหละเนาะชุ่มฉ่ำกันไปค่ะถ้าเกิดฝนตกก็ระมัดระวังค่ะ

0: อกว่ามุ่นจอยมากเลยเดียวเจียวนะคะมี FC นะคะแถวนาคาบอกว่ากำลังทำกับข้าวอยู่นะคะออกมาฟ้อนมุ่นซื่นหดแซวนะขายของอยู่คนเดียวก็บอกมีความสุขได้นะคะฟังสดทอขอนแก่นสืบรุมเดินสัมพันธ์ในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะนี่ FC บอกเลยนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะสำหรับคนที่ขับขี่ขับรถนะที่เตือนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังม่วนนะหรือมีความสุขค่ะสำหรับอาชีพนี้ด้วยนะพ่อค้าแม่ค้านะคะหลากหลายอาชีพนะคะที่เข้ามาติดตามชมสดบนเพจสนขอนแก่นรมราชสัมพันธ์หรือจะติดตามรับฟังนะคะทาง FM 99.50 MHz ค่ะขอให้มีความสุขนะคะรายการนี้เน้นการขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะแล้วก็มีงานเพลงที่ท่านเนาะทักทายเข้ามาค่ะฟังแล้วมีความสุขด้วยกันบนคลื่นหน้าปัดแห่งนี้สวทขอนแก่นนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้มาดูสภาพอากาศกันก่อนนะคะเพื่อที่จะให้บางท่านบอกว่าขับรถนะคะแท็กซี่เนาะชมรมแท็กซี่นี่แหละนะคะก็ขอบคุณกันด้วยนะแล้วก็จะมีหนุ่มสาวไรเดอร์ด้วยนะคะที่นำรถส่วนตัวนะคะมาหรือว่าส่งผู้โดยสารนะแต่ท่านก็ต้องอย่าลืมนะคะไปติดต่อกับทางขนส่งให้เรียบร้อยค่ะเพื่อที่จะจดแจ้งนะคะดำเนินการเรื่องนำรถส่วนตัวนะคะมาดำเนินการประกอบธุรกิจเหล่านี้นะในการขับขี่ขับรถให้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยกันด้วยมาดูสภาพอากาศกันก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องของรถพุ่มพวงด้วยนะคะว่านี่ที่ขอนแก่นเขาคึกคักเลยนะวันนี้วันแรกนะเกี่ยวกับเป็นวันดีเดย์นะคะสำหรับรถประเภทรถพุ่มพวงรถขายของซาเล้งขายของนะคะที่วันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นเขาก็จัดใหญ่จัดหนักนะที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้มอบเงินนะหรือว่าเป็นการเติมพลังงานเนาะเป็นโครงการไทยช่วยไทยนั่นแหละนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าร่วมโครงการเฟสแรกนะยังมีเฟส2นะก็ต้องติดตามให้ดีละกันเพื่อรักษาสิทธิของท่านนะเพราะว่าในกลุ่มผู้ประกอบการของรถเนี่ยแหละพ่วงซาเล้งหรือจะเป็นรถกระบะขายของจะมีขนาดไซส์ SM แล้วก็ XL หรืออะไรต่างๆที่ท่านทราบดีนะคะว่ารถแต่ละประเภทนะคะทางรัฐบาลไทยช่วยไทยนี่แหละค่ะนำรถมาขายของนะกับข้าวนะส่งตรงจากตลาดเข้าไปถึงหมู่บ้านนะคะก็ช่วยกันเนาะช่วยกันซื้อนะคะช่วยกันกระตุ้นเนาะในขณะนี้คือไม่ได้หรอกสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะกล่าวว่าจะเอาข่าวสภาพอากาศแหละฝากกันเป็นข่าวแรกนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะถึงแม้สภาพอากาศวันนี้เพจนะคะหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะช้าไปเนาะที่เราจะนำข่าวสภาพอากาศฝากกันนะคะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะคะในช่วงนี้ที่ทางภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเราต้องระวังแล้วก็มีเหนือใต้ออกตกนั่นแหละนะคะเอามาดูกันที่อีสานบ้านเราฝนฟ้าคะนองนะคะ60%ของพื้นที่กับตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนะหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมานะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ค่ะขอนแก่นก็ยังคงมีฝนเช่นเดียวกันนะคะแต่อาจจะฝนน้อยหน่อยแต่ระวังเรื่องของลมกระโชกแรงนะคะฟ้าร้องฟ้าแลบดีกว่าเนาะเพราะนั้นแล้วอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ระมัดระวังเรื่องของสภาพอากาศเพราะเป็นไรที่ทำให้มีความสำคัญต่อการเดินทางการใช้ชีวิตประจำวันนะคะหรือเนี่ยกดจิ้มจิ้มลายบางครั้งเราอยู่ท้องไร่ปลายนาเนาะเราอาจจะรู้สึกว่าลืมไปเลยนะคะว่าเครื่องมือสื่อสารเนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะทำให้ฟ้าเปรี้ยงลงมาอันตรายมากเลยนะคะถ้าบ้านไหนจุดใดที่เริ่มจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าแลบรีบหลบในจุดที่ปลอดภัยที่สุดนะคะรวมไปถึงโคกระบือสัตว์เลี้ยงอ่ะที่เลี้ยงเนี่ยก็ต้องต้อนเข้าคอกนะคะหรือว่าโรงเรือนให้เรียบร้อยนั่นเองเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวมาทักทายกันสักนิดนึงสวัสดีนะคะคุณพี่หนูแดงจริงๆค่ะสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีนะคะคุณพี่คะบอกมางานแต่งนะคะ ที่ร้อยเอ็ดภาพเสียงชัดเจนเพลงที่ขอฟังคิเรนิสัยดีของคุณเสรีรุ่งสว่างครับเดินทางขับขี่ปลอดภัยนะคะคุณปนันนะคะมหาแก้วสุดยอดสุขค่ะสวัสดีนะคะคนสวยนะคะคนสวยอ่านคอมเมนต์หนูหน่อยอ่านแล้วนี่ให้ใจด้วยจุ๊บๆนะคะขอบคุณมากเลยนะคะทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจอย่างที่ว่ากันไปรายการนี้เน้นนะคะด้วยรักและผูกพันและห่วงใยให้ทุกคนขับขี่ขับรถอย่างระมัดระวังต้องปลอดภัยที่สุดนะคะมีรถหรูรถโก้ค่ะจะต้องเรียกว่าเคารพกฎระเบียบจราจรและไม่ขับเร็วด้วยรู้ไปถึงถ้าเกิดเจอรถผู้ป่วยนะคะก็ให้ทางในระหว่างที่เราจะให้ทางเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยเราจะปลอดภัยไหมนะคะก็ค่อยๆขยับนะทุกคนก็ให้ทางนี่คือน้ำใจคนไทยและก็รถรับส่งนักเรียนด้วยนะคะก็ฝากไปถึงสถานศึกษานะคะดูแลเด็กให้ดีพนักงานขับขี่ของรถต้องนะคะมีความปลอดภัยในเรื่องของการขับขี่รถไม่สุรีไม่แอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล่านี้นะคะและก็ให้ทางรถเนาะให้ทางรถรับส่งนักเรียนเนาะลูกๆหลานๆเราอยู่ในรถนะคะรถตู้นั่นแหละก็อาจจะขยับให้เขาหน่อยเนาะลูกๆหลานๆเรานะคะบางทีไม่พุ่งไม่แซงรถรับส่งนักเรียนนะคะและที่สำคัญให้เกียรติผู้ที่เดินทางเท้ากันด้วยจะเรียกว่าทำให้บ้านเรานะคะมีความปลอดภัยค่ะในการขับขี่ขับรถแล้วก็ใช้ถนนหนทางปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะทุกๆวันเป็นวันขับขี่ที่ปลอดภัยนี่คือสโลแกนหรือคีย์เวิร์ดที่จังหวัดขอนแก่นนะคะได้ย้ำชัดให้ทุกท่านค่ะพึงปฏิบัติร่วมกันช่วงนี้ฟังสิ่งดีๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของพรบ.แล้วก็ใครที่ยังไม่มีประกันอยากจะทำประกันนะติดต่อคปภ.สำนักงานจังหวัดขอนแก่นก็ได้เดี๋ยวเราฟังเรื่องราวดีๆนี้กันและก็ต่อกันด้วยงานเพลงเพราะๆค่ะ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง

ื่อนอกหักอยู่หลังไมค์ว่าอย่างนั้นค่ะนี่บอกว่าเปิดเพลงนี้แล้วนะให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาแล้วของคุณมนแคนแคนคูนที่คุณบนสวรรค์บางแดดเนาะทักทายก็มานะคะบอกว่าถูกอกถูกใจสำหรับหลายคนที่ขี้เหงานะคะอยู่บนความเศร้าเนาะไม่ต้องเศร้าแล้วนะคะนี่มาเจอกันทักทายกันบนเรียกว่าสื่อโซเชียลนะคะสทขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์ที่ทางพอสปทขอนแก่นพออัจฉริยะบางธานีนะคะก็เรียกว่าอยากให้ทุกท่านมาติดตามข่าวสารรายการรวมไปถึงสื่อโซเชียล TikTok ต่างๆของน้องไอไอดีเจไอไอทุกข่าวสารทุกรายการค่ะน้องมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะว่าความจริงบนโลกใบนี้ข่าวนะรายการต่างๆที่เกิดประโยชน์กับท่านนั่นแหละนะคะอยากจะให้ประชาชนติดตามข่าวทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรป้องกันพวกมิจฉาชีพหรือมีประเภทลายแปลกๆนะคะท่านก็จะได้ไม่พลาดต่อการที่จะไปเชื่อเนาะไปเชื่อไปกดไลค์กดแชร์ให้ประเภทข่าวปลอมๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ชื่นมื่นนะคะสำหรับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการเทช่วยไทยนะคะประเภทรถขายของก็เป็นรถพุ่มพวงรถขายกับข้าวนั่นแหละนะคะรถขายกับข้าวเนาะที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยนะคะเชื่อแน่ว่าไปท่านโอ้ยน้ำมันแพงแบบนี้ขี้เกียจขับรถไปตลาดแล้วก็ร้อนอบอ้าวด้วยนี่ค่ะก็ให้บริการที่พ่อค้าแม่ค้านะคะประกอบอาชีพนี้นะวิ่งขายของในหมู่บ้านในชุมชนอุดหนุนช่วยกันนะคะในขณะเดียวกันค่ะพ่อค้าแม่ค้าหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉกฉวยโอกาสขายของแพงเวอร์นะเดี๋ยวไม่มีลูกค้านะคะเราจะต้องเรียกว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเนาะแล้วก็จะได้มีลูกค้าเยอะๆไงในการที่จะอุดหนุนกันนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยวันนี้รายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะคะก็สำหรับใครที่ทักทายงานเพลงมาเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาว่ากันใหม่กันแล้วกันชิลๆสบายๆค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะก็ในตัวเมืองรถเยอะนะคะปัญหาการจราจรถ้าเกิดว่าต่างคนต่างมุ่งไปไม่เคารพกฎระเบียบจราจรนะคะอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีจะบอกว่าทำไมบ้านเรามีอุบัติเหตุในการขับรถนี่คืออุ้ยแบบบ่อยมากแล้วก็ง่ายเสลอเกินนะคะดังนั้นก็อย่างที่ว่าแหละค่ะถ้าเกิดว่าเราเห็นรถด่วนหรือถ้าเกิดว่าเราเห็นเขาแซงนะคะเราก็ต้องถอยก่อนนิดนึงกันค่ะคนที่ชอบใจร้อนนะคะอย่าให้เรื่องของเนี่ยการขับรถนะมาทำให้ท่านต้องใจร้อนวีนเวียงแบบนั้นไม่เอานะคะเพราะอะไรอันตรายเกิดขึ้นกับท่านได้ทุกเสี้ยววินาทีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วจรพรมั่งคั่งหลังด้วยงานเพลงเพราะๆนะ 7P บ้านไพรแล้วกันทักทายเข้ามาก่อนนิดนึงด้วยนะไอ้ก่อนวันนี้จรพรมั่งคั่งลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังครั้งที่ประจำปี2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านหวังการเจรจาสันติภาพลุล่วง
1: ผู้นำสหรัฐและจีนเตรียมพบหารือกันเป็นวันที่สองท่ามกลางการเตือนเกี่ยวกับการจัดการประเด็นไต้หวันการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมเยาวชนหญิงรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนียทีมนักเทนนิสสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับ 9-12 เตรียมดวลกับสิงคโปร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ประจำปี2569มุ่งเน้นสร้างระเบียบวินัยและปลูกฝังความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงและลูกทุ่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานพระคลังข้างที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทยโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านความมีวินัยความมุ่งมั่นและความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งบทเพลงไทยยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
3: ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลขอยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องขอบพระคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดโครงการอันทรงคุณค่านี้ถือว่าพวกเราทุกคนได้มาทำงานชิ้นนี้เราไม่ได้มาทำเรื่องนี้เพื่อให้มันเป็นนโยบายให้มันเป็นภารกิจแต่เราทำด้วยความชอบด้วยความรักในศิลปะ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมขับร้องเพลงขอพบในฝันของศิลปินแห่งชาตินาชรินแดนธนาคอนเพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการอนุรักษ์เพลงไทยพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของสุนทรียภาพทางดนตรีว่าจะช่วยสร้างความละเมียดละไมให้กับจิตใจก่อให้เกิดสติปัญญาและสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมปฏิบัติประดับสินรายงาน
0: รัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดพร้อมสั่งสคบยกระดับมาตรการตรวจสอบฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ให้ได้มาตรฐานป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของผู้บริโภค
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ให้ความสนใจติดตั้งระบบพลังงานสะอาดภายในครัวเรือนมากขึ้นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเชิงรุกล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทโดยสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้านอกจากนี้สคบ.ยังเตรียมพิจารณายกระดับธุรกิจรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาและกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ตรวจสอบฉลากสินค้าเครื่องหมายมาตรฐานมอก.ชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าและเก็บเอกสารสัญญาไว้ทุกครั้ง รวมถึงหลีกเลี่ยงการเลือกใช้บริการที่เสนอราคาถูกผิดปกติหรือไม่มีเอกสารรับรองมาตรฐานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีภาคเอกชนเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานรับผลประโยชน์ย้ำยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการทำงานหากพบการกระทำความผิดจะตั้งกรรมการสอบสวนทันที
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนออกมาเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมอยู่ในรายชื่อหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดและหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเร่งหาข้อเท็จจริงหลังมีกระแสข่าวเปิดเผยชื่อหน่วยงานเรียกรับผลประโยชน์หากพบข้อมูลจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีพร้อมเตรียมเชิญผู้บริหารหน่วยงานที่มีรายชื่อปรากฏในข่าวเข้ามาหารือเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
6: อันนี้ชัดเจนนะครับเรื่องความโปร่งใสในการบริหารของแต่ละหน่วยงานซึ่งตัวผมเองตอนที่ไปมอบนโยบายในแต่ละหน่วยงานก็เน้นย้ำในเรื่องของความโปร่งใสไม่ว่าจะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารในเรื่องของธุรการหรือการบริหารภาพรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นวันนี้ครับว่าธรรมาภิบาลต้องเป็นหลัก
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการยืนยันว่าที่ผ่านมาได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารงานในทุกระดับนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเป็น1ใน10รายชื่อหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมจัดทำรายงานชี้แจงอย่างละเอียดหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่ถูกระบุว่ามีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดติด10อันดับจากการสำรวจข้อมูลด้านการทุจริตโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐเพราะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังหากมีข้อมูลหรือข้อร้องเรียนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดรวมถึงให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และรายงานผลให้กระทรวงทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้านกรมควบคุมมลพิษยืนยันความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสพร้อมขอให้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันชี้แจงจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วัน
7: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงยืนยันยึดมั่นองค์กรแห่งความโปร่งใสการปฏิบัติงานไม่มีช่องทางหรือกลไกใดๆที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ตรวจสอบได้กรมควบคุมมลพิษจึงขอให้กกร.ชี้แจงข้อมูลการทุจริตการได้มาซึ่งเอกสารพยานหลักฐานมาโดยถูกต้องหรือไม่มีกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างไรเพื่อที่กรมควบคุมมลพิษจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดคนใดเกี่ยวข้องกับการทุจริตตามที่ถูกกล่าวอ้างเพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมโดยขอให้กกร.แจ้งผลและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้กรมทราบภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ทั้งนี้หากกกร.ไม่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานการทุจริตดังกล่าวการแถลงข่าวของกกร.ทำให้กรมควบคุมมลพิษได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงยากแก่การเยียวยาแก้ไขกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติการจึงขอให้กกร.แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยการแถลงข่าวหรือให้ข่าวต่อสื่อสารมวลชนเพื่อขอโทษอย่างเป็นทางการ
8: ผมได้ทำหนังสือเป็นทางการไปหาผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลประกอบและหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงชี้แจงกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะวิธีจำแนกกลุ่มตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามและวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษทราบภายใน7 วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหากกรมพิจารณาตามเอกสารหลักฐานพบว่าทุจริตจริงกรมจะดำเนินการโดยเด็ดขาดครับไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดผมยืนยันนะครับแต่หากพิสูจน์ได้ว่าที่มาของเงิน100,000 บาทเศษที่ท่านกล่าวหาพาดพิงกรมควบคุมมลพิษไม่เป็นจริงกรมขอความเป็นธรรมเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของกรมและคืนขวัญกำลังใจให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมครับ
7: ด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันผ่านแถลงการว่ากรมอุทยานยืนยันไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดวินัยหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนื่องจากกรมอุทยานให้ความสำคัญสูงสุดต่อข้อมูลดังกล่าวพร้อมกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้กรมอุทยานขอให้ความร่วมมือและประสานขอข้อมูลกับปกร.ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นจริงโดยประชาชนและภาคเอกชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยตรงที่สายด่วนกรมอุทยาน1362ตลอด24 ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการจัดงานพืชสวนโลกนครราชสีมา2572เพื่อบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน World Expo
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572ครั้งที่1ประจำปี2569ว่าเพื่อติดตามความคืบหน้าภาพรวมการจัดงานและความพร้อมในด้านการออกแบบการบริหารจัดการสถานที่การจัดงานการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมและการอำนวยความสะดวกในพื้นที่จัดงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดงานระดับ World Expo ต่อไปสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10พฤศจิกายน2572ถึง28กุมภาพันธ์2573ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้ร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดงานของ World Expo เพื่อเพิ่มความเข้มข้นความโปร่งใสและยกระดับมาตรฐานการประเมินในทุกมิติเป็นครั้งแรกชาวนันมาลีรายงาน
0: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดสร้างยอดขายกว่า100 ล้านบาท
10: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ผู่ผู่เมืองเซี่ยเหมินประเทศจีนจัดกิจกรรมไลฟ์สดส่งเสริมการขายผลไม้ไทยและสินค้าไทยในตลาดจีนอาทิทุเรียนมังคุดมะพร้าวข้าวทุเรียนแช่แข็งอาหารแปรรูปและเครื่องสำอางพร้อมจัดโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลดพิเศษเนื่องในวันแม่จีนส่งผลให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจีนอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 1.33 ล้านบาทภายในเวลาเพียง1 ชั่วโมงและคาดว่าเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ทูตพาณิชย์ณเมืองเซี่ยเหมินยังร่วมไลฟ์สดกับ KOL เพื่อจำหน่ายทุเรียนและมังคุดพร้อมแนะนำการเพาะปลูกมาตรฐานการผลิตและสาธิตการปอกผลไม้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคจีนรวมถึงประชาสัมพันธ์ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูปของไทยทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในประเทศจีนทั้ง7 แห่งจะเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพของโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงฐานข้อมูลเต็มรูปแบบยกระดับภาคเกษตรไทยสู่มาตรฐานสากล
11: นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยถึงความร่วมมือในการลงนามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนโดยธกส.มีเป้าหมายในการเป็นธนาคารภาคการเงินชนบทที่ทันสมัยเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลูกค้ากว่า4ล้าน3แสนคนการบูรณาการในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรข้อมูลภัยพิบัติและข้อมูลการประกันภัยพืชผลเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและโครงการสนับสนุนของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้เกษตรกรองค์กรเกษตรกรและทายาทเกษตรรุ่นใหม่นำเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทย
12: อย่างที่เรียนว่าเวลารัฐบาลส่งผ่านนโยบายลงมาเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลซึ่งในอดีตเนี่ยมันเป็นทั้งในเรื่องของเดิมที่เป็นกระดาษด้วยเป็น Excel ด้วยตอนนี้มันลิงก์เรียลไทม์ดังนั้นทันทีที่นโยบายรัฐบาลส่งผ่านเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูลเรียลไทม์เนี่ยส่งผ่านได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ถูกต้องแม่นยำในขณะเดียวกันในเรื่องของ security ก็ใช้ตัวเทคโนโลยีของธกส.ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าถ้าเกิดข้อมูลมันรั่วไหลออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะเริ่มยุ่งซึ่งทุกวันนี้สแกมเมอร์ทางดิจิตอลก็เยอะดังนั้นเนี่ยพอเวลามาผ่านธกส.ซึ่งเราอยู่ในมาตรฐานอุตสาหกรรมทางด้านไฟแนนซ์ดังนั้นเนี่ยเรื่องของความคุ้มครองข้อมูลการรั่วไหลของข้อมูลเนี่ยสบายใจได้ว่ามีการรั่วไหล
11: ด้านนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการลงนามความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้ได้รับการพัฒนาและต่อยอดในโครงการต่างๆของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงแม่นยำและทันสมัยอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนและสามารถยืนหยัดแข่งขันได้ในระดับสากลปฏิพลธนพรมมารายงาน
13: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
14: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายพบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
13: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกลุ่มประเทศบริกส์วางแนวทางความร่วมมือรักษาระเบียบโลกที่สั่นคลอนจากมหาอำนาจร่วมกันโดยไทยเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือทั้งในและระหว่างภูมิภาค
16: นายเสียศักดิ์พงษ์เขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าไทยได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อและส่งผลกระทบไปทั่วโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้เล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดที่มีความพยายามเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความคืบหน้าได้ดีได้ข้อยุติในหลายประเด็นแต่ยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังค้างคาอยู่ซึ่งฝ่ายอิหร่านหวังว่าฝ่ายสหรัฐและอิสราเอลจะยึดมั่นในการสร้างสันติภาพจนนำไปสู่การยุติความขัดแย้งได้ทั้งนี้นายเสียศักดิ์กล่าวได้ว่าประเทศไทยได้แสดงความกังวลเรื่องการเดินเรือว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซจะยุติลงเมื่อใดขณะที่ฝ่ายอิหร่าน แสดงความเข้าใจว่าการขนส่งต่างๆทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและปุ๋ยผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมด้วยว่าขณะนี้ยังมีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 7-8 ลำและมีเรือ 2-3 ลำที่ผ่านมาได้แล้วขณะเดียวกันก็ได้รับทราบจากฝ่ายโอมานว่าขณะนี้ทางอิหร่านต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเช่นเวชภัณฑ์และยาจึงได้แจ้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านว่าไทยพร้อมส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้อิหร่านผ่านทางประเทศโอมานในไม่ช้าปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานปปส.ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่แฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้พร้อมตรวจสารเสพติดและคัดกรองแรงงานอย่างเข้มข้นเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นแรงงานไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ผนึกกำลังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานจากเกาหลีใต้ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางทำลายเครือข่ายกิจกรรมข้ามชาติและฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนอกจากนี้จะมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดระหว่างอบรมก่อนเดินทางและบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงปรับหลักสูตรอบรมให้เข้มข้นขึ้นรวมทั้งจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายประกอบด้วยปปส.กรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนดพร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้ในการติดตามข้อมูลรัฐบาลยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาวีซ่า E9 ของแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายและจะสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากยาเสพติดเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปจังหวัดพะเยาผนึกกำลังปปส.ภาค5บูรณาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมุ่งสกัดกั้นพื้นที่ทางผ่าน
17: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมคณะให้การต้อนรับพันตำรวจโทนฤทธิ์สอนดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานปปส.ภาค5และคณะในโอกาสปฏิบัติภารกิจและหารือข้อราชการเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านการป้องกันการปราบปรามการขยายผลจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดตลอดจนกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและปปส.ภาค5ได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมวางแนวทางยุทธศาสตร์สำคัญในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่จังหวัดพะเยาถูกใช้เป็นทางผ่านในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีแก่พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ตำรวจดำเนินคดีนักท่องเที่ยวชาวจีนก่อเหตุทำลายช่องตรวจอัตโนมัติที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมพิจารณาเพิกถอนวีซ่าทันที
18: ตำรวจตรีเชิงรนริมพดีรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีถึงเหตุที่นายหลี่เว่ยเซนสัญชาติจีนก่อเหตุทำลายช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขณะเดินทางออกนอกประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยพฤติการของผู้ก่อเหตุคือนำบัตรผ่านขึ้นเครื่องหรือบอดดิ้งพาสวางบนช่องอ่านหนังสือเดินทางทำให้ระบบไม่ทำงานและประตูไม่เปิดซึ่งเป็นการใช้งานเครื่องไม่ถูกต้องก่อนจะแสดงอาการไม่พอใจใช้เท้าถีบประตูกระจกจนเกิดความเสียหายพร้อมด่าทอและพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่ภรรยาเข้าห้ามไว้ทันต่อมาเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดำเนินคดีในข้อหาทำให้เสียทรัพย์และดูหมิ่นเจ้าพนักงานโดยเตรียมส่งฟ้องศาลจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทย หากกระทำผิดทั้งทางอาญาหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีอาจถูกเพิกถอนวีซ่าและส่งกลับประเทศทันทีดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคม2569
19: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ฉบับที่1แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกประกาศแจ้งเตือนโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเน้นย้ำการสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้เสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงให้ระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี
9: ้นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเปิดเผยว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันส่งผลกระทบไปจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569คลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นจนถึง18พฤษภาคมนี้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเรือเล็กที่มีความยาวเรือน้อยกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้ทางนี้ให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือตลอดเวลาที่อยู่ในเรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ดับเพลิงเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานได้ทุกขณะรวมถึงให้คนประจำเรือและผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดถือปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานและประกาศกรมเจ้าท่าที่253ทับ2564อย่างเคร่งครัดชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: กรมควบคุมโรคพบความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน4จังหวัดโดยช่วง4เดือนพบผู้เสียชีวิตเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาสัตวแพทย์หญิงสาวพักฮินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเกือบเท่าทั้งปีของปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักคือการมีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่ทำให้เกิดโรคซ้ำซากจากรายงานข้อมูลการแพร่ระบาดในปีนี้พบในพื้นที่จังหวัดระยองนครราชสีมาอุบลราชธานีและตากซึ่งได้แจ้งไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนป้องกันรวมถึงจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดในปีก่อนด้วยได้แก่ชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครราชสีมาและระยองเพื่อเฝ้าระวังโรคจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขแมวเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบอยู่ใกล้คนมากที่สุดโดยเชื้อเหล่านี้จะอยู่ในน้ำลายของสัตว์หากติดเชื้อหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนคนจึงมีโอกาสติดเชื้อได้กรณีเมื่อสัมผัสถูกแผลจากการตรวจสอบยังพบว่ากรณีสัตว์เลี้ยงแม้จะเลี้ยงระบบปิดแต่อาจหลงลืมนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนทุกปีจึงไม่เกิดภูมิคุ้มกันที่ต่อเนื่องและกรณีนำวัคซีนไปฉีดเองสัตว์เลี้ยงอาจไม่ได้รับวัคซีนอย่างถูกต้องทำให้ป้องกันโรคไม่ได้
20: สัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดก็คือสุนัขและแมวฉะนั้นพอเชื้อมันอยู่ในสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไปทางเส้นประสาทแล้วมันก็จะมีไปที่ต่อมน้ำลายเชื้อมันก็จะมีอยู่เยอะฉะนั้นเวลาที่สัตว์เขาแสดงอาการแล้วเนี่ยเชื้อเขาก็จะออกมาด้วยคราวนี้ถ้าแบบกระวนกระวายเนี่ยก็จะเหมือนไร้สติก็จะสามารถที่จะทำลายเจ้าของได้จากพฤติกรรมไม่เคยทำลายอันนี้ก็จะเริ่มกัดหรือบางครั้งข่วนหรือถ้าเกิดซึมเวลาเราพยายามให้สัตว์กินอาหารก็ไม่ค่อยกินข้าวก็อาจจะทำให้ตัวเจ้าของก็มีโอกาสไปสัมผัสกับน้ำลายจากได้คราวนี้พอเชื้อสัมผัสแน่นอนว่าถ้าผิวเราถ้าเกิดเขาตัดผิวหนังฉีกขาดเชื้อจากต่อมที่อยู่ในน้ำลายมันก็จะเข้าไปในตรงเลยเชื้อเนี่ยมันชอบเส้นประสาทแล้วก็ค่อยๆคืบคลานเข้าไป
1: ทั้งนี้ขอย้ำเตือนให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงสม่ำเสมอทุกปีกรณีถูกสัตว์กัดหรือข่วนต้องรีบล้างแผลทำความสะอาดและใส่ยาฆ่าเชื้อและไปพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงหากเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของต้องเข้ารับการให้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
21: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
22: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
21: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
22: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
21: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
22: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบหารือกันเป็นวันที่2ที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้จากนั้นจะร่วมดื่มน้ำชาและรับประทานอาหารกลางวันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางกลับสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อช่วงเช้าวันนี้โดยหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะแข็งแกร่งขึ้นและดีกว่าเดิมขณะที่ประธานาธิบดีสีเน้นย้ำเมื่อวานนี้ว่าหากสหรัฐจัดการเรื่องเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันอย่างไม่เหมาะสมความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐอาจถูกผลักไปสู่ความขัดแย้งและตกอยู่ในภาวะที่เป็นอันตรายทั้งนี้การประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐและจีนมีขึ้นเพื่อรักษาข้อตกลงการพักรบในสงครามการค้าจากการที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้าจากจีนพุ่งสูงถึงร้อยละ145และจีนตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธนายเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์กที่ระบุว่าทางการจีนยืนยันระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ว่าจีนต้องการให้ช่องแคบฮอร์มุสเปิดการเดินเรืออย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัดทั้งการควบคุมทางทหารและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเนื่องจากช่องแคบดังกล่าวมีความสำคัญต่อการขนส่งพลังงานของจีนอย่างมากซึ่งสหรัฐมีความยินดีต่อท่าทีดังกล่าวของจีนที่ต้องการเห็นสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางนายเกรียกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐเชื่อว่าจีนกำลังพยายามจำกัดการสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์หรือการส่งทรัพยากรให้แก่อิหร่านเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้ช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกโดยอิหร่านยังคงปิดกั้นการเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าวขณะที่สหรัฐยังคงใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลตอบโต้เพื่อตัดเส้นทางส่งออกน้ำมันของอิหร่านนายบรูโน่โรดิเกรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคิวบาเปิดเผยว่ารัฐบาลคิวบาพร้อมพิจารณาข้อเสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐจำนวน100ล้านดอลลาร์สหรัฐหากข้อเสนอดังกล่าวจะไม่มีเงื่อนไขทางการเมืองหรือการแสวงผลประโยชน์จากความยากลำบากของประชาชนคิวบาจากมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานจากสหรัฐส่งผลให้คิวบาประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามนายโรดิเกรสยืนยันว่าการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรคิวบาจะช่วยบรรเทาความเสียหายได้รวดเร็วกว่ามากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่คิวบารวมถึงการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมความเร็วสูงแต่ทว่ามีเงื่อนไขสำคัญคือรัฐบาลคิวบาต้องการปฏิรูปทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางที่สหรัฐสนับสนุน นายมาร์คบัตเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC แห่งชาติของออสเตรเลียที่ระบุว่าผู้โดยสารที่ติดเชื้อไวรัสฮันตา6คนจากเรือสำราญ MV Hondius จะขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำจากเนเธอร์แลนด์มายังรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียของออสเตรเลียในวันนี้เวลาประมาณ 12:00 ตามเวลาท้องถิ่นและจะถูกส่งตัวไปยังสถานที่กักตัวในเมืองเพิร์ธโดยทันทีเพื่อปฏิบัติตามมาตรการกักกันโรคที่เข้มงวดเป็นเวลาอย่างน้อย3สัปดาห์ทั้งนี้เชื้อไวรัสฮันตายังคงไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาในรูปแบบเฉพาะอย่างไรก็ตามความเสี่ยงต่อสาธารณะยังคงอยู่ในระดับต่ำและไม่สามารถเทียบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ไทม์ไทรเอาบุคคลชาย1กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกัจจพัฒน์โพสีจากพระนครศรีอยุธยาทำเวลาได้1นาที 9.30 วินาทีเหรียญเงินเป็นของทันนกปันติจากพะเยา1นาที 10.76 วินาทีและเหรียญทองแดงเฉลิมวิทย์แสนใสจากกรุงเทพมหานคร1นาที 11.87 วินาทีขณะที่ประเภทลู่ไทม์ไทรเอาบุคคลหญิงเหรียญทองเป็นของกรกนกสร้อยวันจากกรุงเทพมหานคร1นาที 24.03 วินาทีสุสแครดบุคคลชายเหรียญทองเป็นของอธิคุณแสนตาจากกรุงเทพเช่นกันสนรักบี้7คนชายทีมนักปล้ำลูกหนำเลียบหนุ่มนครปฐมชนะทีมกรุงเทพ12-7จุด

0: มืออันดับ36ของโลกจากไต้หวัน 2-0 เกม 21-11 21-13 พังคาราบ8คนไปพบกับรัสยาเซนมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียด้านหญิงเดี่ยวรอบ2พันปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะยาตาวีมินเกตเลี้ยง 2-0 เกม 21-13 21-17 พันปวีพังคาราบ8คนไปพบกับรุ่นน้องพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกที่ตบเอาชนะเดวิก้าซีฮักจากอินเดีย 2-0 เกม 23-21 และ 21-11 ขณะที่บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น 1-2 เกม 12-21 21-17 และ 17-21 หลังการแข่งขันบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์กล่าวว่าต้องยอมรับว่าอากาเนะยามากูชิมีศักยภาพที่ดีมากแต่โดยรวมถือว่าพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นและจะเป็นแข่งขันรายการมาเลเซียมาสเตอร์ในสัปดาห์หน้า
1: แน่นอนว่ามาตรฐานที่เขาทำได้มันสูงมากๆก็อาจจะมีแบบดีดให้เราต้องเสียเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเราพัฒนาขึ้นมากว่าครั้งก่อนที่ได้ตีกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ที่มันสามารถเอากลับไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นได้อีกค่ะหลังจากรายการนี้นะคะของคิมก็จะเป็นมาเลเซียมาสเตอร์ค่ะวีคหน้าเลยแล้วก็ยังไงฝากให้กำลังใจคิมแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกๆคนด้วยค่ะ
0: ส่วนชายคู่รอบ2พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลชีรัตน์สกุลคู่มืออันดับ61ของโลกแซงชนะนูมูฮัมหมัดอัสลีนยาอุฟอัสลียันกับตันวีเครืองคู่มืออันดับ25ของโลกจากมาเลเซีย 2-1 เกม 13-21 22-20 21-14 แต่คราวก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลีโอโรรี่คาดันโดกับดาเนียลมาตินจากอินโดนีเซียเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมเยาวชนหญิงบิลลี่จีนคิงคัพจูเนียร์ไบเกรนบิดรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนียที่เมืองเชิมเกยประเทศคาซัคสถานในรอบจัดอันดับ 9-16 ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและสามารถเอาชนะได้เด็ดขาด 2-0 คู่เริ่มต้นจากเดี่ยวมือ2จินิพาตราชูวณิชโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะดาดีนแอสลีย์ตีโอ 6-3 และ 6-2 ต่อที่เดี่ยวมือ1โชจิรินแก้วเก่ายังคงเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะมาลาซายา 6-1 และ 6-0 ทำให้การแข่งขันประเภทคู่ไม่ต้องลงทำการแข่งขันจากชัยชนะในแมตช์นี้สุพรรณทีมหญิงไทยผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับ 9-12 และจะลงสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่เพิ่งเอาชนะฟิลิปปินส์มาได้ 2-0 คู่เช่นกันเทนนิสอาชีพชาย M15 ITF เมนบอร์ดเทนนิสทัวร์สัปดาห์ที่3และเทนนิสอาชีพหญิง W15 ITF มีเมนบอร์ดเทนนิสทัวร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนวิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยเสิร์ฟเอสได้ถึง10ครั้งเอาชนะทาคุยะคูมาซากะมืออันดับ3จากญี่ปุ่น 6-4 และ 6-2 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับธนกรศรีรัตน์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนพัชรินทร์ชีพชานเดชมืออันดับ1ใช้ประสบการณ์เอาชนะรดากรรมหอม 6-0 และ 6-4 ขณะที่อัญชิสาฉันทะมืออันดับ2โคชนะกมลวรรณยอดเพชร 6-2 และ 6-1 และทัศพรนาคหล่อมืออันดับ3เอาชนะเอทาเคลีนาคุสเนโตวาจากรัสเซีย 6-2 ทั้ง2เซตส่งผลให้พัชรินทร์อัญชิสาและทัศพรได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันโวสนุกเกอร์ทัวร์รายการสนุกเกอร์เอเชียนโอเชียเนียสกูเกม2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในคู่แรกแม่นครปฐมธนวัฒน์ศิรพงษ์ไพบูลย์อดีตนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยชนะฮาริทิกเจนจากปากีสถาน 4-1 เฟรมทำให้แม่นครปฐมมาเข้ารอบ32คนไปพบกับกาเดียอับบาบกาเดียจากปากีสถานในวันที่16พฤษภาคมเวลา 10:00 นขณะที่ท็อปจันพงศกรจงใจรักนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยที่เพิ่งทำแม็กซิมัมเบรก147แต้มในรายการไทยแลนด์แรงกิ้งสนามที่3จังหวัดขอนแก่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องมาแพ้ให้กับนิกวีเจกาเดียนจากอินเดีย 2-4 เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่นิกวีเจกาเดียนเข้ารอบ32คนไปพบกับซันนี่อาร์แบกอัคคณิตส่งเสริมสวัสดิ์ในวันที่16พฤษภาคมเวลา 11:30 นาทีนายสุนทรจารุมลนายกสมาคมกีฬาเบนเลียดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่5โดยทั้ง4ครั้งมีนักกีฬาสนุกเกอร์ได้สิทธิ์ไปแข่งขันอาชีพทุกปีครั้งนี้อาจจะมีนักกีฬามาน้อยเนื่องจากติดขัดบางอย่างจากโวสนุกเกอร์จึงทำให้มีนักสนุกเกอร์ไม่มากเหมือนทุกปีแต่ปีหน้ายืนยันว่าไม่ต่ำกว่า100คนอย่างแน่นอนส่วนเป้าหมายขอเพียงแค่มีนักสนุกเกอร์ไทยได้จบไปแข่งขันอาชีพที่ประเทศอังกฤษเพียงแค่1คนก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มระบบตรวจค่าแลคเตสนักปั่นถนนเสือภูเขาเพื่อวางแผนฝึกซ้อมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น

0: ่งทีมเสือภูเขาไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานนายมิสเตอร์โรเบิร์ตโฮเบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยหวังว่านักปั่นไทยจะทำผลงานได้ดีจากพลศิริศิริมงคลและพงพีระพงอายุกูลในรายการครอสคันทรีและพลฉัตรนาคทองคำกับวัชรกรอ่อนทุลีในรายการอิลิมิเนเตอร์ขณะที่นักปั่นประเภทถนนจะไปแข่งขันทัวร์เดินกังนำ2026ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ผู้ฝึกสอนจักรยานไทยกล่าวว่าการที่นักปั่นไทยไปฝึกซ้อมที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นผลดีเพราะได้ซ้อมเส้นทางการแข่งขันคล้ายกับที่เมืองนาโกย่าซึ่งส่วนใหญ่จะปั่นขึ้นเขานักปั่นไทยก็จะได้ซ้อมปั่นขึ้นดอยสุเทพดอยเสมิงและดอยอินทนนท์ก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC พร้อมเดินหน้ายกระดับรถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R หวังสร้างผลงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในศึก World Superbike Championship 2026สนาม5สุดสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่15ถึง17พฤษภาคมที่ออโตโมโตโดรมอสสาธารณรัฐเช็กซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ได้ลงบิดในเซอร์กิตแห่งนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ากาฝากกาฝากเป็นชื่อเรียกพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายสกุลในหลายวงที่เกาะอาศัยดูดน้ำแร่ธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพันธุ์ไม้อื่นต้นกาฝากเกิดจากการที่นกกากินเมล็ดพืชอื่นแล้วขับถ่ายไว้บนต้นไม้ที่เกาะอยู่จึงเกิดไม้พุ่มชนิดนี้ขึ้นต้นไม้ที่กาฝากเกาะอาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงเรียกชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นเกาะอยู่เช่นกาฝากมะม่วงกาฝากตะแบกกาฝากขนุนนอกจากนี้คำว่ากาฝากยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันมุ่งหวังเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ช่วยเหลืออะไรตอบแทนเช่นเธอทำตัวเป็นกาฝากมาอยู่กินที่บ้านนี้แต่ไม่ทำอะไรเลย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: 12:45 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 เมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.01 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174019713 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือที่ www.cdd.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่19พฤษภาคม2569เวลา 16:30 นโดยไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่รับสมัครโดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่ปัจจุบันถึงวันที่28พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคสมาธิสั้นในเด็กเล็กที่ไม่ใช่เรื่องเล็กท่านผู้ฟังครับโรคภัยที่มักเกิดได้ในตัวเด็กนับว่ามีอยู่ไม่น้อยและหนึ่งในอาการที่เกิดขึ้นในเด็กแต่มักถูกมองข้ามนั่นคือโรคสมาธิสั้นถือว่าใกล้ตัวกว่าที่คิดแต่เราสามารถสังเกตและรับมือกับโรคนี้ได้สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องใกล้ชิดกับเด็กในความดูแลของท่านนั่นเองครับโรคสมาธิสั้นเป็นภาวะบ่งบอกในการทำงานของสมองที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติ3ด้านได้แก่ขาดสมาธิที่ต่อเนื่องซนมากกว่าปกติหรืออยู่ไม่นิ่งขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่นอาการนี้พบในเพศชายบ่อยกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน3ต่อ1และส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อหน้าที่ต่างๆเช่นทำให้เรียนไม่ดีไม่มีสมาธิในการเรียนรู้ซนมากจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทำกิจวัตรประจำวันช้าหรือไม่เรียบร้อยเป็นต้นอาการของโรคสมาธิสั้นจะมีลักษณะของอาการขาดสมาธิต่อเนื่องทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบวอกแวกตามสิ่งเร้าหรือเปลี่ยนความสนใจง่ายทำงานไม่เสร็จเมื่อลอยทำของหายบ่อยและหลงลืมกิจวัตรที่ควรทำเป็นประจำอาการขาดสมาธิจะเป็นมากขึ้นหากเด็กต้องทำในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบแต่จะน้อยลงเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงบหรือได้รับการเอาใจใส่แบบตัวต่อตัวและเป็นกิจกรรมที่ชอบเช่นเล่นเกมต่อเลโก้อาการซนมากกว่าปกติหรืออยู่ไม่นิ่งมีความบกพร่องในการควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรมทำให้เด็กมีพฤติกรรมซุกซนมากกว่าปกติเคลื่อนไหวหรือเล่นไม่หยุดในขณะที่นั่งมักจะยุกยิกใช้มือจับสิ่งของมาเล่นนอกจากนี้ยังอาจมีการพูดมากกว่าปกติส่งเสียงดังและชวนเพื่อนคุยขณะเรียนขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่นเป็นความบกพร่องในการหยุดยั้งตนเองทำให้ใจร้อนไม่สามารถรออะไรได้นานทำอะไรมักขาดการยั้งคิดเช่นเล่นรุนแรงโดยไม่ตั้งใจพูดแทรกหรือพูดโพล่งออกไปขณะที่คุณครูยังอธิบายไม่จบสาเหตุการเกิดโรคสมาธิสั้นได้แก่ปัจจัยทางพันธุกรรมจากการศึกษาพบว่าความผิดปกติของสมองเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมหากมีคนในครอบครัวเป็นสมาธิสั้นเด็กจะมีโอกาสเป็นมากขึ้น 4-5 เท่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมจากการที่มารดามีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์เช่นคลอดก่อนกำหนดได้รับสารตะกั่วควันบุหรี่สุรารวมถึงการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมเช่นให้เด็กดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมเป็นเวลานานแม้อาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักโดยตรงแต่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กมีอาการสมาธิสั้นมากขึ้นได้อย่างไรก็ตามโรคสมาธิสั้นสามารถรักษาได้นอกจากการเข้าใจพัฒนาการตามวัยของเด็กแล้วผู้ปกครองควรเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักความเมตตารู้วิธีสื่อสารกับเด็กอย่างถูกต้องเพื่อปรับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการดูแลรักษาที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรมและการเรียนเพื่อให้เด็กได้พัฒนาตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เรียกได้ว่าการรักษาเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นที่ได้ผลดีที่สุดคือการใช้แนวทางการรักษาแบบผสมผสานนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องโรคสมาธิสั้นในเด็กเล็กที่ไม่ใช่เรื่องเล็กเรียบเรียงโดยนฤนาถแข่งขันณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอ ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
10: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ็มกัสกาวจุดท่าสู่เมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: เอาเอาเบิร์ดเบิร์ดเห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อกับใส่สอยนิ้วก้อยกับใส่แหวนห้อยยิ้มออกว่าปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
3: เอากับตั้งแต่น่ะทราบค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซล
2: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลเอิ้นหาวีโซล่าเซลโทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
4: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111ฟรีทั่วไทย
5: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินเท่าไปจักรอบแล้วจ๊ะ
6: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
5: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
6: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังไดล่ะ
5: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
6: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
5: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
6: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
7: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
8: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
10: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
11: ผมอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
13: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงศิลปะวัฒนธรรมอีสาน

เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีปมัสสุปาทาอิทังอุปัชชะติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอัสสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสานิโรธาอิทังนิรุจเตเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปกราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการเสียงชุมชนคนอีสานบ่ายโมงวันศุกร์ที่3ช่วงสะพานบุญสวทก็ได้กลับมาพบกับอาจารย์มารุตนะครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้ก็นะครับเป็นศุกร์ที่3ของเดือนนี้ก็จะมีอยู่นะครับสำหรับรายการของอาจารย์มารุตก็จะเป็นศุกร์นี้ศุกร์หน้าแล้วก็ศุกร์ต่อไปก็จะมีอยู่นะครับวันศุกร์3วันศุกร์เลยทีเดียวสิ่งสำคัญนะครับในการที่เราทั้งหลายนั้นได้เข้ามาดำเนินรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยนั้นนะครับบุคลากรแต่ละท่านแต่ละท่านก็จะมีความรู้ความสามารถนะครับด้านนะครับศิลปวิทยาของแต่ละท่านแต่ละท่านตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ก็จะสลับวนเวียนเปลี่ยนกันไปแต่ของอาจารย์มารุตเองก็จะมีวันศุกร์ที่3ที่4บางเดือนนะครับก็จะมีอยู่2ศุกร์บางเดือนก็จะมีอยู่นะครับ3ศุกร์อย่างเช่นเดือนนี้นะครับก็จะมีศุกร์ที่3ที่4แล้วก็ที่5ก็สำหรับนะครับในช่วงต้นนี้ก็คงจะขออนุญาตนะครับได้อภิชาสัมพันธ์ถึงงานบุญที่มีนะครับท่านเจ้าคุณนะครับได้นะครับเมตตาได้ส่งบุญมาบอกบุญนะครับอาจารย์มารุตเองก็เลยนะครับจะน้อมนำนะครับบุญไปท่านผู้ฟังได้นะครับได้รับทราบว่ามีบุญอะไรบ้างนะครับมีบุญอะไรบ้างขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ

ที่นัดธาตุนี้ก็นะครับเป็นงานที่จะยิ่งใหญ่อยู่นะครับเพราะว่าท่านเจ้าคุณท่านก็นะครับได้มีการเชิญนะครับผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองขอนแก่นตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วยรอสักครู่นะครับอาจารย์มารุขขอเวลาในการหารอันนิดหนึ่งนะครับโดยที่หลักๆแล้วนะครับก็คือเป็นจะเป็นการเป็นงานนะครับสำหรับ

ันเองนะครับเนื่องจากมานะครับวัดพระธาตุนะครับที่เมืองเก่าพระอารามหลวงครับอยู่ข้างบึงกาฬนครนี้นะครับก็จะมีงานสำคัญก็คือนะครับพิธีการยกจอฟ้านะครับก็เลยจะอ่านกำหนดการให้ฟังโดยพอประมาณนะครับพิธียกจอฟ้ามหามงคลวิหาร500 ปีพระศรีสัตตะ

ับหลวงพ่อประรับแล้วก็พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล58ปีพระราชพัฒนบัณฑิตพระราชพัฒนวัชรบัณฑิตนะครับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับเจ้าวาดวัดธาตุพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นณวัดธาตุพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในวันอังคารที่9มิถุนายนนะครับซึ่งจะเป็นงานนะครับในการยกช่อฟ้านะครับก็จะมีนะครับพิธีทำบุญนะครับอายุวัฒนมงคล58ปีพระราชพัฒนวัชรบัณฑิตรองศาสตราจารย์ดร.นะครับเวลา6นะครับ6นาฬิกา30นาทีนะครับคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพร้อมกันณพระอุโบสถนะครับวัดธาตุพระอารามหลวงเวลา7นาฬิกาพระราชพัฒนวัชรบัณฑิตนะครับรองศาสตราจารย์ดร.จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนนะครับเครื่องทองน้อยบูชาบูรพาจารย์ทอดพระไตรจำนวน10ไตรสัตว์สถานพิธีกรนะครับก็นะครับอาราธนาศีลประธานสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปสวดบทถวายพรพระประธานในพิธีและพุทธศาสนิกชนถวายเครื่องทายธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแล้วก็ถวายพระทหารเช้านะครับส่วนสำหรับพิธียกช่อฟ้านะครับมหามงคลวิหาร500ปีพระศรีสัตนาคณหดนะครับหลวงพ่อประรับเวลา9นาฬิกา30นาทีนายขจรเกียรตินะครับรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานพิธีจุดธูปเทียนนะครับเครื่องบวงสรวงพราหมณ์ทำพิธีอ่านองค์การหลวงบวงสรวงนะครับนางรำจิตอาสานะครับ50คนรำบวงสรวงเวลา10นาฬิกาพระพรหมวัชรไมตรีกรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9เจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยศาสนพิธีกรอาราธนาศีลประธานสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ประธานฝ่ายคารวาสและเจ้าภาพประถมผูกผ้ามหามงคลผมวัชรเมธีกรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพนะครับประกอบพิธีเจิมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ช่องฟ้ามหากุศลประธานฝ่ายสงฆ์และประธานฝ่ายคฤหัสถ์ประจำท่านพิธีประกอบพิธียกช่อฟ้ามหามงคลวิหาร500ปีพระศรีสัตนาคณหดพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพิธีทอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างวิหาร500ปีพระศรีสัตนาคณหดประธานสงฆ์กล่าวอนุโมทนาคาถาประธานคารวาสและพุทธศาสนิกชนถวายเครื่องทายธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรประธานพิธีรับของที่ระลึกกราบลาพระสงฆ์เวลา17นาฬิกาถวายพระทหารเพลพระสงฆ์สามเณรและก็รับประทานอาหารเวลา13นาฬิกาก็จะมีพิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลรุ่น500ปีพระศรีสัตนาคณหดหลวงพ่อครับเวลาบ่ายโมงนะครับ13นาฬิกาคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการและอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนพร้อมกันณ
พระอุโบสถวัดธาตุพระอารามหลวงเวลา 13:29 น.ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนจุดเทียนชัยต่อจากนั้นก็จะเป็นประธานพิธีและคณะเจ้าภาพจุดเทียนวิปัสสีและก็เทียนนวหรคุณและเทียนน้ำมนต์พระเถราจารย์ต่อจากพิธีการตรงนี้พระสงฆ์จตุรวักสวดพุทธาภิเษกต่อจากตรงนี้ก็จะเป็นพระสงฆ์เถราจารย์5รูปนั่งอธิษฐานจิตก็จะมีนะครับพระภิกษุดังนี้1พระเทพพัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับงานนี้ท่านหลวงปู่ศิลาสิริจันโทก็ได้มาร่วมบุญด้วยนะครับ2พระเทพพัชรวิชัยอาคมพระอาจารย์ต้อมนะครับประพัสโร3พระเทพวัชิรยานสุนทรหลวงพ่ออาจารย์สุริยันนะครับโคสะปัญโยนะครับจากวัดวังน้ำเย็นท่านก็มานะครับแล้วก็พระราชประสิทธิ์คุณที่คุณนะครับพระราชประสิทธิ์ที่คุณหลวงปู่สุนนท์สุภาจาโรแล้วก็5นะครับพระราชวัชราวัชราจารย์โสพลหลวงปู่เวิร์นคุณเนสโกนะครับทั้งหมดจำนวน5รูปซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่นะครับก็ได้มาร่วมในพิธีในครั้งนี้ประธานสงฆ์ดับเทียนชัยมงคลคาถาพระเทราจารย์พระพรมน้ำพุทธมนต์วัตถุมงคลประธานพิธีและคณะเจ้าภาพถวายเครื่องทายธรรมประสงค์อนุโมทนาให้พรประธานพิธีรับของที่ระลึกกราบลาประธานสงฆ์เสร็จพิธีสำหรับก็มีใบปรารถนานะครับสำหรับท่านที่อยากจะนะครับมาเป็นเจ้าภาพในการทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างวิหาร500ปีของนะครับวัดธาตุพระอารามหลวงนะครับพระศรีสัตนาคณหดหลวงพ่อพระรับนะครับวัดธาตุพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นในวันที่9 มิถุนายน 2569เวลา10 โมงเช้านะครับรายการที่นะครับปวารณาจะเป็นเจ้าภาพนะครับมีดังนี้หนึ่งนะครับ1เสาเอกอัครมหาเศรษฐี1ต้นต้นละ 500,000 บาท2ช่อฟ้ามหาเศรษฐีนะครับมีทั้งหมด4ช่อช่อละ 500,000 บาท3นะครับยอดมหาปราสาทสัตพันธ์เศรษฐี1ชุด 300,000 บาท4ส

ชุด 200,000 บาท 6. ยอดปราสาทมณฑปพระศรีสัตนาคณหดนะครับ1ชุด 200,000 บาท 7. นาคราชมหาเศรษฐีนะครับ2ตนตนละ 200,000 บาทนะครับ8เสาโถมหาเศรษฐี15ต้นต้นละ 100,000 บาท9ประตูอริยทรัพย์1ชุด 100,000 บาท10ซุ้มหน้าต่างรับทรัพย์จำนวน6ชุดชุดละ 70,000 บาท11หน้าต่างรับทรัพย์6ชุดชุดละ 50,000 บาท12หางหงเรียกทรัพย์8หางหางละ 20,000 บาท13คันถวยหนุนดวงจำนวน10ตัวนะครับตัวละ 10,000 บาท14กระเบื้องปูพื้นหินเทียมนะครับ100ตารางเมตรตารางเมตรละ 3,000 บาท15เหล็กโครงหลังคา500เส้นนะครับเส้นละ 1,000 บาท16เหล็กโครงหลังคา 1,000 เส้นเส้นละ500บาทปูนก่อฉาบนะครับจำนวน 3,000 ถุงถุงละ100บาทกระเบื้องมูลราคา 30,000 แผ่นแผ่นละ29บาทนะครับนี่คือรายการนะครับวัสดุก่อสร้างที่จะทำนะครับในการสร้างวิหารนะครับพระศรีสัตนาคณหดหรือนะครับวิหารหลวงพ่อพระรับในครั้งนี้นะครับณวัดธาตุพระรามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับในวันที่9มิถุนายน2569จะเริ่มเวลา10นาฬิกาก็ขอนะครับเรียนบอกบุญคณะญาติธรรมสายบุญที่กำลังฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานนะครับวันศุกร์บ่ายโมงช่วงสะพานบุญสวทดำเนินรายการโดยผมอาจารย์มารุติลาภนะครับผู้ก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพุทธเจ้าบ้านหนองไหลตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับซึ่งนะครับงานดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นงานเกี่ยวเนื่องด้วยนะครับเป็นการสร้างวิหารนะครับยกช่อฟ้าสร้างวิหารนะครับสำหรับบรรจุนะครับหรือเก็บนะครับองค์พระศรีนะครับสัตนาคณหดหรือหลวงพ่อพระรับนะครับก็ขอกราบนะครับเรียนเชิญกราบเรียนบอกบุญญาติธรรมสายบุญนะครับที่ได้ยินหรือบอกต่อๆก็ขออนุโมทนาสาธุการบุญด้วยและที่สำคัญที่สุดนะครับในวันที่9ก็ขอนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้มาร่วมบุญได้มาร่วมอนุโมทนาตามกำลังศรัทธานะครับที่อาจารย์มารุตได้อ่านไปนั้นก็คือเป็นใบราคาในการภาวนาที่จะถวายนะครับก็ตั้งแต่เสาเอกเสาโทนะครับช่อฟ้าใบราคาต่างๆนะครับหน้าต่างประตูรวมไปจนถึงโครงหลังคาเหล็กแล้วก็พื้นปูนะครับกระเบื้องนะครับก็ให้ราคาท่านใดที่อยากจะเป็นเจ้าภาพนะครับอยู่ในชุดใดก็แจ้งมาที่อาจารย์มารุตก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์08495555770849555577นะครับหรือจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับอาจารย์มารุตไม่ได้ปิดสายโทรศัพท์นะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงสามารถโทรนะครับมาจองได้เลยนะครับอีกหมายเลขหนึ่งก็0885865451 0885865451ครับก็ขอเดินเชิญนะครับขอกราบบอกบุญญาติธรรมสายบุญผู้มีจิตศรัทธาเป็นกุศลทุกท่านนะครับได้มาร่วมนะครับในการยกช่อฟ้าในครั้งนี้หรือท่านใดที่พร้อมนะครับที่มีนะครับทรัพย์ที่ไม่มีความลำบากอยากจะเป็นเจ้าภาพนะครับก็ตั้งแต่เสาเอกนะครับไปลงจนถึงนะครับไปจนถึงกระเบื้องมุงหลังคาแผ่นละ29บาทนะครับไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าภาพตรงจุดไหนนะครับตั้งแต่เสาเอกนะครับมาจนถึงกระเบื้องมุงหลังคาแผ่นละ29บาทนี้นะครับเราก็ได้เป็นเจ้าภาพด้วยกัน
ครับเพราะว่าเป็นสามัคคีคือไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเจ้าภาพโดยตรงนะครับถ้ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเจ้าภาพโดยตรงนะครับเราก็จะเป็นเพียงไปผู้ร่วมหรือเป็นบริวารแต่งานนี้นะครับแม้ว่านะครับเราจะได้ถวายนะครับกระเบื้องมูลค่าเพียงแผ่นเดียว29บาทนี้เราก็ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการสร้างนะครับพระวิหารนะครับศรีสัตนาคโนคนในครั้งนี้นะครับณวัดธาตุพระอารามหลวงนะครับเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วในวันที่9อย่าลืมนะครับวันที่9เรามีนัดกันที่วัดพระธาตุนะครับวัดธาตุพระอารามหลวงนะครับนี่เป็นงานที่1นะครับส่วนงานที่2นั้นนะครับก็จะเป็นงานที่เล็กกว่านี้นิดนึงนะครับเล็กลงมาอีกนะครับก็คือในวันที่7มิถุนายนนะครับ2569ณสถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพระพุทธเจ้าบ้านหนองไหล

ในการที่จะเจริญรุ่งเรืองไปในภายภาคหน้าและที่สำคัญนะครับก็ไม่ได้ไปถวายเพียงนะครับองค์พระศรีวลีเท่านั้นยังมีญาติธรรมสายบุญเป็นจำนวนมากนะครับก็จะน้อมนำถวายเก้าอี้นะครับซึ่งแล้วก็โต๊ะนะครับซึ่งทางสถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพระพุทธเจ้าบ้านหนองไหลตำบลโคกศรีนั้นยังไม่มีโต๊ะยังไม่มีเก้าอี้สักตัวเลยนะครับยังไม่มีเลยทางเจ้าภาพได้ไปงานกับทีมได้ไปงานพระป่าเห็นทางสถานปฏิบัติธรรมนะครับไปเช่าเต็นท์บ้างไปเช่าโต๊ะบ้างไปเช่าเก้าอี้บ้างนะครับก็เกิดความสลดสังเวชใจก็จึงได้นะครับรวมกันน้อมนำเก้าอี้นะครับมาถวายในวันที่7มิถุนายนก็ใกล้กับงานของวัดท่าเลยนะครับหลังจากที่วันที่7มิถุนายนงานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นงานของนะครับวัดท่าพระอารามหลวงเลยก็คือวันที่9ต่อกันแค่วันเดียวเว้นกันแค่วันเดียวนะครับอาจารย์มารุธเองนะครับก็จะนะครับทำพิธีการทางด้านของศาสนกิจนะครับที่สถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพระพุทธเจ้านะครับในวันนั้นให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นวันที่9ก็จะได้เดินทางมานะครับร่วมบุญกับทางท่านเจ้าคุณนะครับพัฒนาวชิรบัณฑิตนะครับก็ขอวัฒนาสาธุการกับสายบุญทุกท่านนะครับงานแรกจะไปที่สถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพระพุทธเจ้าบ้านหนองไหลตำบลโคกศรีก่อนก็ได้นะครับเพราะเป็นวันที่7วันนั้นนะครับก็จะมีการถวายเก้าอี้นะครับซึ่งเก้าอี้ตัวหนึ่งก็ราคา170บาทนะครับต่อตัวท่านใดอยากจะนะครับไปร่วมบุญนะครับถวายเก้าอี้นะครับถวายพระศรีวลีนะครับผู้เป็นเอตทัคคะนะครับเป็นผู้เลิศทางด้านภูมิลามาก็ขอนะครับเรียนเชิญไปร่วมบุญที่สถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพระพุทธเจ้าบ้านหนองไหลตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเวลาถวายก็ประมาณ10โมงเช้านะครับพิธีการก็จะเริ่ม10โมงเช้าไปจนถึงเวลา11นาฬิกา30นาทีหลังจากเสร็จพิธีการนะครับก็จะเป็นการนะครับรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งในครั้งนี้นะครับอาจารย์มารุธเองก็คิดว่านะครับคิดว่าไม่ทราบว่าจะทำได้ทันไหมเนื่องจากว่าการก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพุทธเจ้าบ้านหนองไหลตำบลโคกศรีนี้นะครับสร้างมาได้5ปีเต็มนะครับในวันที่15มีนาคมแต่ว่านะครับอาจารย์มารุธเองมีกฐินมีพระป่าก็ไม่เคยได้มีโอกาสนะครับมานั่งรับประทานอาหารร่วมกับคณะญาติธรรมสายบุญเลยแต่ในครั้งนี้นะครับตั้งใจมากนะครับว่าจะพยายามนะครับรับประทานอาหารร่วมกับญาติธรรมสายบุญทุกคนทุกท่านให้ได้นะครับงานนี้นะครับท่านใดอยากจะร่วมบริจาคหรืออยากจะร่วมทำบุญนะครับก็ตัวละนะครับก็อีตัวละ170บาทนะครับส่วนผ้าคลุมโต๊ะนั้นก็ผืนละ80บาทนะครับแล้วก็โต๊ะตัวนึงนะครับก็ราคานะครับ650บาทนะครับแล้วก็ผ้าคลุมโต๊ะนะครับพื้นหนึ่งก็115บาทนะครับก็ขอกราบเรียนบอกบุญกราบเรียนเชิญญาติธรรมสายบุญนะครับไปร่วมบุญร่วมกุศลโดยพร้อมเพียงกันเพราะว่าคนเหล่านั้นนะครับก็ไม่ทราบว่าอีกนานเพียงใดนะครับก็นะครับต้องจากโลกนี้ไปแล้วก็ต้องไปสร้างคุณงามความดีนะครับเอาไว้นะครับเพื่อเป็นหลักประกันเหมือนกับประกันชีวิตเลยครับเหมือนกับประกันชีวิตเลย1 นะครับผู้ให้ทานผู้ให้ทานนี้นะครับเมื่อให้ทานไปแล้วนะครับเหมือนกับเป็นการนะครับประกันชีวิตเอาไว้เลยนะครับว่าเมื่อทำกาละตายไปแล้วนะครับย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะครับ2นะครับได้ไปสมาทานรักษาซึ่งศีลนะครับเมื่อรักษาซึ่งศีลแล้วนะครับก็จะเป็นเครื่องการันตีนะครับได้ทำประกันชีวิตของตัวเองเอาไว้เช่นกันนะครับว่าเรานี้นะครับก็ได้สมาทานซึ่งศีลนะครับแล้วก็เป็นนะครับหลักประกันว่าเราจะไม่ไปสู่นรกกำเนิดดิฉันเปรตวิสัยอย่างแน่นอนอย่างที่3นะครับเราได้เจริญสมาธิภาวนานะครับได้เจริญสมาธิภาวนาก็เป็นหลักประกันอีกแล้วครับว่าเราจะไม่ไปสู่นะครับนรกกำเนิดดิฉันเปรตวิสัยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับงานนะครับที่วัดพระพุทธเจ้านะครับในวันที่7ก็คือถวายองค์พระศรีวลีนะครับ

จากจังหวัดชลบุรีร่วมกับขอนแก่นนะครับนำมาถวายที่สถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพระพุทธเจ้าบ้านหนองไหลตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับหรือจะโทรติดต่อประสานที่อาจารย์มารุตโดยตรงเลยก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็0849555577นะครับแล้วก็0885865451นะครับโทรศัพท์ของอาจารย์มารุตนี้เปิด24ชั่วโมงเลยนะครับไม่ได้ปิดเครื่อง

ครับมาร่วมบุญนะครับในการถวายนะครับองค์พระศิวลีผู้เป็นเอตตัคคะหรือเป็นผู้เลิศทางด้านเป็นผู้มีลาภมากนะครับเดี๋ยวในวันดังกล่าวนั้นนะครับอาจารย์มารุกจะดูก่อนว่ามีพระนะครับชนิดใดบ้างนะครับอาจจะได้ทำการแจกนะครับให้กับญาติที่ทำสายบุญนะครับต้องขอดูก่อนว่าจะมีจำนวนเป็นเท่าใดนะครับแล้วก็นะครับชาวบ้านบ้านหลวงสะนะครับบ้านหลวงสะคุณพ่อสมเพชรลาดไพรคุณแม่แล้วก็คุณพ่อมีสุพรรณพร้อมครอบครัวแล้วก็คุณพ่อทักษิณคุณแม่ลำไพรรุ่งเรืองนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านหลวงสะนะครับมาร่วมบุญในวันที่7นะครับมาถวายพระศิวลีแล้วก็ถวายโต๊ะเก้าอี้นะครับให้กับสถานปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นอนุสงส์ใหญ่เป็นผลใหญ่เพราะอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้สร้างนะครับหลักประกันหรือได้นะครับกรมธรรม์เอาไว้กับตัวเองแล้วว่านะครับเราตายไปนี้ไม่ไปตกนรกไปมีสู่เปรตไม่เป็นเดรัจฉานอย่างแน่นอนนะครับก็คือได้ร่วมบุญนะครับในการในกิจสิ่งใดสิ่งหนึ่งในของแต่ละวัดนั้นก็จะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สายบุญบ้านยางคำนะครับสายบุญบ้านยางคำนะครับหมู่14ด้วยนะนะหมู่14นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณแม่เกื้อนะครับคุณแม่นีคุณแม่จันทีคุณพ่อทรงฤทธิ์นะครับก็ขอเรียนบอกบุญทางด้านจะยาวตรงนี้นะครับไปร่วมบุญด้วยกันในวันที่7นะครับถวายองค์พระศรีวลีนะครับแล้วก็ถวายนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับก็มีเก้าอี้แล้วก็มีผ้าคลุมเก้าอี้ผ้าคลุมโต๊ะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะครับหลายอย่างเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอนะครับเรียนเชิญสายบุญนะครับทางบ้านยางคำแล้วก็บ้านเหมือนแอร์บ้านน้องสะนะครับไปร่วมบุญโดยพร้อมเพียงกันนะครับสาธุครับไปที่สายบุญทางด้านบ้านหนองยาเข้านกนะครับตำบลบ้านโตนอำเภอพระยืนนะครับก็นะครับเรียนเชิญนะครับคุณพ่อวันชัยตุยด้วงคุณแม่รักแล้วก็คุณแม่สุพลนะครับพร้อมด้วยหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับอาจจะชื่อได้ไม่หมดนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับคุณพ่อวันชัยตุยด้วงซึ่งเป็นหลักให้กับสถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพุทธเจ้าอยู่ในขณะนี้นะครับตอนเย็นมาก็ได้ไปกวาดไปถูไปทำความสะอาดหรือบางครั้งก็ได้มีโอกาสได้ไปจำนะครับเพื่อรักษาศีลที่นั้นด้วยเช่นกันก็อนุโมทนาบุญกับคุณวันชัยทุดวงด้วยนะครับแล้วก็ส่วนคุณแม่นะครับแม่สุพลนะครับแล้วก็คุณแม่รักนะครับจากบ้านนงยางเขานกขอเรียนเชิญนะครับเป็นนะครับบุญที่สร้างฐานเอาไว้กับชีวิตของตัวเองเป็นนะครับประกันชีวิตงานหนึ่งทีเดียวนะครับต่อจากนั้นมาไปที่บ้านหนองชาตินะครับบ้านหนองชาตินะครับบ้านหนองชาติอำเภอบ้านฝางนะครับก็สายบุญเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่หมวยแม่ฮักคุณพ่ออะไรนะคุณแม่วิเชียนแล้วก็คุณพ่อทวินนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับในวันที่7พร้อมคณะทุกๆท่านเลยนะครับไปร่วมบุญในการถวายองค์พระศรีวลีนะครับภิกษุนะครับผู้เป็นเลิศทางด้านผู้มีลาภมากด้วยกันนะครับก็ขอเรียนเชิญแล้วก็มาที่บ้านเต่านอนะครับบ้านตอนอคณะสายบุญอย่างบ้านตอนอก็ขอเรียนเชิญขอเรียนบอกบุญนะครับก็จะมีคุณแม่วราพรสิงห์คำป้องแล้วก็คุณพ่ออะไรนะนามสกุลคนใหญ่คุณพ่อสวัสดิ์คนใหญ่นะครับป้าผู้ช่วยแล้วก็คุณพ่อบุญเลิศติวเฮียงนะครับที่จำได้นะครับแล้วก็มีคุณแม่จำเนียนสีงามคุณแม่ในรายแบบนี้นะครับก็ลึกเรียกถึงอ๋อนี่ก่อนนะครับคุณแม่ยินดีนะครับคุณแม่ยินดีตาเกิดนะครับแล้วก็น้องดี้นะครับก็ขอเชิญนะครับไปร่วมบุญที่สถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมนะครับพุทธเจ้าวัดหนองไหลตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับในวันที่7

ายน2519นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา9โมงเช้านะครับ10โมงก็จะได้นะครับพากล่าวพระรับศีลนะครับก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่นะครับบ้านเขื่อนเนาะบ้านเขื่อนพี่อ้อยนะครับพี่อ้อยนะน้องกุ้งอย่าลืมนะครับวันที่7มิถุนายนก็ขอเชิญนะครับไปร่วมบุญในการถวายพระศิวดีภิกษุผู้มีละมากด้วยกันส่วนทางด้านบ้านเขื่อนนะครับซึ่งเป็นตัวเขื่อนหลักเนี่ยก็เรียนเชิญคุณแม่ยวนคุณแม่ครูนะครับแล้วก็คุณแม่กนิษฐานะครับไปร่วมบุญด้วยกันนะครับไปร่วมบุญด้วยกันที่ไหนอีกที่นี้บริเวณใกล้เคียงนะครับก็จะมีคณะนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านชาติชายชาธมาท่านปรวัตรวันจงคำนะครับพร้อมด้วยสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นนะครับหลายท่านเลยทีเดียวนะครับคุณพี่นะครับหมวดเทิดนะครับก็เช่นกันนะครับมีที่ไหนอีกที่อยู่ระแวกใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงแล้วก็มีคณะจากคุณแม่วิไลนะครับทินสะอาดนะครับที่เป็นคณะสายบุญจากวัดพระอารามหลวงคือเจดีย์9ชั้นนะครับวัดก็ขอเรียนเชิญนะครับถ้าหากมีโอกาสก็ขอเรียนบอกบุญขอเรียนเชิญไปร่วมบุญไปร่วมกุศลด้วยกันครับสำหรับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงนะครับสะพานบุญนะครับสวทนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของบุญกุศลซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ในบางครั้งบางโอกาสนะครับแต่ส่วนมากด้วยก็จะมีการนะครับยกเอาธรรมะของพระศาสดาได้มาแสดงให้ฟังนะครับจะได้มีนะครับความรู้นะครับในการที่จะใช้ชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับบุคคลที่ได้ศึกษาธรรมได้เล่าเรียนธรรมนี้ก็จะมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากบุคคลอื่นก็คือจะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนะครับทำอะไรก็มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะครับว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้นะครับควรเสพสิ่งนี้ไม่ควรเสพสิ่งนี้เป็นกุศลสิ่งนี้เป็นอกุศลนะครับก็จะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เป็นพิเศษเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับในวันที่7นะครับมิถุนายนนั้นนะครับก็จะเป็นนะครับวันที่ถวายพระศิวดีนะครับพระภูมิรับมากพร้อมด้วยการถวายเก้าอี้แล้วก็โต๊ะนะครับให้กับสถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพุทธเจ้านั้นท่านใดที่สะดวกก็ขอกราบเรียนเชิญกราบเรียนบอกบุญนะครับหรือท่านใดอยากจะร่วมนะครับในการซื้อเก้าอี้สำหรับถวายสงฆ์นะครับเพื่อเป็นนะครับหลักประกันนะครับว่าเมื่อเราทำกาละนะครับจากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีบุญในส่วนนี้นะครับเป็นฐานค้ำชูนะครับทำให้เรานั้นต้องไม่เกิดในกำเนิดดิฉานเปรตวิสัยต่อไปนะครับส่วนที่9นั้นนะครับก็เป็นงานของวัดธาตุพระอารามหลวงนะครับโดยนะครับท่านพระนะครับราชพัฒนะนะครับพัฒนาราชบัณฑิตนะครับก็ท่านก็เป็นเจ้าวาดนะครับวัดธาตุพระอารามหลวงก็คือท่านเจ้าคุณนะครับท่านก็ขอเดินเชิญนะครับเสร็จจากวันที่7ก็มาต่อวันที่9ที่วัดธาตุพระอารามหลวงได้เลยนะครับซึ่งวันนั้นก็จะเป็นการยกกล่องฟ้าบริกาในการสร้างนะครับวิหารนะครับวิหารอาสาศรีสัตตนาคณหุตนะครับก็คือหลวงลิฟต์ก็คือหลวงพ่อนะครับพระลับเองของเรานี่เองนะครับก็เขากราบเรียนเชิญกับเรียนบอกบุญนะครับทั้งสองที่เลยส่วนอาจารย์มนุษย์เองนะครับช่วงวันที่28ก็จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดมหาสารคามนะครับก็จะมีการไปนำน้ำปานะและพระทหารไปถวายสงฆ์นะครับที่มาเข้าประชุมร่วมกันเป็นจำนวนถึง 1,300 รูปนะครับก็ท่านใดที่อยากจะไปร่วมบุญนะครับก็ขอเชิญนะครับขอเรียนเชิญเลยที่วัดปัจฉิมวาสนะครับที่วัดปัจฉิมวาสจังหวัดมหาสารคามนะครับก็ขอเรียนบอกบุญขอเรียนเชิญไปร่วมบุญถวายพระทหารสงฆ์หมู่ใหญ่ถึง 1,300 รูปเลยทีเดียวนะครับอาจารย์มรุตเองก็เช่นกันนะครับพอได้ยินข่าวของพระของเจ้ามาก็เกิดความรู้สึกยินดีเป็นปีติใจสมณใจปราบปลื้มใจนะครับวันที่18นะครับวันที่18
สำหรับวันที่18ที่จะถึงนี้นะครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับอีก2วัน3วันนี้นะครับอาจารย์มารุตเองก็จะเดินทางไปถวายพระทหารสงฆ์และก็นาปานะพร้อมกันนี้ก็จะได้สาธยายธรรมบรรยายธรรมนะครับอยู่ที่สวนธรรมอรุณวดีนะครับบ้านแก่นเท่านะครับตำบลป่ามะนาวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับก็คือวันที่18นั้นจะเป็นงานมุทิตานะครับของท่านพระอาจารย์ปีชาคันติพโลท่านใดที่ได้รู้จักนะครับมักคุ้นกันก็ขอกล่าวตนาขอการนิมนต์นะครับตามอัธยาศัยเลยนะครับส่วนทางด้านของฝ่ายคฤหัสถ์นี่ก็จะเตรียมพร้อมสำหรับในการที่จะถวายพระทหารแก่สงฆ์แล้วก็ถวายน้ำปานะแก่สงฆ์นะครับเพื่อรับนะครับบุญกุศลจากท่านผมเป็นผู้มีศีลดีอยู่แล้วนะครับในวันดังกล่าวนั้นอาจารย์มารุตเองนะครับก็คงจะต้องได้ทำพัฒนาเยอะหน่อยนะครับอาจจะต้องไปที่วัดสว่างวันนาวาสนะครับแผ่สองแผ่นะครับแล้วก็วัดดาบพระเมงทองด้วยนะถ้าทันนะครับแล้วก็จะมาที่บ้านของนะครับท่านเจ้าภาพนะครับสำหรับสวนธรรมอรุณวดีนะครับของท่านพระอาจารย์ปีชาคันติพโลนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่บ้านแก่นเท่านะครับเป็นสวนธรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยนะครับเท่าที่ทราบมาก็เกี่ยวเนื่องด้วยของพุทธวจนะนะครับแต่ว่าส่วนในหลักของท่านพระอาจารย์แล้วนะครับก็เกี่ยวไปด้วยของธรรมะทุกที่ไม่จะต้องเป็นว่าจะต้องเป็นสำนักใดสำนักหนึ่งนะครับที่ใดมีธรรมนะครับที่ใดมีธรรมที่นั่นก็เป็นสถานที่ของพระพุทธเจ้าดังพระองค์ได้ตรัสเอาไว้กับพระอานนท์ก่อนที่พระองค์จะพระนิพพานเอาไว้ว่าอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอต่อไปโดยการร่วมแบ่งเราซึ่งพระองค์ก็ได้สั่งเอาไว้เรียบร้อยนะครับที่นี้ก็มาถึงในยุคของเราแบบเราจะทำอย่างไรจึงจะสักการะบูชาในตรงนี้นะครับก็มีการนะครับปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะครับเข้า

ขออภัยนะครับอาจารย์มนุษย์เองลืมว่ามีบุญที่ไหนอีกไหมนะครับมีบุญมีงานที่ไหนอีกหรือเปล่าก็เลยนะครับยังคิดอยู่นิดนึงขออภัยด้วยนะครับเหมือนกับว่าจะมีงานหนึ่งมีบุญอยู่บุญหนึ่งที่ท่านได้ฝากอาจารย์มารุธมาอาจารย์มารุธก็ลืมเลยนะครับนี่ลืมเลยนะครับเพราะช่วงวันที่15ที่ผ่านมานั้นนะครับเอาไม่ใช่ครับขออภัยช่วงวันที่8ที่9ที่ผ่านมานะครับอาจารย์มารุธเองก็ได้เดินทางไปงานนะครับปักเขตนะครับสีมาของนครวัดอัคคารามนะครับโดยมีท่านพระอาจารย์ไพฑูรย์นะครับเป็นเจ้าวัดที่นั่นนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับเพราะว่าได้มีการปักนะครับเขตของสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ทุกคนก็แยกย้ายกันกลับนะครับทีนี้ก็มาบุญใหม่ก็คือทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือวันที่7นะครับมิถุนายน2519นะครับเวลา10โมงเช้าก็จะมีการถวายนะครับองค์ศรีพลีนะครับพระธีระภูมิลาภมาแล้วก็ถวายนะครับเกี่ยวกับโต๊ะเก้าอี้นะครับผ้าปูโต๊ะผ้าคลุมเก้าอี้ต่างๆและสิ่งของต่างๆเอาไว้มากมายนะครับก็จะได้นำมาถวายนะครับในวันที่7มิถุนายนนะครับท่านใดที่สะดวกก็ขอนะครับเรียนเชิญไปร่วมถวายด้วยกันนะครับต่อจากวันที่7มาก็จะเป็นวันที่9นะครับก็จะเป็นงานของนะครับวัดธาตุพระอารามหลวงนะครับที่เป็นงานยกช่อฟ้านะครับซึ่งก็ได้มีการนะครับประชาสัมพันธ์ทราบว่าวันที่9นะครับก็จะมีนะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองขอนแก่นมารวมกันที่นี่เยอะเลยนะครับตั้งแต่ท่านผู้ว่านู่นแหละนะครับลงมาประชุมแล้วนะครับอาจารย์มารุธเองเสร็จจากงานของสถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพุทธเจ้าบ้านหนองไหลตำบลโคกศรีที่7นะครับเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้เก็บอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เดินทางมาช่วยเหลือพระอาจารย์ว่าท่านจะได้เก็บอะไรนะครับเพิ่มเติมตรงไหนจะได้จัดแต่งนะครับให้สวยงามอย่างไรนะครับก็จะได้มาช่วยท่านด้วยนะครับเพราะอาจารย์มารุธกับท่านเจ้าคุณก็มีความสนิทสนมกันดีนะครับก็มีอะไรท่านก็จะเมตตานะครับเรียกอาจารย์มารุธไปเพื่อปรึกษาวางแผนหาเรืออยู่ตลอดนะครับแต่พอถึงงานท่านนะครับอาจารย์มนุษย์เองก็จะมาดูแลช่วยเหลือท่านตั้งแต่วันที่8นะครับตั้งแต่วันที่8เลยนะครับเพราะวันที่9ก็จะเป็นวันงานแล้วนะครับตัวผมเองอาจารย์มนุษย์เองที่นะครับได้มาประกาศประชาสัมพันธ์นี้นะครับก็ขออนุโมทนาสาธุการบุญนะครับกับท่านเจ้าภาพนะครับทั้งสองงานเลยไม่ว่าจะเป็นงานของนะครับสถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพุทธเจ้าก็คือเจ้าภาพถวายพระศรีวดีก็ดีถวายเก้าอี้ถวายโต๊ะก็ดีนะครับแล้วก็นะครับทางเจ้าภาพที่นะครับได้ประวรณานะครับในการที่จะเป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นเสา

ก็ขอเรียนเชิญนะครับด้วยตามอัธยาศัยนะครับไม่ต้องมีนะครับมาเป็นจำนวนเงินเป็นแสนเป็นล้านแต่ต้องค่อยอย่างนะครับเพราะว่าพระอาจารย์นะครับขออภัยครับท่านเจ้าคุณท่านเองก็ได้นะครับเปิดโอกาสให้เรานั้นนะครับได้ทำบุญนะครับก็คือหรือนะครับเอาที่เราพอจะทำได้ดังไว้นะครับเช่นนะครับเหล็กโครงสร้างราคาเนี่ยก็ตั้ง500เส้นนะครับ500เส้นก็เส้นละ 1,000 บาทนะครับแล้วก็เหล็กโครงสร้างอีกนะครับ 1,000 เส้นนะครับเส้นละ500บาทนะครับแล้วก็ปูนก่อฉาบนะครับ 3,000 ถุงก็ถุงละ100บาทแล้วก็กระเบื้องมูลค่า 30,000 แผ่นนะครับก็คงละนะครับแผ่นละ29บาทนะครับแล้วก็ไปทำบุญไปสร้างกุศลไปสร้างหลักประกันนะครับการทำประกันนั้นก็เพื่อเกิดเหตุในวันหนึ่งเราต้องนะครับประสบอุบัติเหตุนะครับเราจึงทำประกันแต่ว่าการทำบุญนี้เป็นการประกันความตายนะครับประกันการที่ไม่ได้เกิดกลับมาเกิดในลักษณะของการเป็นนะครับเปรตนะครับอสุรกายนะครับสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกนะครับพูดต่างๆเนี่ยก็จะไม่ต้องนะครับได้กลับมาเกิดอยู่ในตรงนี้อีกแล้วเป็นผู้ที่หลุดรอดจากตรงนี้ไปแล้วก็อาจจะได้บรรลุธรรมในภพต่อไปก็ได้นะครับมีเวลาอีกประมาณ5นาทีนะครับท่านใดนะครับที่เป็นองค์กรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับวัดนะครับสถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมนะครับต่างๆนะครับที่เป็นองค์กรนะครับอบต.นะครับแล้วก็เทศบาลนะครับที่อยากจะให้รายการของนะครับอาจารย์มารุตได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ก็ส่งเข้ามาทางไลน์ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของไลน์นะครับ0849555577 0849555577นะครับก็เป็นเบอร์ไลน์เลยนะครับมีอะไรก็ส่งแจ้งทางไลน์ได้อีกเลยก็ได้นะครับก็จะได้มาประกาศอนุโมทนาสาธุการบุญแล้วก็จะได้ให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับได้สาธุการในบุญหรือนะครับถ้าเป็นเรื่องของงานนะครับอาสาก็จะได้มาช่วยในการนะครับงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็ส่งเข้ามาหรืออยากจะมาประกาศประชาสัมพันธ์เองก็ยินดีนะครับก็ยินดีในห้องส่งก็จะมีนะครับเก้าอี้นะครับให้สำหรับท่านผู้ร่วมรายการนะครับได้มาประกาศนะครับชวนเชิญเรียนเชิญนะครับทางด้านของงานนะครับบุรณะบุรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามหรือทางโลกก็จะเป็นงานเกี่ยวเนื่องด้วยนะครับอาสาในการเก็บกวาดขยะนะครับในถนนทางต่างๆนี่ก็ขออนุโมทนาสาธุการบุญด้วยนะครับเพราะว่าท่านเหล่านี้นะครับเป็นผู้ที่เสียสละนะครับโดยที่ไม่หวังซึ่งเงินและทองนะครับอาจารย์มารุตก็ขอยกนิ้วให้เลยนะครับว่าเป็นบุคคลเลิศผู้คนประเสริฐนะครับคนเหล่านี้เมื่อทำกาละตายไปนะครับย่อมจะได้ไปอยู่ในสถานที่ประเสริฐเสมอนะครับสำหรับนะครับงานของพระธาตุพระอารามหลวงนะครับก็จะมีคณะนางรำจิตอาสานะครับของคณะแม่แฝดนะครับก็จะมานะครับร่วมรำนะครับถวายพระป่านะครับในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะครับจากวัดธาตุขออภัยครับจากวัดหนองแวงพระอารามหลวงนะครับก็จะได้มานะครับร่วมรำนะครับในการพระป่าในการถวายพระป่าในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะครับคณะนางรำจิตอาสาของคณะแม่แฝดนะครับซึ่งเป็นคณาจารย์วัดหนองแวงพระอารามหลวงเช่นกันนะครับ

ขาสั้นเราบรรสุกหน้านะครับอาจารย์มารุตนะครับจริงๆเขาได้บอกท่านเจ้าคุณเอาไว้แล้วนะครับว่าถ้าท่านเจ้าคุณมีโอกาสจะเข้ารายการก็ขอกราบนิมนต์อาราธนาได้เลยนะครับเพราะว่าวันศุกร์หน้าและศุกร์ต่อไปนั้นนะครับก็ยังเหลืออีก2วันอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้โทรนะครับปรึกษานะครับหารือกับท่านแล้วก็จะท่านจะได้มานะครับบอกสาธยายนะครับบอกต่อว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนอะไรยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการเสียงชุมชนคนอีสานวันศุกร์บ่ายโมงช่วงสะพานบุญสพทดำเนินรายการโดยผมอาจารย์มารุตพิลาผู้ก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพุทธเจ้าบ้านหนองไหลตำบลคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็คงต้องจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้วันศุกร์หน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับกองทัพภาคที่2ใช้ความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาช่วยเหลือชาวไทยที่พลัดหลงขณะหาของป่ากลับสู่ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: รองอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: กองทัพภาคที่2ใช้ความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาช่วยเหลือชาวไทยที่พลัดหลงขณะหาของป่ากลับสู่ประเทศอย่างปลอดภัย
10: พลตีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ได้รับมอบตัวนายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์จากพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ราชอาณาจักรกัมพูชาหลังจากนายโยชน์พลัดหลงขณะเข้าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาภายหลังการประสานงานผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาพบว่านายโยชน์ถูกดำเนินคดีในประเทศกัมพูชาในข้อหาข้ามแดนโดยผิดกฎหมายก่อนที่ทางกัมพูชาจะอนุมัติส่งตัวกลับประเทศไทยเบื้องต้นผลการตรวจสุขภาพพบว่ามีสภาพร่างกายปกติและกองทัพภาคที่2จะนำส่งกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยพร้อมยืนยันเดินหน้าปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมและเสริมสร้างความร่วมมืออันดีตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องวีรชัยศิริกาสบท.ศรีสะเกษรายงาน
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับการปล่อยตัวนายโยชน์ชาวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถูกทหารกัมพูชาจับตัวขณะพลัดหลงชายแดนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมกล่าวสั้นๆว่าเป็นเรื่องที่ดีและขอให้เป็นไปตามรายงานดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบกระดาษทิชชู่ปนในไส้เกี๊ยวปลาย้ำผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนเพื่อรับการเยียวยาทางแพ่งได้เต็มที่
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นพบสิ่งแปลกปลอมลักษณะคล้ายกระดาษทิชชู่ปะปนในไส้เกี๊ยวปลา ซึ่งกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์โดยกำชับให้คณะกรรมการที่ปรึกษาและเลขาธิการสคบติดตามข้อที่จริงอย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบเบื้องต้นสคบได้ส่งทีมลงพื้นที่บริเวณบึงแก่นนครซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเพื่อส่งตรวจร้านจำหน่ายเกี๊ยวทอดและเกี๊ยวนึ่งเกือบ30ร้านแต่ยังไม่พบความผิดปกติจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อผู้เสียหายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรณีนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ.2522จึงได้สั่งการให้สคบ.บูรณาการทำงานร่วมกับอย.ตรวจสอบมาตรฐานสุขลักษณะอย่างเข้มงวดหากพบว่ามีการผลิตอาหารที่ไม่บริสุทธิ์หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าสคบ.พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเรียกร้องสิทธิเยียวยาทางแพ่งให้กับผู้เสียหายอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับฉินรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังพรรคแรงงานประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งท้องถิ่นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในเวสต์สตรีทติ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวานนี้พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษและหัวหน้าพรรคแรงงานว่าขาดวิสัยทัศน์และทิศทางที่ชัดเจนในการบริหารประเทศหลังพรรคแรงงานประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนเกิดกระแสเรียกร้องจากสมาชิกพรรคแรงงานบางส่วนที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ลาออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ประกาศแต่งตั้งนายเจมส์เมอร์เรย์หนึ่งในผู้สนับสนุนคนสำคัญให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่โดยทันทียืนยันว่าจะเดินหน้าทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปและพร้อมต่อสู้กับผู้ที่จะเข้ามาท้าชิงตำแหน่งโดยย้ำว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเดินหน้าสร้างเสถียรภาพและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศต่อไปน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
13: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่น้อ
14: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ค่ะพ่อผู้ใหญ
13: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
14: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะครับพ่อผู้ใหญ
13: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
14: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
13: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอโฟไทย
14: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
13: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อเอออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
14: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
13: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
15: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
16: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
17: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
16: รถมีประกันหรือเปล่าพี
17: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
16: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพ.ร.บ.คนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะ
18: พี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
17: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
19: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
5: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐสภานำ34ร่างกฎหมายค้างพิจารณากลับเข้าสู่กระบวนการหลังยุบสภาขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: รัฐสภานำ34ร่างกฎหมายค้างพิจารณากลับเข้าสู่กระบวนการหลังยุบสภาขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้ได้พิจารณาเรื่องด่วนเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบนำร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภากลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกครั้งหลังการยุบสภาเมื่อวันที่12ธันวาคม2568ส่งผลให้ร่างกฎหมายหลายฉบับไม่แล้วเสร็จโดยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มีมติขอให้รัฐสภาพิจารณาใหม่รวม34ฉบับอาทิร่างกฎหมายด้านการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตและบริการประชาชนกฎหมายล้มละลายกฎหมายอากาศสะอาดกฎหมายนิรโทษกรรมกฎหมายการปกครองท้องถิ่นกฎหมายกสทช.และกฎหมายเวรคืนเพื่อโครงการรถไฟฟ้าในการอภิปรายสมาชิกรัฐสภาทั้งสส.และสว.แสดงความเห็นแตกต่างกันโดยมีการตั้งข้อสังเกตถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกกฎหมายที่จะนำกลับมาพิจารณารวมถึงข้อกังวลว่าร่างกฎหมายบางฉบับที่มีความสำคัญเช่นด้านสิ่งแวดล้อมแรงงานการปฏิรูปกองทัพและรัฐธรรมนูญกลับไม่ได้รับการเสนอให้พิจารณาขณะที่ฝ่ายสนับสนุนเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้รัฐสภาพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งด้านสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนแสดงความไม่เห็นด้วยกับการนำร่างกฎหมายนิรโทษกรรมกลับมาพิจารณาโดยระบุว่าอาจกระทบหลักนิติธรรมและความเท่าเทียมของกฎหมายหลังการอภิปรายเสร็จสิ้นที่ประชุมจะลงมติเป็นรายฉบับหากมีร่างกฎหมายใดไม่ได้รับความเห็นชอบจะมีการพิจารณาแยกลงมติอีกครั้งว่าจะให้เดินหน้าศึกษาและพิจารณาต่อไปหรือไม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่การเรียนรู้สมัยใหม่
6: นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีภายใต้หลักการปลอดภัยโอกาสเท่าเทียมทันสมัยและยั่งยืนมุ่งเป้าการเป็นพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างทักษะอาชีพผ่านแนวคิด Learn to Earn รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นติดตามการดำเนินนโยบายที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มเปราะบางได้รับการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่Co-working space ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ70พรรษาซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ภายในอาคารให้สอดคล้องกับนโยบาย Co-working space มุ่งเปลี่ยนบทบาทของห้องสมุดจากพื้นที่อ่านหนังสือแบบดั้งเดิมสู่พื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ที่รองรับการเรียนรู้การทำงานและการพัฒนาทักษะของประชาชนทุกช่วงวัยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
7: ในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Kick Off การจัดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัทไกรสณีไทยจำกัดนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยออกจำหน่ายผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงกระจายสู่หมู่บ้านและตำบลต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาอย่างทั่วถึงสำหรับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน5คันทำหน้าที่เป็นตลาดเคลื่อนที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานในราคาพิเศษไปจำหน่ายถึงหน้าบ้านสร้างความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพิ่มจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 95.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรหยิบกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
4: ่อปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
6: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: วิกฤตพลังงานกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่กระทบต่อสังคมไทยจาะลึกทุกมาตรการรับฟังทุกเสียงสะท้อนร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดเพื่อวิถีชีวิตที่มั่นคงในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนค่ะวันนี้พบเจอกันในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569
2: ค
1: ่
2: ะ
1: 15:10 นไปจนถึง 16:00 นค่ะอยู่กับดิฉันเดย่าและคุณเปิ้ลนะ
2: คะ
1: ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และในช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณจันที่มาจันเต็มและดิฉันจิรพรบางคางก็เรียกได้ว่าอยู่เป็นเพื่อนกันไปน้ำมันจะพุ่งนะคะหรือเราจะรวยพุ่งขึ้นนะคะพี่ทัยาคะแต่ก็เรียกว่าให้กำลังใจสำหรับทุกท่านค่ะรายการนี้นะคะภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผอ. อัจฉริยะ มังคานิเรียกว่าทีมงานเข้มแข็งอยู่เบื้องหลังของการที่ทำให้ผู้ประกาศสาวทั้งสองท่านนี้ค่ะเรียกว่านี่นะออนเฟซกันเลยทีเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพจสาวขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ช่างเทคนิคของเรานะคะหัวหน้าบุญถิ่นวรโคตรนะคะแล้วก็เรียกว่าจะมีน้องมิวอัตพลพิมพ์ชายน้อยนะคะช่างเวรประจำวันค่ะแล้วก็ฝ่ายข่าวนะคะดีเจไอ้เอ๋ยนะคะเป็นทั้งผู้สื่อข่าวเป็นทั้งบรรณาธิการข่าวเป็นอะไรอีกน้องไอ้อายเป็นดีเจไอ้อายนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่เรียกว่าอยู่เบื้องหลังนะของการทำงานค่ะเอาละค่ะสำหรับในช่วงแรกนะสทขอนแก่นเป็นเจ้าภาพใหญ่นะเป็นแม่ข่ายนะคะในการที่จะร่วมผลิตรายการเผยแพร่ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันบนเพจสทขอนแก่นรวมประชาสัมพันธ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันมานะคะและก็แน่นอนพิทยาคะวันนี้สทขอนแก่นเป็นแม่ข่ายนะแล้วก็ยังมีสวทเครือข่ายอีกนะคะ
1: ค่ะอีก11จังหวัด12คลื่นความถี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาชัยภูม
2: ิ
1: เลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครและสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะร
2: ับ
1: สัญญาณถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้ค่ะ
2: แน่นอนกันเลยทีเดียวเชียวนะคะท่ามกลางที่เรียกว่าวันที่เปิดเทอมวันแรกนี่ค่ะเด็กๆนะคะก็บอกว่าทางเดียวกันไปด้วยกันและแชร์ค่าน้ำมันเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักนะคะ
1: ประหยัดพลังงาน
2: ใช่แต่เราต้องกินต้องใช้เราต้องไปต่อพี่เดียค่ะแน่นอนค่ะน้ำมันก็ต้องเติมนะคะกำลังใจก็ต้องเติมแน่นอนกันเลยทีเดียวเชียวถึงแม้ว่าช่วงนี้นะเราฟันฝ่ามาได้ด้วยน้ำมันแพงและก็ทางรัฐบาลเองนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยังคงช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มแต่วันนี้ช่วงนี้เราจะเห็นนะคะป้ายนะคะรถพุ่มพวงนะคะน
1: ี่
2: ไทยช่วยไทยโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็จะมีการช่วยเหลือค่าน้ำมันนะคะมีระดับไซส์นะคะฟังค่ะแม่ดูเหมือนว่าสาวๆเป็นลองชุดหรือเปล่าเนี่ยมีไซส์ S มีไซส์ M นะคะถ้าจำไม่ผิดมีขนาด XL นะคะอ
1: ัน
2: นี้ไม่ใช่ขนาดชุดจำลองหรือจะเป็นชุดแต่งงานนะไม่ใช่นะ
1: คะ
2: แต่จะเป็นไซส์ของรถพ่วงนะคะรถพุ่มพวงรถที่ส่งอาหารซื้อกับข้าวนี่แหละค่ะเขาจะให้เรียกว่ากำลังใจนะคะค่าน้ำมันนะถ้าจำไม่ผิดนะคะ200กว่าบาทต่อสัปดาห์หรือประมาณนี้แหละพี่เดียไหนลองเล่าสู่คุณฟังค่ะ
1: ซึ่งโครงการนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้คลิกออฟไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยได้ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนค่ะเปิดรับลงทะเบียนรถพุ่มพวงนำสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะคุณเปิ้ลคุณฟังคุณผู้ชมคะสินค้าที่มีคุณภาพราคาถูกกว่าท้องตลาดให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยรถพ่วงรถพุ่มพวงนี่แหละค่ะซึ่งรถพุ่มพวงค่ะมีหลายขนาดแล้วก็ขนาดจิ๋วที่คุณเปิ้ลบอกขนาดไซส์ S small นี่แหละค
2: ่ะ
1: ไซส์ S เนี่ยก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ขนาดกลางค่ะไซส์ S เนี่ยก็เป็นขนาดจิ๋วค่ะเป็นขนาดจิ๋วก็เป็นส่วนขนาดกลางไซส์ M ค่ะก็เป็นรถ3ล้อพ่วงข้างและมีขนาด L ด้วยค่ะเขาเรียกว่าขนาดใหญ่ก็คือประเภทรถกระบะค่
2: ะ
1: โดยสิทธิประโยชน์รถ พุ่มพวงรถพ่วงข้างที่จะเข้าไปร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพื่อลดภาระค่าครองชีพครั้งนี้นะคะก็จะได้รับค่าสนับสนุนอะไรบ้างสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะโดยจะพิจารณาจากประเภทรถพุ่มพวงกับรถกระบะเนี่ยได้ 3,000 บาทต่อเดือน3ล้อพ่วงข้างค่ะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 1,500 บาทต่อเดือนส่วนมอเตอร์ไซค์ค่ะสนับสนุนจากภาครัฐ 1,000 บาทต่อเดือนค่ะและ2ค่ะสนับสนุนชุดสินค้าเริ่มต้นสำหรับการทดลองตลาดนะคะซึ่งคาดว่าโครงการนี้ค่ะจะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทแล้วก็มีเป้าหมาย4ล้านครัวเรือนทีเดียวค่ะ
2: แต่ที่สำคัญนะคะไม่ใช่ว่าจะกำหนดกฎเกณฑ์คุณสมบัติสวยหล่อรถหรูแล้วก็ไม่ใช่คือถ้าอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการรถพ่วงนะหรือว่าพุ่มพวงขายกับข้าวเข้าหมู่บ้านเข้าชุมชนเนี่ยพี่เดย่าก็คุณต้องเข้าร่วมโครงการเฟสแรกผ่านไปแล้วนะคะรู้สึกว่าวันนี้วันแรกที่เขามีการแจกจริงค่าน้ำมันให้กับรถกลุ่มดังกล่าวแต่ถ้าเกิดว่าพลาดเฟสแรกนะคะยังมีเฟสสองเนาะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะย่า
1: ใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ในช่วงต่อไปค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมาพูดคุยกับเราถึงผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบทางประเทศภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจอีสานเราจะเป็นยังไงเราในฐานะพี่น้องประชาชนหรือภาคธุรกิจควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่
2: ะ
3: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
5: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: พราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรหยิบกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโหลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: ับเข้าสู่รายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนค่ะวันนี้เรามีแขกพิเศษค่ะอยู่กับท่านมนัชชัยจึงตระกูลค่ะรองผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะเราจะมาพูดคุยกับท่านรองมนัชชัยจึงตระกูลค่ะในเรื่องราวของแนวโน้มเศรษฐกิจอีสานนะคะท่านคะอยากจะทราบว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยจะมีผลกระทบแนวโน้มต่อเศรษฐกิจอีสานในปี2569หรือไม่อย่างไรคะ
1: คร
0: ับ
1: โอ้มีแน่นอนเลย
2: มีแน่นอนเลย
1: ใช่ครับ
2: กระทบแน่นอนเลย
1: ใช่เพราะว่าเดิมเนี่ยที่จริงปีนี้ครับเราคิดว่าเศรษฐกิจอีสานเนี่ยก็น่าจะไม่โตอ่ะเทียบกับปีที่แล้วเพราะว่าหลายๆเรื่องนะครับ
0: เรื่อง
1: กำลังซื้อเองแล้วก็เรื่องราคาสินค้าเกษตรเองก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ยิ่งมีเรื่องสถานการณ์สงครามเข้ามาอีกครับก็เลยทำให้แบบแนวโน้มเศรษฐกิจปีนี้หน้าก็น่าจะแย่ลงกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราอันมาดูว่ามันกระทบยังไงนะครับก
0: ็
1: จริงๆสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือเรื่องของน้ำมันที่มันปรับสูงขึ้นท
0: ี
1: แรกเพื่อครั้งก่อนที่มาออกรายการเนี่ยพอกลับไปเนี่ยราคาน้ำมันก็ดูเหมือนจะดีนะมันลดลงมาแต่ว่าช่วงสองฟอมวันนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมครับ
0: ตกใจมาก
2: รอให้ดีใจมาก
1: ครับต้นทุนน้ำมันมันก็เป็นต้นทุนของค่าขนส่งของหลายๆอย่างเนาะเราจะสังเกตว่าพี่ระยะกับคุณเปิ้ลเวลาไปกินข้าวหรืออะไรเนี่ยสังเกตไหมครับว่าบางร้านก็จะแบบขอบวกใช่ไหมฮะ
0: ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น
1: ใช่ไหมครับมันก็หมายความว่าเงินเราเท่าเดิมเนี่ยเราก็ซื้อของได้ลดลงใช่ไหมครับเราก็จะเหลือเงินไปจับจ่ายใช้สอยนี่ลดลงอันนี้มันก็กระทบเศรษฐกิจ
2: ก็นึกว่าช็อปเก่งนะไม่ใช่
1: จริ
2: งของแพง
1: ใช่ใช่แล้วถ้ามาดูว่ากลุ่มไหนที่จะได้รับผลกระทบแบบค่อนข้างมากเนี่ยครับเราก็คิดว่าในอีสานก็จะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับกล
0: ุ่
1: มแรกจะเป็นเกษตรกรเนาะกลุ่มที่2เนี่ยคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวและกล
0: ุ่
1: มที่3เรื่องการก่อสร้างเดี๋ยวเรามาดูทีละกลุ่มเลยนะฮ
0: ะ
1: ก็เกษตรกรเนี่ยอีสานเนี่ยมีแรงงานประมาณ10ล้านคนนะตัวเลขกลมๆทราบไหมครับว่าเป็นเกษตรกรสักกี่คนให้ทาย
2: ก็น่าจะเยอะนะคร
1: ับ
2: เก
1: ิน
2: ครึ่งใช่ไหมคะท่านคะ
1: ประมาณครึ่งหนึ่งครับ
2: โอ้ค่ะนี่ไม่ใช่
1: คร
2: ึ่
1: งหนึ่ง5ล้านคนเป็นเกษตรกรซึ่งตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูการเพาะปลูกใช่ไหมครับก
0: ็
1: ตัวที่เขาต้องใช้เยอะเลยก็คือนอกจากน้ำมันที่เอาไปเติมรถไถสูบน้ำอะไรเนี่ยก็จะมีเรื่องปุ๋ยใช่ไหมครับ
2: การเกษตรมีค
1: ่
2: าใช้จ
1: ่
2: าย
0: ทางอย่างนี้ไหมคะ
1: ใช่ครับซึ่งพอน้ำมันมันแพงเนี่ยราคาปุ๋ยมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยมันก็เป็นผลผลิตที่มันได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันอีกที่นึงนะครับก
0: ับ
1: ก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันก็ทำให้ราคาปุ๋ยแล้วปุ๋ยเราผลิตเองในประเทศไม่ได้นะครับต้องนำเข้าก็ได้ยินว่าตอนนี้หลายๆที่ราคาก็ขยับขึ้นกระสอบนึงจากประมาณ600ถึง800ก็ขึ้นไปเป็นพัน
2: ประชาชนบางส่วนเกษตรกรชาวนาบอกว่าหน้านาทีไรปุ๋ยขึ้นทุกทีเลยท่านคะเกี่ยวกันไหมคะหรือว่ารัฐบาลเอ๊ะแอบโกงหรือเปล่าอันนี้เสียงสะท้อนนะคะ
1: จริงๆมันเป็นเรื่องของตัวปริมาณที่มันขาดเพราะว่าสงครามทำให้แบบเรานำเข้าไม่ได้นะก็เลยทำให้แบบราคามันแพงขึ้นอ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ก็จะเป็นแบบกลไกตามธรรมชาติเน
2: า
1: ะที่
2: จริงอยากให้มีแนวโน้มว่ายังไงจะลดลงได
1: ้
2: ลดราคาช่วยชาวนา
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นก็ต้องกระจายแหล่งนำเข้านะครับซึ่งตอนนี้เรานำเข้าจากโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียเนี่ยเรานำเข้าจากตะวันออกกลางค่อนข้างเยอะนะครับซ
0: ึ่
1: งใช่คือถ้ามีการกระจายแหล่งนำเข้าสามารถที่จะจัดหาซื้อจากที่อื่นได้เนี่ยม
0: ัน
1: ก็น่าจะดีขึ้นแต่อันนี้มันต้องใช้เวลาเน
2: า
1: ะ
2: ก็ถือว่าน่าจะไม่มีทางเลือกที่ทำให้เราแก้ปัญหาตรงนี้ได้
1: เพราะปุ๋ยแพงแล้วเนี่ยเกษตรกรก็อาจจะใส่ปุ๋ยมีเงินใส่ปุ๋ยน้อยลงครับมันก็จะกระทบผลผลิตนะที่ม
0: ัน
1: จะออกใช่ครับก็กลุ่มที่สองก็จะเป็นท่องเที่ยวนะคนที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยก็น้ำมันแพงนะครับก็กระทบอยู่แล้วต้นทุนการเดินทางอะไรเงี้ยก็คนก็อาจจะมีแนวโน้มใช้รถท่องเที่ยวน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าไป
2: ถ้าจะบอกว่าจะเที่ยวทิปนี้ก็ไม่ได้ก็เป็นการมิจฉาชีพหลอกลวงเขาอ
1: ีกแล้วนะครับหรือถ้าจะไปเที่ยวก็อาจจะไประยะสั้นๆใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแทนนะครับแล้วก็ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นอย่างไปพักโรงแรมเนี่ยแต่ก่อนจองห้องพักบวกอาหารเช้าตอนนี้ก็ห้องพักอย่างเดียวได้ไหม
0: เดี๋ยวอาหารเช้า
1: ไปหาซื้อเองไม่กินก็ได้
0: ไม่ประหยัด
1: ใช่ครับ
0: คิดแบบประหยัดไปก่อน
1: อันนี้เราก็เห็นมันเลยทำให้แบบคนที่ทำธุรกิจด้านนี้ก็อาจจะมี ได้รับผลกระทบครับอย่างช่วงสงกรานต์เราก็เห็นค่อนข้างชัดว่าหลายๆที่ครับก็คนเนี่ยกลับบ้านน้อยลงน
2: ะ
1: กลับบ้านน้อยลงเราเห็นค่อนข้างชัดมันก็เลยทำให้ไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านๆมาแล้วก็ตัวก่อสร้างเองเนี่ยแน่นอนหลายๆอย่างมันมาจากการขนส่งแล้วก็น้ำมันเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบด้วยในการผลิตไม่ว่าจะเป็นพวกยางมะตอยหรือว่าพวกปูนซีเมนอะไรพวกนี้ครับราคาก็ขยับขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับคิดดูว่าเรามีงบสร้างบ้านสมมุติจากเดิมเนี่ย1ล้านบาทแล้วเราได้บ้าน1หลังแล
2: ้
1: วแต่ตอนนี้ราคาของมันขึ้นนะครับมันขึ้น1ล้านเนี่ยอาจจะได
2: ้ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมคุณฟังคร
1: ับ ใช่ฮะ
2: เพราะงั้นใจหายเนี่ยนะคะ
1: ใช่นี้มันก็จะกระทบ
0: ใช่ช่วงนี้ต้องแบบ
1: ใช่ใช่
0: ชื่อไปก่อน
1: ใช่ครับก็อาจจะตัดสินใจโอ้ยไม่ยังสร้างไม่ได้อ่
2: ะ
1: เงินเท่าเดิมมันไม่ได้อ่ะ
2: ไม่ได้เหมือน
1: หรือถ้าจะได้ก็ต้องลดขนาดลงใช่ไหมครับ
0: กระทบหลายอย่างเลยทั้งแรงงานด้วย
2: แสดงว่าซึมนานแน่ๆเลยนะคะอย่างนี้ค่ะ
1: มันก็
2: แล้วทางธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอะไรที่จะช่วยหรือว่าสนับสนุนให้ประชาชนสบายใจนะหรือว่ามีแนวทางที่แก้ปัญหาตรงนี้เบื้องต้นอย่างไรบ้าง
1: ครับจริงก็มีหลายมาตรการนะครับที่ออกมาทั้งของภาครัฐเองแล้วก็ของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเอาของแบงก์ชาติก่อนละกันนะครับถ้าของแบงก์ชาติเนี่ยเรามีมาตรการเดิมที่ทำมาก่อนแล้วในเรื่องของการช่วยในการแก้ปัญหาหนี้สินนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เนี่ยอันนี้สำหรับคนที่มีหนี้เสียคนที่เป็นหนี้เสียเดิมอยู่แล้วเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทเนี่ยถ้าไม่รู้จะไปทางไหนไม่มีทางออกนะครับลองเข้ามาดูโครงการนี้ดูนะครับเพราะว่าอันนี้เขาจะมีการปรับโครงสร้างหนี้แบบผ่อนปลนค่อนข้างเยอะนะครับเช่นแบบมาเข้ามาจ่ายสักบางส่วนนะปิดบัญชีไปเลยปิดจบไปเลยหรือว่าจ่ายทีเดียวไม่ไหวเนี่ยก็อาจจะผ่อนจ่ายเป็นงวดที่แบบค่างวดเนี่ยแบบถูกลงมากๆเลยนะครับ
2: อันก็ได้ที่
0: จะเป็นการช่วยเยียวยา
1: ใช่ใช่ครับ
2: จ่าย
1: นะคะใช่เขาทำได้เนี่ยประวัติคุณก็จะไม่เสียเพราะว่าคุณปิดหนี้จบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้อันนี้เป็นโครงการเดิมที่มีมาอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์สู้รบอะไรนี้ครับแล้วก็ทางด้านธุรกิจเองเนี่ยเราก็มีโครงการ SME Credit Boost ซึ่งก็คือแบบเป็นการช่วยค้ำประกันสินเชื่อให้กับทาง SME ที่จะมากู้กับธนาคารต่างๆนะครับก็ SME เราก็ต้องยอมรับนะว่าความเสี่ยงของเขาเนี่ยก็จะสูงกว่าธุรกิจขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็จะช่วยชดเชยให้ก็ทำให้ธนาคารเนี่ยกล้าที่จะปล่อยสินเชื่อมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ที่มีสถานการณ์เข้ามาเรื่องสงครามเพิ่มเติมเนี่ยฮะก็เราก็ขอให้ทางธนาคารเนี่ยช่วยในการแบบติดตามลูกหนี้นะติดตามลูกหนี
2: ้
1: ว่าถ้าลูกหนี้เริ่มมีสัญญาณที่จะแบบจ่ายหนี้ไม่ไหวหรือว่าเริ่มมีขาดสภาพคล่องหรืออะไรเงี้ยต้องรีบเข้าไปพูดคุยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอาจจะปรับโครงสร้างพักดอกเบี้ยไหมหรือว่าขยายระยะเวลาชำระหรือว่าจะลดงวดผ่อนอะไรเงี้ยก็นี่ก็จะตามลูกค้าแต่ละรายซึ่งอาจจะต่างกันได้นะ
2: คือลูกค้าต้องไม่เงียบนะคะไม่ใช่ว่าตามตัวไม่ได้แล้วหายเงียบอย่างนี้โอ้โหแน่นอนเลยนะคะท่านอาจจะเรียกว่ามีความผิดก็ได้เสี่ยงต่อการที่จะไม่ใช้หนี้หรือไม่ได้นะคะ
1: ใช
2: ่จริงๆเจ้าหน้าที่ตามตัวก็จะใจหายแต่ว่าที่หายไปไหนไม่ได้แบบนี
1: ้อย่างตัวลูกหนี้เองที่แบบก็ไม่อยากให้แบบจนแบงค์เขามาตามเนาะเราต้องสำรวจตัวเองก่อนช่วงนี้นะครับสำรวจตัวเองว่าถ้าเรามีหนี้หรือมีสมมุติมีหนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าตอนนี้เราสถานะการเงินเราเป็นยังไงเราได้รับผลกระทบจากสถานการณ์มากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเธอเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยให้รีบไปขอพูดคุยกับเจ้าหนี
2: ้
1: ก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้เขามาตามแล้วก็อย่ารอให้เป็นหนี้เสียแล้วถึงไปนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหนี้เสียแล้วมันใช่มันจะแก้ยากพอเราเข้าไปพูดคุยเนี่ยทางธนาคารเขาก็จะเห็นว่าแบบเราแบบให้ความใส่ใจนะ
2: ให้ความใส่ใจ
1: ใช่ใช่
2: คือไม่ใช่ว่าไม่มีไม่หนีแล้วไม่จ่าย
1: ใช่
2: ไม่ใช่นะคะคือขั้นต่อไปนี่นั่นแหละค่ะเท่าว่าท่านคือตัดอนาคตเรื่องของการกู้ยืมเงินละนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะเสียเครดิตไป
2: ใช่นะคะ
1: ใช่ก็ต้องเข้ามาคุยกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ
0: นอกจากกระทบต่อเกษตรการก่อสร้างธุรกิจการท่องเที่ยวยังมีกระทบด้านไหนบ้างอีกครับ
1: ก็ จริงๆก็กระทบทุกส่วนนะเพราะว่าต้นทุนน้ำมันมันเป็นอะไรที่เราต้องใช้กันอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีบอกว่าเราใช้รถไฟฟ้าเยอะขึ้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะเป็นสักสัดส่วนไม่เยอะส่วนใหญ่เป็นคนเมืองที่ใช้แต่ถ้าเราไปดู
2: ใช่ใช่แต่หลักๆก็คือยังไงก็คือรถยนต์ที่ใช้พลังน้ำมันอยู่ด
1: ีไปดูตามชนบทต่างๆอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นรถน้ำมันอยู่นะครับที่ยังใช้กันก็ได้รับผลกระทบกว้างเลยเพียงแต่ว่าที่เอาให้มาดูเรื่องเกษตรเรื่องท่องเที่ยวก่อสร้างเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นคิดว่าก็จะเป็นคนกลุ่มใหญ่แหละที่น่าจะได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับ
2: ชัดเจนว่ามีสัญญาณวันนี้นะเสี่ยงมากเลยนะคะแล้วทีนี้ให้พี่น้องประชาชนนะที่ฟังอยู่ในช่วงนี้ค่ะอาจจะเป็นหนี้แล้วก็ไม่เป็นหนี้นะคะหรือจะเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการพวก SME ค่ะท่านคะให้ท่านได้แนะนำนะพี่ดิยาเนาะมีแนวทางที่ต้องเฝ้าระวังอย่างไรความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นเราต้องรับมืออย่างไรเชิญค่ะ
1: กลุ่มที่ไม่เป็นหนี้เนี่ยอันนี้เขาเป็นข้อดีของเขาอยู่แล้วเรื่องภาระเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะแต่ว่าช่วงที่สถานการณ์มันไม่แน่นอนเนี่ยอันนี้ก็ต้องวางแผนธุรกิจดีๆนะครับในเรื่องของสภาพคล่องเรื่องวัตถุดิบสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่

0: ติดต่อได้นะหรือว่าถ้าไม่แน่ใจว่าจะหาทางออกอย่างไรสามารถที่โทรมาปรึกษาแบงค์ชาติได้นะครับเบอร์12 13นะครับฝากไปเลยใช
1: ่
0: ครับใช่ครับถ้าอยากขอคำปรึกษาแนะนำเรื่องของการบริหารเงินช่วงนี้หรือว่าการแก้ไขปัญหาหนี้สินช่วงนี้เนี่ยก็ถ้ายังไม่รู้จะถามใครดีเริ่มต้นยังไงนะครับก็มาที่แบงค์ชาติได้นะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะบอกมีผู้เชี่ยวชาญครับแนะนำช่องทางต่างๆให้นะครับ
2: ค่ะครอบคลุมจริงไหมคะพี่เดียคะ12 13นะคะสายด่วนเรื่องของเคลียร์หนี้สินกันนะคะถ้าท่านอยากจะสบายใจนะเพราะเราต้องรับผิดชอบนะท่านคะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราได้กู้หนี้ยืมสินนะคะแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งค่ะเราเดือดร้อนจริงๆถ้าเครดิตดีนะคะเข้ามาถึงปุ๊บนี่คือเรียกว่าท่านก็จะสบายใจง่ายต่อการที่จะเสริมสภาพคล่องนะทางด้านการเงินในช่วงนี้บอกเลยนะว่าไร่นานะช่วงนี้คือการทำนา บางท่านนะเป็นทั้งเกษตรกรเป็นทั้งค้าขายคือเอาทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะให้อยู่รอดนะบางอาชีพคือไปแล้วนะคือถอยไม่ได้นะโดยเฉพาะเรื่องของการทำการเกษตรเหล่านี้แต่บางครั้งที่เม็ดเงินนะเรื่องของเงินนะสำคัญในการที่จะไปสนับสนุนให้ทั้งการเกษตรไปต่อนะบางทีการค้าขายแล้วเงินไม่พอเงินขาดจะทำอย่างไรนะเราก็ต้องนึกถึงธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอย่างน้อยก็ยังมีเรื่องราวดีๆให้ท่านได้รับฟังกันละค่ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านรองมณชัยจึงตระกูลรองผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราขอบพระคุณค่ะ
0: ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
3: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
5: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
1: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th

0: ่ะกลับเข้าสู่รายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนค่ะอยู่กับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz เป็นแม่ข่ายค่ะอยู่กับดีเจเปิ้ลกับเดย่านะคะในช่วงนี้กับรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนค่ะคุณเปิ้ลคะในช่วงยุคน้ำมันแพงข้าวของแพงเนี่ยคุณเปิ้ลมีวิธีประหยัดพลังงานยังไงกันบ้าง
1: คือของบางอย่างนะคะถ้าไม่จำเป็นก็คืออดใจไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าทางเดียวกันก็ไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะก็จะช่วยประหยัดกันได้ค่ะ
0: ใช่นอกจากนั้นก็ขับรถด้วยความเร็วคงที่นะคะความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะหรือว่าความเร็วไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะช่วยประหยัดน้ำมันได้ถึง 25% ทีเดียวช่วงนี้ค่ะเราอยู่ในสายแล้วนะคะกับอีกหนึ่งสถานีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะเรามีผู้สื่อข่าวรายงานสดในพื้นที่ค่ะกับคุณปณพัฒน์แสงสีเรืองนะคะหรือดีเจพี่หน่อยนั่นเองสวัสดีค่ะพี่หน่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณจิราพรคุณดันทิมาสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับดีเจหน่อยปณพัฒน์แสงสีเรืองสวัสดีเลยครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้บรรยากาศที่เมืองเลยกี่องศาคะพี่หน่อยคะ
2: ต้องเรียกว่าณขณะนี้เวลานี้นะฮะหน้าข้างหน้าสถานีนะฝนตกหนักมากครับเวลานี้เลยนะฮะฝนตกหนักมากแต่ว่าโชคดีเมื่อเช้านี้ที่ไปลงพื้นที่ติดตามทำข่าวการเปิดตัวคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนั้นฝนยังไม่ตกครับคุณจันทิมาคุณจิราพรครับ
0: ดีทำให้การคิกออฟดำเนินไปได้นะคะอยากให้ช่วยเล่าค่ะว่าบรรยากาศการเปิดตัวจำหน่ายสินค้าคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่จังหวัดเลยเป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะ
2: ครับที่จังหวัดเลยเช้าวันนี้นะครับก็ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวคิกออฟการจำหน่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงหรือว่าเรียกสั้นๆว่าโครงการรถพุ่มพวงนะครับที่หน้าที่ว่าการอำเภอทั้ง14อำเภอในจังหวัดเลยครับโดยที่อำเภอเมืองเลยนะฮะที่อำเภอเมืองเลยเนี่ยก็มีการเปิดตัวคิกออฟการจำหน่ายที่บริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเลยโดยมีนายประชาแสนกลางในอำเภอเมืองเลยเป็นประธานในพิธีคิกออฟครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคตามโครงการนี้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะฮะที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ซึ่งบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเลยแห่งนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เนี่ยจะมีโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่มีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาพิเศษโดยสินค้ามาจากร้านค้าส่งค้าปลีกพวกบิ๊กซีแมคโครโรตัสนะฮะพวกโมเดิร์นเทรดมาจำหน่ายอยู่แล้วนะฮะตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงกันครับคุณจิราพรคุณจันทิมาก็ยังมีตลาดสีเขียวซึ่งเป็นตลาดเกษตรที่เขามีการนำสินค้าปลอดสารพิษสินค้าอินทรีย์จากชุมชนนะฮะพืชผลทางการเกษตรอาหารปรุงสำเร็จแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปต่างๆจากพี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยมาจัดจำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็ในวันนี้เองอย่างที่คุณจิราพรบอกไปเมื่อสักครู่บอกว่าวันนี้เป็นวันที่เขาเปิดเทอมแล้วเปิดภาคเรียนแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองครับที่เข้ามาส่งบุตรหลานตอนเช้าก็ถือโอกาสมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยสินค้าตลาดน้ำสีเขียวแล้วก็มาเข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงด้วยเมื่อเช้านี้ก็บรรยากาศคึกคักกันพอสมควรครับ
0: ค่ะพี่หน่อยคะที่จังหวัดเลยเนี่ยมีรถที่เข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจำนวนกี่คันคะ
2: ครับก็ต้องบอกว่าภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยเรามี 3,800 คันนะฮะแต่ว่าจังหวัดเลยเนี่ยได้รับจัดสรรหรือว่าโควต้าเนี่ยก็มีผู้สมัครผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วก็ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนะครับซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนายชัยพจน์จรูญพงษ์เป็นประธานกรรมการเนี่ยก็มีการเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ถึง7พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะก็ปรากฏว่ามีผู้สมัครผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน111รายหรือ115ขออภัยครับ115รายหรือ115คันนะฮะแต่ว่าพิจารณาคัดเลือกเพียงแค่55คันหรือ55รายแล้วก็ที่เหลือก็คือสำรอง60รายครับโดย55คันนี้ก็จะแบ่งเป็นประเภทรถยนต์กระบะนะฮะก็คือไซส์ L เนี่ยจำนวน26คันรถ3ล้อพ่วงข้างฮะ21คันแล้วก็เป็นรถจักรยานยนต์ฮะมอเตอร์ไซค์เนี่ย8คันครับคุณจิราพรคุณจันทิมาครับ
0: ค่ะพี่หน่อยคะอยากทราบว่าภาพรวมการจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยทุกวันศุกร์ของสัปดาห์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเลยเป็นไงบ้างคะ
2: ครับอยาก จะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราเปิดเราคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเนี่ยตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็2ครั้งที่ผ่านมาก็คือวันที่1วันศุกร์ที่1แล้วก็วันศุกร์ที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้เก็บยอดนะครับ2ครั้งที่ผ่านมาที่มีการดำเนินการทั้ง14อำเภอในจังหวัดเลยเนี่ยปรากฏว่ายอดจำหน่ายครั้งแรกเนี่ย 495,950 บาทนะครับพอวันศุกร์ที่8พฤษภาคมเนี่ยลดลงมาหน่อยแต่ก็เยอะเหมือนกันนะครับ 391,623 บาทรวม2สัปดาห์แรกที่จำหน่ายในโครงการนี้ 887,573 บาทซึ่งเป็นมูลค่าที่ประชาชนสามารถประหยัดได้หรือว่าช่วยลดค่าของชีพได้กว่า 159,000 บาทครับซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเพราะว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในทุกอำเภอด้วยผู้ประกอบการในชุมชนก็มีรายได้เพิ่มครับคุณเดียร์ยาคุณจิราพรครับ
1: ค่ะเราจะคึกคักเป็นพิเศษนะคะแม้ผลหมากรากไม้พี่หน่อยคะดูเหมือนเขียวชอุ่มแล้วก็ผักปลอดสารพิษนะคะจริงๆดิฉันก็อยากจะมีรถพุ่มพวงสักคันนะตอนนี้รัฐบาลสนับสนุนแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็ตื่นเต้นเนาะกับการที่จับจ่ายใช้สอยรถพุ่มพวงหรือว่าตลาดเคลื่อนที่กับพี่หน่อย
2: ครับเพราะว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงที่เป็นผู้ประกอบการนะครับเขาก็จะได้รับ2ส่วนด้วยกันคือสนับสนุน2ส่วนนะครับอันแรกก็คือสนับสนุนเรื่องของชุดสินค้าที่เริ่มต้นไปจำหน่ายหรือที่เรียกว่าสตาร์ทคิตเนี่ยนะครับในราคาที่กำหนดต้องปิดป้ายแสดงราคาชัดเจนนะครับและที่สำคัญครับก็คือได้ค่าน้ำมันรถหรือว่าค่าน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยบัตรเติมน้ำมันรถตามขนาดตามไซส์รถนะฮะอย่างรถกระบะก็ได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำมันใน 3,000 บาทต่อเดือนถ้าเป็น3ล้อก็ 1,500 บาทต่อเดือนส่วนจักรยานยนต์นะครับก็จะได้ 1,000 บาทต่อเดือนครับ
0: ค่ะขอบคุณพี่เดเจพี่หน่อยปัณพัฒน์แสงสีเรืองผู้สื่อข่าวจากสวทเลยขอบคุณค่ะ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้เรามาต่อยังมีผู้สื่อข่าวอีกหนึ่งท่านค่ะจากสวทอุดรธานีนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมของตลาดปลาสินเจริญเพื่อที่จะเตรียมยกระดับตลาดต้องชมซึ่งก็จะได้เราก็จะได้รอติดตามกันว่าตลาดต้องชมจะออกมาในโฉมไหนนะคะเราไปติดตามกันค่ะกับผู้สื่อข่าว
3: สวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมาที่จังหวัดอุดรธานีค่ะพูดถึงเรื่องของโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือประชาชนนะคะนอกเหนือจากห้างโมเดิร์นเทรดห้างท้องถิ่นและที่ว่าการอำเภอแล้วโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพยังไปที่ทำการไปรษณีย์ด้วยนะคะนางสาวยุภาพรส้มลิ้มพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีและนางสาวพัชนพรพันธุชินหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะว่าโครงการนี้ช่วยบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพและลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะในการร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยนะคะมีอยู่2ส่วนสำคัญคือ 1. จุดจำหน่ายสินค้า 2. ศูนย์กระจายสินค้าค่ะจุดจำหน่ายสินค้าก็เป็นการเปิดพื้นที่ในไปรษณีย์ให้ประชาชนเข้ามาเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษได้โดยตรงและในส่วนของการเป็นศูนย์กระจายสินค้านะคะก็ใช้เครือข่ายไปรษณีย์เป็นจุดกระจายสินค้าผ่านรถพุ่มพวงเพื่อส่งต่อสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังชุมชนต่างๆนั่นเองสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นที่ทางไปรษณีย์จำหน่ายก็อย่างเช่นน้ำมันปาล์มน้ำปลาข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอย่างนี้เป็นต้นโดยจำหน่ายในราคาลดสูงสุดถึง 25% ค่ะทางพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีก็มุ่งหวังว่าการบริหารจัดการผ่านเครือข่ายขนส่งที่แข็งแกร่งและการจัดโปรโมชั่นลดราคาครั้งนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพและช่วยลดรายจ่ายในชีวิตประจำวันให้กับพี่น้อง องประชาชนชาวอุดรธานีได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะมาต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งนะคะท่านใดที่เคยไปเที่ยวคำชะโนดโดยผ่านทางอำเภอเพ็ญจะต้องผ่านตลาดปลาสินเจริญขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมในการยกระดับให้เป็นตลาดต้องชมตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นค่ะนางสาวยุภาพรส้มลิ้มพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมของตลาดปลาสินเจริญตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีในการลงพื้นที่เบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจและประเมินศักยภาพของพื้นที่ในหลายมิติโดยเน้นไปที่การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสะอาดตามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้น่าเยี่ยมชมมากยิ่งขึ้นเป้าหมายหลักคือการสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการรวมถึงการจัดระเบียบพื้นที่ขายสินค้าให้เป็นสัดส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานตลาดนะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้สอบถามความต้องการในการปรับปรุงสถานที่จากพ่อค้าแม่ค้าเบื้องต้นพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคจากพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนตลาดปลาสินเจริญโดยตรงเพื่อส่งเรื่องดำเนินการในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ต่อไปค่ะชาลิสาชมพูราชสวทอุดรธานีรายงานค่ะ
0: ขอบคุณคุณชาลิสาชมพูราชนะคะคุณกระต่ายผู้สื่อข่าวจากสวท.อุดรธานีนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะซึ่งทางขอนแก่นเรานะคะก็มีการคลิกออฟรถพุ่งพวงในโครงการไทยช่วยไทยนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็เป็นการช่วยพี่น้องประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่งพวงนะคะโดยปล่อยขบวนรถพุ่งพวงได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคไปจำหน่ายในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ขอนแก่นก็ได้คลิกออฟไปเมื่อ9โมงเช้าที่ผ่านมาในที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะ
1: เปิดการฟังค่ะฝนนะคะโปรยปรายหลายพื้นที่แต่ก็น่าเห็นใจนะคะสำหรับรถประเภทรถพุ่งพวงค่ะแต่สิ่งที่ข่าวนึงนะคะในพื้นที่ขอนแก่นก็ทางท่านสุภมาศนะ
0: คะ
1: ก็ได้ลงตรวจนะว่าทำทิชชู่เนี่ยเขาให้เช็ดนะแต่ไม่ไปทำเกี๊ยวนะคะเรื่องนี้ฝากนะผู้ประกอบการนะเป็นเรื่องจริงนี่คือผิดเต็มประตูนะคะและมีความผิดร้อนแรงมากส่วนฝ่ายข่าวสทขอนแก่นนะที่ท่านผอ.สทขอนแก่นนางชิรยามังธานีนะคะก็จะให้นี่แหละค่ะทีมข่าวสทขอนแก่นไปหรือว่าติดตามข่าวนี้ถ้ามีประเด็นสำคัญอย่างไรค่ะสทขอนแก่นรับรองเราจะนำฝากคุณผู้ชมผู้ฟังอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวนะคะ
0: เรียกได้ว่าติดตามความคืบหน้าของข่าวอย
1: ่
0: างใกล้ชิดนำมาฝากกันนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะก็ถือว่าหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการรวมใจไทย
0: ฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนค่ะโดยพรุ่งนี้ค่ะคุณเปิ้ลค่ะก็จะเป็นคิวแม่ข่ายวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569คิวแม่ข่ายของสวท.อุดรโอ้ขออภัยค่
1: ะ
0: คิวแม่ข่ายของสวท.หนองบัวลำพูค่ะเป็นแม่ข่ายสามารถติดตามได้ทางช่องทางออนไลน์ด้วยทางเพจสวท.หนองบัวลำพู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รับฟังออนแอร์ทางคลื่นสวท.ขอนแก่นนครราชสวท.นครราชสีมาชัยภูมิเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครกาฬสินธุ์มหาสารคามและสวท.ด่านซ้ายจังหวัดเลย12คลื่น11จังหวัดเช่นเดียวกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะวิทยาค่ะวันนี้ต้องเรียกว่าขอบพระคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะนี่รายการดีๆมีคุณภาพนะคะภายใต้การอเมริกันของท่านผอ.สวท.ขอนแก่นนางอชิรยามังธานีนะคะอเมริกันหรือว่าผลิตรายการดีๆขึ้นมานะคะแล้วก็กำกับดูแลในการผลิตนะคะโดยนายสมบัติชัยรัตน์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะคะหรือผอ.เขตนั่นเองค่ะเรียกว่าสิ่งดีๆที่เกิดประโยชน์วันนี้ให้ทุกท่านได้รับฟังก็ว่านำไปใช้ประโยชน์กันอย่าลืมนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็ใครที่มีรถพุ่มพวงขนาด SML นะคะเท่าเข้าร่วมโครงการรับรองได้เงินสนับสนุนนะคะเป็นเงินค่าน้ำมันเนาะค่ะก็ถือว่าวันนี้เรานำมาบอกกล่าวกันหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้คุณจันทิมาจันเต็มดิฉันจิรพรมั่งคั่งพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับหลายจังหวัดคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเกษตรคุณภาพดีจำหน่ายในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถูกเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดขอนแก่นคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
9: นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลต่างๆในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเป็นกลไกในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขโดยมุ่งหวังที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นนอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแล้วโครงการนี้ยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีช่องทางกระจายสินค้าและสร้างรายได้กลับสู่ท้องถิ่นโดยตรงถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งในระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมชุติประภาสิบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: ด้านจังหวัดเลยเปิดจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งถึงประชาชนในชุมชน
10: นายประชาแสนกลางนายอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเป็นประธานกิจกรรมเปิดตัวการจำหน่ายสินค้าคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงของอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยณบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเลยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการเจ้าหน้าที่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำสินค้าคุณภาพราคาประหยัดไปจำหน่ายยังพื้นที่แหล่งชุมชนที่พักอาศัยในลักษณะตลาดเคลื่อนที่ซึ่งเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนายอำเภอเมืองเลยกล่าวว่าการจำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมุ่งหวังลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาต่ำกว่าตลาดเพิ่มความสะดวกลดภาระการเดินทางของประชาชนตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการรถเร่รายย่อยให้มีรายได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากซึ่งผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนชุดสินค้าเบื้องต้นหรือสตาร์ทคิตและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดต้นทุนการขนส่งเป็นรายเดือนตามประเภทรถปณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาสคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนำร่องอำเภอตากใบส่งสินค้าราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชน
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่หอประชุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนลดรายจ่ายด้านการครองชีพและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าจำเป็นโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมขับขี่รถพุ่มพวงด้วยตนเองเพื่อปล่อยขบวนรถปฐมฤกษ์และสร้างสีสันความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาร่วมงานสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันและจุดจำหน่ายมากกว่า 1,000 แห่งโดยจังหวัดนราธิวาสนำร่องในพื้นที่อำเภอตากใบมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการระยะแรกจำนวน14คันและทั้งจังหวัดมีเครือข่ายรถพุ่มพวงรวม239คันครอบคลุมทั้ง13อำเภอทั้งนี้จะเริ่มออกให้บริการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษแก่ประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าจำเป็นถึงหน้าบ้านประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
13: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
14: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
15: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
14: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ปกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
16: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจ อันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
17: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นค่ะพบเจอกันกับวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569นะคะกับที่นี่ตรงนี้สวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะ 16:15 นาทีอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่ามีงานเพลงเพราะๆหยิบนำมาฝากกันนะคะทักทายกันกับคุณผู้ฟังกับงานเพลงทบทวนปาล์มมี่เป็นงานเพลงโคเวอร์นะคะที่นำมาฝากกันนั่นเองกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราเมื่อช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะกับการคลิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพผ่านเครือข่ายลดพุ่มพวงนะคะโดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะศุกร์ที่15พฤษภาคม2569 9:00 นค่ะที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะก็ได้จัดกิจกรรมคลิกออฟรถพุ่มพวงนะคะเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชนนั่นเองนั่นก็เป็นการทำให้พี่น้องประชาชนค่ะได้เข้าถึงสินค้าที่จำเป็นในราคาที่ประหยัดลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันขณะเดียวกันค่ะก็ยังช่วยสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสในการทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรายย่อยนะคะสินค้าชุมชนและ SME ซึ่งเรื่องนี้ค่ะรัฐบาลก็ได้เดินหน้าดูแลเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะก็ได้จัดการดำเนินการคลิกออฟโครงการไทยช่วยไทยเพื่อที่จะปล่อยขบวนรถพุ่มพวงนี่แหละค่ะในเมื่อช่วงเช้าวันนี้ 9:00 นหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นนั่นเองเพื่อที่จะลดภาระลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยที่จังหวัดขอนแก่นของเราค่ะมีผู้สมัครรถพุ่มพวงจำนวน29รายค่ะและก็ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจำนวน7รายด้วยกันแบ่งเป็นรถยนต์จำนวน3ราย3คันนะคะและรถจักรยานยนต์จำนวน4ราย4คันค่ะเพื่อที่จะบริการนะคะขายของนี่แหละให้ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านครอบคลุมตำบลของอำเภอเมืองขอนแก่นในการที่จะกระจายสินค้าสู่พี่น้องประชาชนค่ะนอกจากนี้นะคะอำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยยังได้บูรณาการร่วมกับตำบลหมู่บ้านที่มีความพร้อมนะคะได้จัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนค่ะลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งก็ได้รับความสนใจและมีผลตอบรับที่ดีค่ะโดยทางอำเภอเมืองขอนแก่นก็ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการของรัฐบาลนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกมิตินั่นเองซึ่งขอนแก่นบ้านเราค่ะก็มีห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่หรือที่เขาเรียกว่าโมเดิร์นเทรดนี้นะคะเพื่อนำสินค้าไทยช่วยไทยเนี่ยไปจำหน่ายเป็นการเพิ่มทางเลือกกับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพราคาประหยัดมีเข้าร่วมโครงการสินค้าเข้าร่วมโครงการมากกว่า 3,000 รายการนะคะแล้วก็สามารถที่ลดราคาสินค้าสูงสุดถึง 58% ค่ะซึ่งท่านไหนที่นะคะเห็นรถพุ่มพวงก็สามารถที่จะไปซื้อหานะคะซื้อสินค้าราคาประหยัดนี้ได้นะคะอย่าลืมนะคะที่จะไปอุดหนุนสินค้ารถพุ่มพวงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองช่วงนี้ค่ะส่งต่อมาที่งานเพลงนี้กันบ้างกับงานเพลงโคเวอร์

0: ับงานเพลงเพราะๆค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงยามเย็นๆกับรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะประจำวันศุกร์นะคะศุกร์ที่15พฤษภาคม2569นั่นเองอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าในช่วงรายการสวัสดีขอนแก่นนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะกับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยขอนแก่นก็มีกิจกรรมดีๆว่าด้วยการเรื่องราวของการคลิกออฟโครงการไทยช่วยไทยในการคลิกออฟปล่อยขบวนรถพ่วงข้างเพื่อที่จะเพิ่มการเข้าถึงการซื้อหาสินค้าเพื่อที่จะลดภาระค่าของชีพกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีกันค่ะ
1: นะครับซึ่งทางรัฐบาลโดยความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านสินชายวิรกูลแล้วก็ท่านรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุดสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับท่านก็มีความห่วงใยนะครับว่าในพื้นที่ตอนนี้สถานการณ์อาจจะมีผลกระทบในเรื่องพลังงานเรื่องของสงครามภาคประเทศตะวันออกนะครับก็นึกถึงพี่น้องในพื้นที่นะครับก็ได้จัดโครงการไทยช่วยไทยซึ่งในการจัดโครงการนะครับก็มีการจัดรถพุ่มพวงนะครับที่จะนำสินค้านะครับซึ่งมีกว่า 3,000 รายการนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าปกติเนี่ยประมาณ 58% นะครับจากในพื้นที่แล้วก็จากต่างพื้นที่เนี่ยนำมาผ่านรถพุ่มพวงไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับนำไปจำหน่ายในพื้นที่ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เหมือนกันนะครับว่ารถพุ่มพวงที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งจากที่ผ่านมามีการพิจารณานะครับก็มีผู้เข้ารับการพิจารณานะครับสมัครเข้ามาเนี่ย441รายนะครับผ่านการพิจารณาเนี่ย268รายแต่ว่าทางรัฐบาลก็มีโควต้าอยู่เหมือนกันว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่ซึ่งในจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยมีโควต้าอยู่ที่130รายนะครับแล้วก็ทราบว่าในพื้นที่26อำเภอนะครับมี3อำเภอที่ไม่มีผู้ที่ขาดคุณสมบัติแต่ก็ไม่ได้กระทบกับทางการทำโครงการนะครับเราไม่มีรถพุ่มพวงแต่ว่าในพื้นที่เราก็มีร้านค้าบริการชุมชนซึ่งจะนำไปเสริมในเรื่องของสินค้าแล้วก็คุณภาพสินค้าที่จะนำไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
0: ค่ะ
1: โครงการไทยช่วยไทยนะครับ
0: นั่นก็เป็นเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะที่ได้มีการคลิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหน้าที่ว่าการ
1: ก็ถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยในยุคเราเด็กๆเนี่ยรถพุ่มพวงเราเห็นกันมาอยู่แล้วแต่ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะด้วยความเจริญนะครับมีห้างสรรพสินค้ามากมายแต่ในยุคนี้ในยุคปัจจุบันนี้ผมก็เชื่อว่ารถพุ่มพวงก็ยังเป็นที่ดีหมายปองของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ด้วยความสะดวกนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยราคาตอนนี้รัฐบาลได้ให้ความสนับสนุนด้วยนะครับแต่ขอร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ทางไปรษณีย์ผมเชื่อว่าความร่วมมือนี้และในพื้นที่เนี่ยเราก็ร่วมกันทุกภาคส่วนนะครับก็จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับครับก็ถ้าเปรียบเทียบแล้ว

สวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะกับวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569นะคะนำเรื่องราวดีๆค่ะว่ากันด้วยเรื่องราวของการคลิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะคะโดยได้มีการปล่อยขบวนรถพุ่มพวงเพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคไปจำหน่ายในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านพี่น้องประชาชนค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกับพี่น้องประชาชนนะคะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในระดับชุมชนได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะนั่นคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการสวัสดีขอนแก่นแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะ10:10 นกับรายการเลาะเมืองขอนค่ะ16:10 นกับรายการสวัสดีขอนแก่นพบกับเดย่าได้นะคะวันนี้ขอบคุณกับการอยู่เป็นเพื่อนกันส่งต่อมาที่งานเพลงนี้ลากันด้วยงานเพลงนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: เอ็มกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสมทองขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์เจ้าว่าเงินซองหอยบาทเฮ็ดอีหยังได้บ้าง
3: ก็กินข้าวได้2มื้อว่าสั่นก็ซื้อเสื้อได้ตัวนึง
2: แล้วเจ้าฮู้บ่เงินซองหอยบาทต่อปีกับบัตรประชาชน1ใบซื้อประกันภัยได
3: ้เฮ้ยประกันอีหยัง
2: ก็ประกันภัยซองหอยไงซองหอยบาทกับบัตรประชาชน1ใบก็ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ20ถึง60ปีเลยเด้อ
3: ดีเห็นมื้อนี้เขาบ่ไปซื้อเสื้อละไปสมัครประกันภัย200บาทเป็นบ่ฮอดแ
2: ฮะเกินร้อยให้ประกันภัย200กับผลที่คุณหาโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
5: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะนำทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยรับหน้าที่ผลิตรายการและกระผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการและสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะครับเราจะพาย้อนล้ำลึกถึงพระราชประวัติและภาพเก่าเล่าเรื่องเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรเชิญทุกท่านรับชมรับฟังกันครับ
4: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำหนังสือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสุโขทัยโดยรายละเอียดวันเดือนปีของแต่ละครั้งมีดังนี้ครั้งที่1ระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง17มีนาคม2501เสด็จเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือโดยเสด็จถึงยังจังหวัดสุโขทัยและประทับแรมวันที่1ถึง2มีนาคมพระองค์และพระบรมราชินีนาถทรงเยี่ยมประชาชนทั่วไปพระองค์ทรงทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรและแนวทางพัฒนาโครงการต่างๆรวมถึงทรงมีพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและอำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งต่อมาเป็นต้นแบบการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยครั้งที่2วันที่25มกราคม2507เสด็จพร้อมพระบรมราชินีนาถทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณโบราณสถานวัดศรีชุมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและทรงเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุและหลักฐานประวัติศาสตร์สำคัญของสุโขทัยครั้งที่3วันที่25มกราคม2509อีกครั้งที่ทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันกองทัพไทยโดยคราวนี้ที่ประตูดอนแหลมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัยพระองค์ได้แสดงพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์โบราณสถานพร้อมพระราชกระแสรับสั่งในการศึกษาขุดค้นและบูรณะโบราณสถานให้คงอยู่สืบไปครั้งที่4วันที่26ธันวาคม2515เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อทอดพระเนตรโบราณสถานณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยโดยทรงศึกษา

0: แปลกคุณค่าโบราณสถานและศิลปะวัฒนธรรมไทย
1: สำหรับในช่วงที่2ในช่วงของตามรอยพระเมตตาเราจะไปรับชมรับฟังการสัมภาษณ์คุณณัฐวุฒิพลเหิมหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ขวัญเงินขวัญทองร้านเครื่องประดับเงินสุโขทัยถึงเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์หัตถสินไทยโดยทรงฟื้นฟูงานเครื่องเงินเครื่องทองผ่านสถาบันสิริกิติ์สวนจิรดาและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ชาวบ้านและคนไทยยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ช่างศิลป์ระดับสูงและไม่ให้ศิลปะอันทรงคุณค่านี้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
2: ครับผมณัฐวุฒิพลเหิมนะครับเป็นช่างหัตถกรรมสาขาเครื่องโลหะเงินนะครับเป็นของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศหรือสสท.นะครับเป็นครูช่างสาขางานหัตถกรรมครับเริ่มจากที่เรามาทำตรงนี้ครับคือตั้งแต่ยุคแรกๆเลยที่คุณแม่เริ่มทำเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีอาชีพการทำเครื่องประดับเงินเลยคุณแม่เขาก็จะรับจ้างครับเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นรับจ้างทั่วไปครับพอตอนหลังเนี่ยมันมีการส่งเสริมจากสมเด็จพระราชินีนาถพันปีหลวงครับที่ได้ส่งเสริมเรื่องงานหัตถกรรมชาวบ้านเขาท่านเล็งเห็นว่าในยุคนั้นถ้าเกษตรกรรมที่หมดฤดูลงเนี่ยชาวบ้านก็จะว่างกันไม่มีงานมีรายได้ท่านก็เลยส่งเสริมงานหัตถกรรมซึ่งเป็นอาชีพเสริมในช่วงที่คุณชาวบ้านไม่มีรายได้ก็คือนำท่านทรงเห็นว่างานหัตถกรรมพื้นบ้านเนี่ยมีความสำคัญและสามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมได้ท่านก็เลยมาส่งเสริมเรื่องของการวาดลวดลายแล้วก็การพัฒนาการทำโลหะเงินสร้างงานให้เป็นอาชีพหลักของเกษตรกรคุณแม่ก็ได้เล็งเห็นก็เลยเข้าไปเรียนรู้แล้วก็นำพระราชดำรัสของท่านมาปรับใช้โดยการที่เราเริ่มจากตัววัตถุดิบก่อนสมัยก่อนที่เราทำครับที่เราทำเนี่ยโลหะทองมันเป็นโลหะที่มีราคาสูงมากคุณแม่ก็เลยมองว่า เราใช้ตัวโลหะเงินนะครับที่มีเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับทองเนี่ยมาขึ้นตัวเรือนมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องประดับได้ครับก็เลยเป็นแนวคิดริเริ่มขึ้นมาว่าเราก็เลยใช้เงิน99มาทำเป็นงานเครื่องประดับที่มีภูมิปัญญาของงานสุโขทัยอยู่นะครับแล้วก็ได้พัฒนาเป็นรูปแบบของเครื่องประดับต่างๆจะเป็นสร้อยแหวนกำไลข้อมือกระเป๋าเข็มขัดที่ใช้กับงานผ้าไทยซึ่งตอนนั้นพระองค์ท่านก็ได้ส่งเสริมงานผ้าไทยมาเป็นเบื้องต้นแล้วเราก็ได้ทำว่าถ้าเรามองว่าถ้ามีผ้าไทยที่ท่านส่งเสริมเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาเครื่องประดับเนี่ยให้ใส่ร่วมกับผ้าไทยถ้าเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของทางร้านเนี่ยจะเป็นเทคนิคของการดัดลวดลายให้เป็นลายเครือวันนะครับแล้วใช้เทคนิคการฉลุทางเทคนิคของทางร้านเนี่ยถ้าสมัยก่อนเราแค่ติดลวดลายบนพื้นธรรมดาครับเพื่อเอาไว้ลงยาหรือลงสีครับแต่เทคนิคของร้านคือเราจะตัดเรื่องการลงยาออกไปแล้วเราก็จะเจาะพื้นของลายออกแล้วเราก็ฉลุพื้นออกมันจะทำให้เห็นเป็นลายเส้นซึ่งเราจะเห็นลายเส้นเนี่ยจะมีความเด่นชัดมากขึ้นแล้วมันทำให้รูปแบบงานครับมีความละเอียดอ่อนช้อยแล้วก็มีความร่วมสมัยแล้วมีเราทำให้ตัวน้ำหนักของชิ้นงานมีความโปร่งพอมีความโปร่งแล้วงานมันจะดูละเอียดมีดีเทลที่มากขึ้นครับผมแล้วเรื่องการออกแบบโครงสร้างต่างๆครับเรามีการออกแบบให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นให้เข้ากับยุคสมัยในการที่ผู้หญิงหรือสตรีเนี่ยที่ใช้เนี่ยสามารถใช้กับเสื้อผ้าเป็นงานราตรีงานรับรองที่ไม่ต้องการแบบความหรูหรามากอันนี้สามารถตอบโจทย์สำหรับลูกค้าในกลุ่มนี้ครับผมสำหรับชิ้นงานที่มีความภาคภูมิใจของผมนะครับก็คือชุดสร้อยคอพระศอของสมเด็จพระบรมราชินีนาถพันปีหลวงครับครับผมชิ้นงานที่ผมภาคภูมิใจนะครับก็คือชิ้นงานสร้อยคอพระศอของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับผมชิ้นงานนี้คือเราได้แรงบันดาลใจจากชุดไทยที่ท่านใส่ครับแล้วมีชุดสร้อยคอนี้ที่ท่านสวมใส่อยู่ครับแต่เราไม่สามารถมองเห็นดีเทลหรือรายละเอียดได้ใกล้ๆผมก็เลยออกแบบโดยการใช้

0: อันตัวเม็ดเนี่ยผมออกแบบให้เป็นเม็ดมะเฟืองครับผมซึ่งเม็ดมะเฟืองตรงนี้จะมี4รอน4ด้านนะครับแล้วก็ตัวลวดลายตรงนี้ครับเราจะใช้ลวดลายที่เป็นเคอร์วันซึ่งเป็นลวดลายที่ละเอียดอ่อนช้อยที่สุดของทางร้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคือเราจะฉลุลายครับฉลุของพื้นของลายเคอร์วันออกมันจะทำให้เห็นว่าความโปร่งลงไปด้านในของเม็ดมะเฟืองครับแล้วก็จะมีลวดลายที่มีความเป็นสุโขทัยอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ที่เราทำมาเพื่อเทิดพระเกียรติท่านโดยเฉพาะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากจริงๆเรามีชุดหนึ่งที่ตัวที่เป็นตัวเงินและชุดหนึ่งที่เป็นงานชุบทองซึ่งจะเหมือนของพันปีหลวงเลยครับผม
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: พื้นที่หาดเซี่ยวเนี่ยที่ทอผ้าสิ้นตีนจบของไทพวนบ้านหาดเซี่ยวสมัยก่อนก็จะเป็นผ้าฝ้ายซึ่งจบก็จะเป็นที่ขึ้นชื่อก็ผ้าไทพวนก็จะมีพูดง่ายๆคือการจบเนาะจบก็คือใช้ขนเม่นจบควักหรือล้วงทำให้เกิดลวดลายเพราะว่าเราไม่ได้เก็บตะกอไม่มีเขาให้ยกค่ะคือเป็นการจบแล้วทิ้งจบแล้วทิ้งเพราะฉะนั้นคนทำแต่ละลวดลายเนี่ยต้องอาศัยความจดจำในเรื่องลวดลายผ้าสิ้นตีนจบของไทพวนของเราก็มี9ลายเพราะว่าเมื่อก่อนก็ทำแต่ฝ้ายทีนี้ไปที่จำหน่ายก็มีคนถามไหมเรื่อยๆว่าทำไมผ้าจบไม่มีไหมแต่สมัยก่อนก็มีเข้ามาแล้วเป็นไหมขาวกับดำแค่นั้นเองก็ผืนที่แบบร้อยกว่าปีเนี่ยก็จะมีแทรกสีขาวเพราะสมัยก่อนเราที่นี่ไม่ได้มีตอนหลังทางกรมหม่อนไหมของศูนย์ภาคแพร่ก็มาแนะนำเรื่องในเรื่องเส้นไหมมาให้ความรู้ในเรื่องเส้นไหมในเรื่องการย้อมสีธรรมชาติตั้งแต่31มกราคมปี66แล้วก็พัฒนาเรื่อยมาจนทำตรานกยุงที่ได้มาตรฐานของทางร้านนกยุงตรานกยุงพระราชทานก็มีอยู่4แบบ4ค่ะก็นกยุงสีทองต้องเป็นไหมสาวมือเท่านั้นแล้วก็จะเป็นนกยุงสีเงินนกยุงสีเงินเนี่ยจะเป็นผ้าไหมที่สาวมือแล้วก็เป็นสาวมอเตอร์ที่ไม่เกิน5แรงม้าส่วนใหญ่จะเป็นทางภาคอีสานแต่ตัวนกยุงสีน้ำเงินเนี่ยทางแถบเนี้ยจะเยอะจากภูมิปัญญาแล้วก็ต้องทอกี่มือเท่านั้นกี่มือแล้วแต่ก็ต้องผลิตที่ประเทศไทยเท่านั้นถึงจะได้ตัวตารับรองมาตรฐานแล้วอีกตัวหนึ่งที่ทางหาดเซี่ยวที่นิยมใส่กันก็คือเป็นตานกยุงสีเขียวเพราะว่าจะเป็นส่วนผสมของเป็นเส้นใหญ่อื่นผสมส่วนใหญ่แต่ 70-80% ก็จะเป็นเส้นไหมคำว่าเส้นใหญ่อื่นอาจจะเป็นฝ้ายเป็นดิ้นหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ก็คือเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเราจะไม่ผสมเรื่องเส้นใหญ่อื่นเข้าไป
3: ค่ะ
2: สองก็คือทำให้รู้จักร้านเรามากขึ้นสมัยก่อนทางกลุ่มก็บอกว่าให้ทำไหมเขาพูดตรงๆเลยบอกว่าฉันทำผ้าจกมาฉันทำแต่ฝ้ายครั้งแรกก็ลองตานกยุงสีเขียวก่อนไหนบอกว่าทำไม่ได้ทำได้เห็นไหมได้ต้องเยอะกว่าผ้าฝ้ายเราอีกตั้งเยอะแล้วก็ตอนหลังทางกลุ่มก็ย้อมสีธรรมชาติกันเอง
3: นะ
2: ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้ชุมชนทำให้กลุ่มได้ต่อยอดอาชีพแล้วยังคงภูมิปัญญาสืบทอดผ้าตีนจกไว้ไม่ให้สูญหายเพราะว่าเจนรุ่นหลังๆไม่มีแล้วต่อไปอาจจะสูญ

และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยควบคุมการผลิตโดยนางสาวมัทธิดาธรรมราตินามาศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองและทีมงานสวทสุโขทัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภายืนยันดำเนินการด้วยความรอบคอบตามข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าว
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภายืนยันดำเนินการด้วยความรอบคอบตามข้อเท็จจริง
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยระบุว่าขณะนี้กกต.ได้เริ่มพิจารณาสำนวนคดีขนาดใหญ่แล้วพร้อมทั้งเร่งดำเนินการสอบสวนคำร้องเรียนต่างๆอีกจำนวนเกือบ 5,000 เรื่องซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสะสางไปได้แล้วกว่า 2,500 เรื่องส่วนที่เหลืออีกประมาณ 2,500 เรื่องตั้งเป้าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีเลขาธิการกกต.ยืนยันว่าคดีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานกกต.จะไม่มีการปล่อยให้ขาดอายุความอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคดีสำคัญอย่างคดีหัวเลือกสว.ซึ่งกกต.ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยกำหนดให้มีการประชุมพิจารณาคำร้องคดีนี้โดยเฉพาะเต็มวันทุกวันจันทร์เพื่อตรวจสอบเอกสารและพยานหลักฐานที่มีจำนวนมากให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมที่สุดสำหรับข้อกังวลของสังคมที่มองว่าการดำเนินงานมีความล่าช้านั้นนายแสวงชี้แจงว่ากระบวนการทำงานของกกต.ต้องยึดพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงตามกฎหมายเป็นหลักซึ่งบางกรณีต้องรอผลการพิจารณาจากศาลจึงอาจทำให้ความรู้สึกของประชาชนที่ต้องการเห็นผลโดยเร็วคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนในการปฏิบัติทั้งนี้กกต.ยืนยันจะเร่งดำเนินการทุกคดีอย่างสุดความสามารถเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่สังคมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือภาคเอกชนเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยยกระดับการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดสร้างรายได้กว่า150ล้านบาท
11: นายพุนพงษ์นายานาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้หารือร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพ พื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวรับสถานการณ์เศรษฐกิจและเร่งผลักดันให้ SME เข้าถึงตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าโดยตั้งเป้าดึงผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและ SME เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 รายภายในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569และเตรียมเปิดตัวกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่2มิถุนายนนี้โดยจะสนับสนุนด้านการตลาดออนไลน์จัดโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายรวมถึงจัดแคมเปญไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าโดยอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในประเทศทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570ปุริมปัตสภาภาครายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีคิกออฟรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั้ง11อำเภอลดค่าครองชีพให้ประชาชนนายวิรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงโดยดำเนินการพร้อมกันทั้ง11อำเภอกระจายสู่ชุมชนผ่านรถพุ่มพวงในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกสบายถึงบริเวณหน้าบ้านของตนเองไม่ต้องเดินทางไกลและช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสำหรับในส่วนของจังหวัดลพบุรีได้ขานรับนโยบายและขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวพร้อมกันทั้ง11อำเภอโดยมีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการรวม50คันโดยได้เริ่มออกจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปพร้อมกันทุกอำเภอปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่ edu.khonkan.phd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการรู้ไว้ปลอดภัยกว่าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์ค่ะหรือจะติดตามช่องทางออนไลน์ก็ได้ทางเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันชุติภาภาสีบนสมพูดเนินรายการค่ะก็มีหลากหลายข่าวสารหลายประเด็นนะคะมาเล่ามาคุยให้ฟังเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเทศบาลนครขอนแก่นค่ะก็ได้เตรียมลงพื้นที่ที่ตลาดริมบึงแก่นนครค่ะหลังมีประชาชนค่ะเข้าไปซื้อกลิเกี้ยวปลากลับมารับประทานแต่กลับพบมีกระดาษทิชชู่ในเกี้ยวค่ะความคืบหน้านะคะหลังจากที่มีหญิงท่านหนึ่งค่ะวัย58ปีได้ไปซื้อเกี๊ยวปลาที่บริเวณตลาดริมบึงแก่นนครเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะแต่เมื่อนำกลับมารับประทานพบว่าในเกี๊ยวนั้นมีกระดาษทิชชู่อยู่ภายในก่อนที่จะมีการโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นลงในสื่อโซเชียลค่ะความคืบหน้าก็คือนางสาวนุชชนีวันดีดอนดีเลิศค่ะรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้ดูแลตลาดโดยเบื้องต้นทราบว่าที่ตลาดค่ะจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายสินค้าแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ขายประจำกับกลุ่มที่ขายรายวันค่ะซึ่งในวันที่พบนะคะร้านจำหน่ายเกี๊ยวปลาเบื้องต้นเป็นร้านที่ไม่ใช่ร้านประจำแต่มีการขายบริเวณริมถนนทางเข้าประตูหลังวัดธาตุค่ะคาดว่าในเย็นวันที่13ได้เข้ามาขายภายในตลาดริมบึงแก่นนครก่อนที่จะกลับไปขณะนี้ค่ะได้ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะติดตามหาร้านค้าดังกล่าวแล้วและเตรียมให้ประชาชนค่ะที่ซื้อเกี๊ยวมารับประทานได้นำเกี๊ยวมาให้กับทางเทศบาลเพื่อจะได้มีการพิสูจน์สิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในเกี๊ยวหากพบค่ะจะมีการเอาความผิดกับทางร้านต่อไปและในช่วงเย็นวันนี้ค่ะจะมีการออกตรวจสอบภายในตลาดริมบึงแก่นนครอีกครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาซื้อของและรับประทานอาหารที่ตลาดสดบึงแก่นนครจะได้รักษาภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นไว้ด้วยค่ะข่าวตำรวจค่ะเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันยึดทรัพย์กว่า150ล้านบาทค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะรองผบ.ตร.ได้นำกำลังลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์เพื่อกวาดล้างเครือข่ายธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีบังหน้าโดยสรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้ค่ะการเข้าตรวจค้นบริษัทเป้าหมายทั้งสิ้นกว่า243บริษัทพบบริษัทเข้าข่ายนอมินีทั้งหมด27แห่งค่ะที่มีพิรุธเรื่องการถือครองที่ดินแล้วก็ได้ตรวจยึดของกลางค่ะเป็นโฉนดที่ดิน37แปลงรวม51ไร่เศษค่ะมูลค่ารวมกว่า150ล้านบาทสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวไทย2รายค่ะในข้อหาช่วยเหลือหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวและกำลังเร่งติดตามชาวต่างชาติที่หลบหนีไปค่ะมาดูข่าวถัดมาค่ะตำรวจจับมือลายประเทศไทยค่ะยกระดับการปิดกั้นห้องแชทผิดกฎหมายทุกรูปแบบขาดเริ่มใช้กลางปี2569ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะนำโดยพลตำรวจไตรลงผิวพันธ์หารือร่วมกับลายประเทศไทยค่ะเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยี โดยความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการปิดกั้นช่องทางสื่อสารของมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดดังนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการครอบคลุมความผิดทุกรูปแบบไม่เพียงแต่การพนันออนไลน์หรือการหลอกลวงแต่รวมไปถึงการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนและยาเสพติดค่ะกับระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพที่อยู่ระหว่างการพัฒนาคำขอปิดกั้นข้อมูลร่วมกับ LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำค่ะกำหนดการเปิดการใช้งานนี้คาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการภายในกลางปี2569นี้ค่ะข่าวถัดมาค่ะทลายเครือข่ายยานรกตำรวจโชว์ผลงานจับยาบ้าเฉียดพันล้านเม็ดยึดทรัพย์กว่า 7,000 ล้านบาทค่ะตัดวงจรคืนชุมชนให้ปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพันตำรวจโทกิติรัตน์พันเพชรรองผบ.ตร.ค่ะแถลงผลการปราบปรามยาเสพติดในห้วง8เดือนก็คือ1ตุลา2568ถึง11พฤษภาคม2569อย่างเป็นรูปธรรมค่ะผลการจับกุมทั้งเส้น 183,979 คดียึดยาเสพติดล็อตมหึมาค่ะยาบ้ากว่า915ล้านเม็ดค่ะไอซ์กว่า 34,000 กิโลกรัมคีตามีน 5,200 กิโลกรัมเฮโรอีน756กิโลกรัมค่ะอายัดทรัพย์สินตัดวงจรเงินทุนขบวนค้ายากว่า 7,143 ล้านบาทค่ะแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็ได้บูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อทลายแหล่งพักยาและช่องทางการขนส่งในทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นการทลายเครือข่ายส่งยาบ้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชนจากเชียงใหม่สู่ภาคใต้ยึดของกลางรวมเกือบ7ล้านเม็ดค่ะคุมเข้มการเดินทางค่ะรวบผู้ต้องหาชาวต่างชาติลักลอบขนไอซ์ผ่านขบวนรถไฟหนองคายกรุงเทพแล้วก็มีบุกรวบชาวต่างชาติคาบ้านพักพัทยาลอบผลิตสารพอดเคสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าที่ผิดกฎหมายค่ะตำรวจค่ะขอยืนยันคำมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังเพื่อทำลายเครือข่ายยาเสพติดให้สิ้นซากและสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากยานรกอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะมาดูข่าวโฆษกตำรวจแถลงความคืบหน้าคดีเมอร์หมิงเฉินซันค่ะพบปมขัดแย้งสแกมเมอร์เพื่อนบ้านยันไทยยังปลอดภัยค่ะพลตำรวจโทรไรรงผิวพันธ์ค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลการสืบสวนสอบสวนกรณีหมิงเฉินซันค่ะพบความเชื่อมโยงกับความขัดแย้งภายในขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้ค่ะขอยืนยันว่าจากการตรวจสอบไม่พบข้อมูลหรือสิ่งบ่งชี้ว่าจะมีการก่อเหตุวินาศกรรมหรือเหตุรุนแรงใดๆภายในประเทศไทยนั่นเองค่ะมีข่าวเตือนภัยกลโกงออนไลน์มาให้ฟังกันอีกแล้วค่ะระวังตกเป็นเหยื่อสูญเงินหลักล้าน ACSC นะคะย้ำว่าเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนค่ะ ACSC ก็คือศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะเขาบอกว่าพบว่ามิจฉาชีพค่ะยังคงใช้กลอุบายเดิมๆมาหลอกล่อให้เราตายใจเพื่อกวาดเงินในกระเป๋าโดยมีเคสอุทาหรณ์ที่น่าสนใจที่ต้องระวังพิเศษดังนี้ค่ะเปิดกลโกงเรื่อง High Value ที่ต้องระวังค่ะก็หลอกให้ลงทุนที่ดินทิพย์ค่ะหญิงวัย47ปีจังหวัดปทุมธานีมิจฉาชีพค่ะหลอกให้ลงทุนซื้อที่ดินผ่านช่องทางออนไลน์เหยื่อค่ะหลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้งรวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่ค่ะได้ระงับเพจและอธิบายกลโกงจนเหยื่อตาสว่างและเตรียมเข้าแจ้งความค่ะเคสถัดมาค่ะบอกว่าหลอกทำภารกิจกดรับออเดอร์เป้าหมายก็คือหญิงวัย69ปีค่ะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาบอกว่ามิจฉาชีพค่ะทักมาตีสนิทผ่าน TikTok แล้วชวนเข้าไลน์เพื่อทำภารกิจกดรับออเดอร์เพื่อแลกค่าคอมมิชชั่นค่ะซึ่งช่วงแรกนะคะเหยื่อก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นจริง พื่อให้เหยื่อวางใจสุดท้ายค่ะหลอกให้โอนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ช่วงหลังๆค่ะไม่ได้รับเงินคืนท่องจำให้ขึ้นใจเลยค่ะว่าไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยการอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าที่ทักมาติดสนิทแล้วชวนลงทุนค่ะภารกิจที่ได้เงินง่ายๆหรือค่าคอมมิชชั่นสูงไม่มีอยู่จริงค่ะหากต้องโอนเงินไปก่อนเพื่อแลกเงินก้อนใหญ่ฟันธงเลยว่าเป็นมิจฉาชีพ 100% ค่ะข่าวถัดมาค่ะรมช.เกษตรสั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมชาวบ้านพบปลาหมอคางดำที่ชายหาดพัทยาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมืออย่างเหมาะสมค่ะนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรณีมีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองหว่านแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทั้งนี้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารมช.เกษตรก็ได้มีข้อสั่งการให้กรมประมงสำรวจถึงสถานะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างเร่งด่วนแล้วหากพบว่ามีแนวโน้มการระบาดมากขึ้นอาจจะปรับแผนรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปค่ะข่าวถัดมาค่ะสุพม่าสั่งคบสคบเร่งสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงไฟไหม้สูญเงินกว่า 500,000 บาทค่ะพร้อมเตือนประชาชนเช็คฉลากมอก.ก่อนตัดสินใจซื้อนางสาวสุภมาอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ.เปิดเผยว่าค่ะจากกรณีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุให้อุปกรณ์ละลายและมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดค่ะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทโดยสั่งการให้นายณรงค์รณรงค์ภูลพิพัฒน์ค่ะเลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงแสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศอีกด้วยค่ะนางสาวสุภมาศค่ะก็ได้กล่าวว่าฉลากคือเครื่องมือแรกที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ค่ะถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ค่ะผู้ประกอบการค่ะจะต้องแสดงฉลากให้ครบถ้วนอย่างถูกต้องค่ะหากฝ่าฝืนค่ะมีความผิดตามมาตรา52กรณีผู้จำหน่ายจำคุกไม่เกิน60เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะกรณีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าค่ะจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะส.ส.ขอนแก่นพรรคกล้าทำเข้าแจ้งความหลังถูกข่มขู่เอาชีวิตปมช่วยเหลือชาวบ้านตรวจสอบโรงงานเคมีปล่อยน้ำเสียยืนยันเดินหน้าสู้เพื่อประชาชนให้ถึงที่สุดขณะที่ธรรมนัสสั่งลุยเต็มที่ค่ะนายเอกชัยสืบสารคามค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต3พรรคกล้าธรรมเดินทางเข้าลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นหลังถูกโทรศัพท์ลึกลับค่ะแล้วก็บุคคลอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนโรงงานเคมีพันข่มขู่ทำร้ายร่างกายและมุ่งเอาชีวิตค่ะสาเหตุมาจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของชาวบ้านในตำบลหนองโกอำเภอกระนวนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำธรรมชาติมานานกว่า4ปีค่ะนายเอกชัยค่ะเปิดเผยว่าตนเองค่ะในฐานะผู้แทนราษฎรได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าวพบว่าส่งผลกระทบต่อที่ดินทำกินของชาวบ้านกว่า50ไร่ค่ะแล้วก็มีสัตว์น้ำล้มตายเป็นจำนวนมากโดยในระหว่างการตรวจสอบค่ะนอกจากจะถูกข่มขู่โดยตรงแล้วยังมีส.ส.พรรค ต่างพรรคค่ะแล้วก็กลุ่มนายทุนโทรศัพท์มาขอให้ยุติเรื่องนี้แต่ตนค่ะก็ยืนยันไม่เกรงกลัวและจะเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้ชาวบ้านจนถึงที่สุดค่ะด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะหัวหน้าพรรคกล้าธรรมได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วแล้วก็สั่งการให้ส.ส.ในพื้นที่ค่ะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและอาจเชิญคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ชาวอำเภอกระนวนอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะข่าวถัดมาค่ะบขส.ปลื้มกระแสตอบรับทางเดินรถใหม่กรุงเทพขอนแก่นผู้โดยสารค่ะมั่นใจความปลอดภัยและราคาเป็นธรรมพร้อมหารือภาคเอกชนเตรียมแผนเดินรถเชื่อมต่องานมหกรรมเพื่อส่วนโลกที่จังหวัดอุดรธานีปลายปีนี้ค่ะทางคณะผู้บริหารบริษัทขนส่งหรือบขส.นำโดยนายสิริชัยทิพย์สนค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีเดินรถขอนแก่นและติดตามผลการเปิดให้บริการเดินรถสายใหม่เส้นทางกรุงเทพขอนแก่นซึ่งเริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยนายสิริชัยค่ะได้เปิดเผยว่าเส้นทางกรุงเทพขอนแก่นค่ะได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีเนื่องจากใช้รถโดยสารปรับอากาศชั้น1สภาพใหม่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและมีระบบความปลอดภัยที่มั่นใจได้ค่ะในอัตราค่าโดยสารเพียง450บาทให้บริการวันละ8เที่ยววิ่งทั้งไปและกลับค่ะโดยเที่ยวไปค่ะออกจากสถานีขนส่งหมอชิดตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:15 นค่ะและเที่ยวกลับจากขอนแก่นตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 22:30 นค่ะขณะเดียวกันค่ะบขส.ก็ยังได้หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมหอการค้าและสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนนี้ถึงเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะโดยมีแผนจัดรถโดยสารทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์รับส่งประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นไปยังพื้นที่จัดงานหนองแดจังหวัดอุดรธานีค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางอย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยสำหรับประชาชนค่ะที่สนใจเดินทางก็สามารถจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน BKS E-Ticket หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วบขส.ทั่วประเทศและสายด่วน0902-936-3660ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะข่าวจากเพจ NVT ภาคอีสานค่ะรั้วความมั่นคงชายแดนจันทบุรีสัญลักษณ์การปกป้องอธิปไตยไทยการปรากฏภาพการก่อสร้างรั้วความมั่นคงค่ะบริเวณเขตหลักที่52ถึง54อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะเขาบอกว่าไม่ได้เป็นเพียงการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาในพื้นที่ห่างไกลแต่คือการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในยุคปัจจุบันค่ะภายใต้การกำกับดูแลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงแบบองค์รวมค่ะและถามว่าทำไมต้องเป็นพื้นที่โป่งน้ำร้อนนะคะพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนค่ะถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ความมั่นคงเนื่องจากมีลักษณะเป็นภูมิประเทศที่เอื้อต่อการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายทั้งการขนส่งสินค้าหนีภาษีการเข้าเมืองผิดกฎหมายและยาเสพติดค่ะรวมถึงเป็นจุดเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจค่ะเนื่องจากจันทบุรีค่ะเป็นประตูสู่กัมพูชาผ่านพรมแดนถาวรบ้านแหลมและบ้านผักกาดจึงการสร้างรั้วนี้ค่ะจึงเป็นการจัดระเบียบเพื่อแยกแยะระหว่างการค้าชายแดนที่ถูกกฎหมายออกจากกิจกรรมสีเทาค่ะการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลค่ะจากยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติจริงการดำเนินการนี้ค่ะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในหลายมิติทั้งนโยบายความมั่นคงเชิงป้องกันเปลี่ยนจากการไล่ตามจับเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางลดภาระงบประมาณและกำลังพลในระยะยาวพร้อมกับเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพราะเมื่อชายแดนค่ะมีความปลอดภัยแล้วก็ชัดเจนก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษค่ะเกิดการบริหารจัดการชายแดนสมัย ายใหม่โดยรั้วความมั่นคงนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการโครงการ Smart Border ที่ไม่ได้มีเพียงแค่คอนกรีตเหล็กแต่ยังบูรณาการระบบตรวจอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกันค่ะนัยยะสำคัญทางอธิปไตยค่ะทางการทูตการสร้างรั้วถาวรในพื้นที่ที่ได้รับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนชัดเจนแล้วคือการแสดงออกถึงอำนาจอธิปไตยค่ะที่จับต้องได้เพราะการมีรั้วที่ชัดเจนจะช่วยลดการเผชิญหน้าของกำลังทหารและประชาชนในพื้นที่ที่อาจเกิดการลุกล้ำโดยไม่เจตนาแม้เป็นการสร้างเพื่อความมั่นคงแต่การดำเนินการบนพื้นฐานของเส้นเขตแดนที่ยอมรับร่วมกันถือเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีความเสถียรนั่นเองค่ะการขยายผลเชิงโครงสร้างมากกว่าแค่รั้วค่ะทางกอรบน.ค่ะมองว่าโครงการนี้คือต้นแบบของการจัดการชายแดนในอนาคตทั้งการติดกล้อง CCTV ประสิทธิภาพสูงการติดเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวค่ะการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกษตรกรสามารถทำกินใกล้แนวชายแดนได้อย่างอุ่นใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการลักลอบโจรกรรมทรัพย์สินหรือผลผลิตทางการเกษตรค่ะแล้วก็ต้องปิดช่องทางธรรมชาติ 1.3 กิโลเมตรนี้จะบีบให้ขบวนการผิดกฎหมายค่ะที่ต้องใช้เส้นทางที่รัฐตรวจราได้ง่ายขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมขบวนการค้ามนุษย์และสิ่งผิดกฎหมายการก่อสร้างรวมความมั่นคงที่จังหวัดจันทบุรีนี้ค่ะที่กำลังจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้คือก้าวสำคัญค่ะที่สะท้อนว่าความมั่นคงและการพัฒนาต้องเดินไปพร้อมกันรั้วนี้ค่ะจะเป็นทั้งปราการป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสุขสงบอย่างยั่งยืนของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสอดรับกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลค่ะที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและมั่งคั่งในทุกตารางนิ้วนั่นเองค่ะข่าวเตือนภัยถัดมาค่ะจากเพจกองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยว่าเปิดสถิติกลโกงออนไลน์รายสัปดาห์ค่ะพร้อมแนะแนวทางป้องกันเงินในกระเป๋าจากมิจฉาชีพค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เผยข้อมูลสถิติที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ล่าสุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันรูปแบบการหลอกลวงที่มิจฉาชีพนำมาใช้สิ่งที่ต้องรู้ค่ะคือความเสียหายสูงสุดคือการหลอกการลงทุนสัปดาห์เดียวค่ะมีผู้เสียหายสูญเงินเฉียด50กว่าล้านแล้วก็คดีที่เกิดมากที่สุดค่ะก็คือการหลอกขายสินค้าและบริการซึ่งครองสัดส่วนกว่า 80% ของคดีทั้งหมดค่ะโดยเน้นหลอกรายย่อยนั่นเองเป้าหมายหลักค่ะผู้หญิงวัย 21-30 ปีค่ะเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อสูงสุดในคดีซื้อของจ้างงานและแอบอ้างค่ะในเรื่องของคดีหลอกจ้างงานค่ะมีแนวโน้มลดลงตอนนี้เกือบ 50% แล้วก็วิธีกลโกงยอดฮิตและวิธีรับมือขั้นเด็ดขาดก็คือวิธีป้องกันนะคะตรวจสอบชื่อบริษัทนะคะสามารถตรวจสอบได้ที่ SEC Check First นะคะของกลต.มีสถานะได้รับการอนุญาตและบัญชีรับเงินค่ะต้องเป็นชื่อบริษัทเท่านั้นในส่วนธงแดงหรือว่า Red Flag นะคะมิจฉาชีพค่ะก็จะโอนเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาหรือเปลี่ยนบัญชีโอนบ่อยๆนั่นเองค่ะอีกทางนึงค่ะการหลอกขายของออนไลน์ก็คือโดนหลอกบ่อยที่สุดวิธีป้องกันก็คือเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีกระเป๋าเงินกลางค่ะเช่น TikTok Lazada หรือ Shopee เพราะว่าระบบค่ะจะโอนเงินให้คนขายเมื่อเราได้รับของแล้วเท่านั้นค่ะการซื้อขายผ่าน Facebook, IG, Twitter หรือว่า X นะคะมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าไม่มีระบบคนกลางคุ้มครองค่ะกลโกงใหม่นะคะของถูกบวกของฟรีเป็นการกลอุบายล่อด้วยราคาถูกเกินจริงค่ะแล้วก็แจกฟรีแต่ให้ช่วยจ่ายค่าส่งเมื่อโอนเงินแล้วค่ะก็จะถูกดึงเข้ากลุ่ม LINE เพื่อบังคับให้ทำภารกิจสำรองจ่ายนั่นเองค่ะหากซื้อของแล้วถูกดึงเข้ากลุ่ม LINE ค่ะเพื่อทำภารกิจเสริมมิจฉาชีพ 100% ให้กดออกจากกลุ่มทันทีค่ะคาถาป้องกันตัวก่อนโอนเงินนะคะมีสติไม่โลภแล้วก็ ไม่ซื้อของถูกจนเกินไปและผลตอบแทนที่สูงเกินไปมักไม่มีอยู่จริงค่ะข้อสำคัญค่ะอย่าโอนไวตรวจสอบบัญชีและชื่อผู้รับทุกครั้งก่อนยืนยันการโอนค่ะแจ้งเหตุทันทีค่ะหากพลาดโอนเงินรีบติดต่อเจ้าหน้าที่หรือแจ้งผ่านไทยโพลิสออนไลน์โดยเร็วที่สุดค่ะสามารถแจ้งเหตุหรือปรึกษาภัยออนไลน์โทรสายด่วน1441ของ AOC ได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะข่าวเตือนภัยอีกข่าวหนึ่งค่ะ2กลโกงออนไลน์สุดแสบระวังตกเป็นเหยื่อสูญเงินหลักล้านย้ำว่าเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนอีกครั้งค่ะจากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC พบว่ามิจฉาชีพค่ะยังคงใช้กลอุบายเดิมๆมาหลอกล่อให้เราตายใจเพื่อกวาดเงินในกระเป๋าโดยมี2เคสตัวอย่างอุทาหรณ์ที่น่าสนใจและต้องระวังเป็นพิเศษค่ะเปิดกลโกงแบบ high value ที่ต้องระวังค่ะเคสที่1ค่ะหลอกลงทุนที่ดินทิพย์หญิงวัย47ปีที่จังหวัดปทุมธานีค่ะโดนมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนซื้อที่ดินผ่านช่องทางออนไลน์เหยื่อค่ะหลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้งรวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาทค่ะทางเจ้าหน้าที่ ACSC ค่ะก็และตำรวจก็โทรระงับเหตุและอธิบายกลโกงจนเหยื่อตาสว่างและเตรียมเข้าแจ้งความค่ะเคสที่2ค่ะหลอกทำภารกิจเพื่อกดรับออเดอร์หญิงวัย69ปีค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดนทักมาตีสนิทค่ะผ่าน TikTokแล้วชวนเข้าไลน์เพื่อทำภารกิจกดรับออเดอร์แลกค่าคอมมิชชั่นค่ะช่วงแรกค่ะเขาบอกว่าเหยื่อเนี่ยได้รับค่าคอมมิชชั่นที่จริงเพื่อให้เหยื่อนั้นวางใจว่าได้เงินนะคะแล้วสุดท้ายค่ะก็หลอกให้โอนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่หลังๆค่ะไม่ได้รับเงินคืนกฎเหล็กป้องกันตัวจากมิจฉาชีพก็คืออย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าที่ทักมาตีสนิทแล้วชวนลงทุนแล้วก็ภารกิจที่ได้เงินง่ายๆหรือค่าคอมมิชชั่นที่สูงลิ่วไม่มีอยู่จริงค่ะหากต้องโอนเงินไปก่อนเพื่อแลกเงินก้อนใหญ่ฟันธงเลยว่าเป็นมิจฉาชีพ 100% นั่นเองค่ะข่าวถัดมาค่ะผบ.ตร.สั่งด่วนทุกพื้นที่เอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างภายใน3เดือนตั้งเป้าขุดรากถอนโคนอาชญากรรมข้ามชาติและต่างด้าวผิดกฎหมายในไทยค่ะวันที่12พฤษภาคมค่ะวันนี้ค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะสั่งการด่วนให้ตรวจสอบและปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายป้องปราบปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติลักลอบหนีเข้าเมืองค่ะการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือแอบแฝงเข้าเมืองเพื่อกระทำผิดกฎหมายตลอดจนการทำงานของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะนอมินีที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของประเทศค่ะผบ.ตร.ค่ะได้สั่งมาตรการ3ระยะได้แก่1มาตรการเร่งด่วน3เดือนค่ะเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างให้ทุกหน่วยค่ะตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบจัดทับฐานข้อมูลค่ะกำหนดกลุ่มคนต่างด้าวเป้าหมายค่ะมีพฤติการที่เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจภาษีศุลกากรหรือนิติบุคคลค่ะและการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมจะก่อเหตุร้ายเครือข่ายและก็ลักลอบหลบหนีคนเข้าเมืองการค้าประเวณีการค้ามนุษย์กลไกการส่งต่อระดับชาติและร่วมกันตรวจสอบปิดล้อมเอ็กซเรย์พื้นที่และบุคคลโดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนต่างด้าวรวมกันหรือพักอาศัยเป็นจำนวนมากค่ะเพื่อป้องกันยับยั้งไม่ให้เหตุลุกลามบานปลายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะโดยให้พิจารณาจับกลุ่มดำเนินคดีทุกรายพร้อมกับสั่งการให้ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้แก่กระทรวงพาณิชย์ คลังและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกรมศุลกากรกรมประสาทประสามิตรกรมที่ดินค่ะเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับนโยบายระดับจังหวัดพร้อมทั้งกำหนดให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวกระทำความผิดกฎหมายโดยกำหนดเป้าหมายในพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเป็นลำดับแรกค่ะในพื้นที่อื่นค่ะก็พิจารณาตามความหนักเบาของสถานการณ์ทั้งนี้ค่ะให้กำหนดแผนวงรอบการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและลักษณะกลุ่มเครือข่ายที่กระทำผิดค่ะ 2. มาตรการระยะกลางขุดรากถอนโคนการขับเคลื่อนการปฏิบัติ 6-9 เดือนค่ะให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยรับผิดชอบกับหน่วยต่างๆตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานต่างๆการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรการประกอบของธุรกิจของคนต่างด้าวค่ะโดยกองบัญชาการและตำรวจนครบาลภูธรจังหวัดร่วมกับหน่วยงานมั่นคงในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเพื่อบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรรวมทั้งให้ศึกษาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งปิดช่องว่างกฎหมายของคนต่างด้าวที่ใช้ในการกระทำความผิดค่ะนอกจากนี้ค่ะสั่งการให้สืบสวนขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องทุกรายแบบขุดรากถอนโคนกรณีที่ตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องพัวพันให้ดำเนินตามกฎหมายและดำเนินการมาตรฐานทางปกครองโดยเคร่งครัดค่ะมาตรการข้อ3ค่ะมาตรการระยะยาว 1-2 ปีให้จัดทำระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าวการตรวจสอบและสถานะคนต่างด้าวโดยเชื่อมโยงกับระบบ One Police ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเพื่อให้ทุกหน่วยเข้าถึงและตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายพื้นที่ในที่รับผิดชอบโดยให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลไปยังระดับพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบและนำมาวิเคราะห์แผนการปฏิบัติการปราบคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายตามความรับผิดชอบรวมทั้งประสานงานและรับข้อมูลจากประเทศต้นทางและใช้ข้อมูลในการป้องกันและนำมาตรการปฏิเสธคนเข้าเมืองการตรวจสอบบุคคลในบัญชีเฝ้าระวังหรือบัญชีต้องห้ามหมายจับการแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวเข้าเมืองและการมาตรการตรวจคัดกรองบุคคลล่วงหน้าค่ะทั้งนี้ค่ะก็ให้สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลด้วยค่ะ

0: คดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: บนดอยคำจังหวัดเชียงใหม่เสียงจับทอผ้าดังก้องทุกยามเช้าเป็นเสียงแห่งชีวิตที่ผลิบานจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านบนพื้นที่สูงทอดพระเนตรถึงความยากลำบากของสตรีชนเผ่าที่มีฝีมือในการทอผ้าปักผ้าและทำหัตถกรรมพื้นบ้านแต่ขาดโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ฝึกหัตถกรรมและอาชีพสำหรับสตรีชนเผ่าโดยคำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกฝนและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนที่นี่สตรีชนเผ่าได้ฝึกทอผ้าปักผ้าทำเครื่องประดับและงานหัตถกรรมอื่นๆพระองค์ทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีความมั่นใจในฝีมือและศักยภาพของตนเองทำให้สามารถดูแลครอบครัวและยืนหยัดได้ด้วยตัวเองพร้อมทั้งรักษาและสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่ไม่เพียงเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่เปลี่ยนชีวิตสตรีบนพื้นที่สูงได้มีอาชีพมีศักดิ์ศรีและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองอย่างภาค

0: ทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วครับช่วงเวลา 18:04 น.กลับมาติดตามข้อมูลต่างๆข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นเมื่อกี้นี้กำลังช่วงที่พักก็คุยเขาเรียกว่าเป็นนอกรอบกับคุณผู้ฟังที่ทางเพจด้วยหลายคนเลยคุณทาฟานะครับก็ฟังอยู่ที่จังหวัดตากถามว่าฟังที่ไหนบอกฟังทาง AM ด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่รายงานสัญญาณการรับฟังมาว่าสัญญาณชัดเจนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ร่วมพูดคุยกันนะครับตอนนี้ก็ฟังได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz นะครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz ส่วนทางด้านของ AM ครับ819 kHz 891 kHz แล้วก็ยังมี 1467 kHz ออนไลน์ครับยังคงฟังกันได้แบบชัดเจนแล้วก็ผ่านทางเพจFacebook ด้วยนะครับรวมถึงที่ขาดไม่ได้เลยผ่านทาง TikTok ก็ยังคงคึกคักคึกคักเลยทีเดียวทั้งใจส้มส่งมาเคาะจอเคาะใจนะครับของขวัญให้กันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเรียกว่าออกอากาศไปเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับมาดูข้อความกันนะฮะเดี๋ยวยังไม่ลืมที่จะเฉลยกันนะครับมีข้อความเรื่องของคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะครับมาทำเรื่องไม่ดีต่างๆก็ส่งกลับประเทศให้หมดเมื่อกี้นี้ในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับที่เล่าให้ฟังเรื่องของชาวจีนนะที่มาเตะในเรื่องของประตูต่างๆแล้วก็มีการขึ้นแบ็คลิสต์ด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหเรียกว่าตามข่าวให้อยู่สำหรับคนที่ติดตามกันนะครับมีส่งมาเรื่อยๆเพิ่มเติมข่าวไหนก็เรียกว่าส่งมาทางด้าน02-276-9717แล้วก็02-276-9721นี่คือหมายเลขโทรศัพท์นะครับเมื่อกี้เกริ่นไว้ก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับเรื่องราวของการดูแลครอบครัวของกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาที่เสียชีวิตต้องบอกว่ามีทั้งความเสียสละนะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกำลังพลต่างๆที่ดูแลอธิปไตยของเราล่าสุดครับรัฐบาลเตรียมดูแลเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังให้กับครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาที่เสียชีวิตให้สิทธิ์บัตรทองฮีโร่นะครับเรื่องของรักษาพยาบาลเทียบเท่าสิทธิ์ข้าราชการเลยทีเดียวโดยทางด้านของคณะรัฐมนตรีครับพิจารณาแนวทางการดูแลครอบครัวข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้ยังคงต้องได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องแม้เจ้าของสิทธิ์นะครับจะเสียชีวิตลงทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีดังกล่าวคุณผู้ฟังครับจากกรณีของข้าราชการทหารเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บริเวณตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายส่งผลให้บุคคลในครอบครัวจำนวน40รายสิ้นสุดสิทธินะครับเรื่องของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการต้องกลับไปใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติรัฐบาลครับจึงเห็นและก็ให้ความสำคัญกับการดูแลครอบครัวของผู้เสียสละให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมและสมศักดิ์ศรีนะครับโดยสาระสำคัญเรื่องนี้ครับที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้คือการมอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตดังกล่าวได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่นี่นะครับซึ่งต้องบอกว่าสามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิ์รักษาสิทธิ์สวัสดิการในการรักษาพยาบาลของข้าราชการนะครับสิทธิ์ดังกล่าวครับจะคงอยู่จนกว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นๆตามกฎหมายในกรณีบุตรของผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะโดยทางสปสช.ครับจะเป็นหน่วยงานบริหารจัดการระบบนะฮะแล้วก็การดูแลการใช้สิทธิ์ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดนะครับนอกเหนือจากนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับอันนี้เป็นประโยชน์มากๆทางสปสช.ครับประมาณการเรื่องของงบประมาณในการดำเนินการไว้เนี่ยประมาณโอ้นะครับ 784,000 40บาทโดยในปีงบประมาณ2569เนี่ยก็จะขอจัดสรรนะครับงบประมาณกลางนะครับจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแล้วก็ในปีงบประมาณต่อๆไปนะครับก็จะขอรับการจัดสรรตามกระบวนการงบประมาณประจำปีด้วยโดยรัฐบาลครับก็ตระหนักดีเรื่องนี้นะครับว่ากำลังพลแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยและก็ความปลอดภัยของประชาชนคือผู้เสียสละอย่างสูงสุดในการดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตจึงไม่ใช่เพียงสวัสดิการแต่คือความรับผิดชอบของรัฐนะครับที่จะต้องยืนเคียงข้างครอบครัวของผู้กล้าอย่างต่อเนื่องผู้เสียสละเพื่อชาติไม่ควรถูกจดจำในวันที่เพียงเขาจากไปแต่ครอบครัวครับเขาก็ต้องได้รับการดูแลอย่างสมเกียรตินี่คือการส่งต่อความมั่นคงจากแนวหน้าสู่ความมั่นใจของครอบครัวที่อยู่ข้างหลังนั่นเองก็ร่วมเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวของกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาที่ติดตามนะครับแล้วก็เรียกว่าวันนี้ก็ได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่นะครับขอเชิดชูเกียรติแล้วก็สดุดีวีรชนผู้กล้าทุกท่านด้วยนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับมินิมีคุณสุรชัยโทรมาให้กำลังใจกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเมื่อกี้นี้เกริ่นบอกไปครอบครัวเรื่องราวของการดูแลการศึกษาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวรัฐบาลเดินหน้าโอดอสนะครับปลุกพลังเยาวชนไทย 2,445 คนครับปั้นกำลังคนสายสเต็มรับมือเศรษฐกิจในอนาคตด้วยตรงนี้ก็ต้องมีการผนึกกำลังกันทั้งในส่วนของอว.ทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการและก็เครือข่ายการศึกษายกระดับทุนมนุษย์ประเทศนะครับโดยทางด้านของรัฐบาลตอนนี้ภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเต็มเป็นรูปธรรมนะครับผ่านความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.นะครับแล้วก็มีกระทรวงศึกษาธิการภายใต้ทุนการศึกษาโอดอสนะครับโอดอสเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษานะครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยสู่กำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาสเต็มนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศด้วยโดยทุนดังกล่าวคุณผู้ฟังครับมีเยาวชนที่ได้รับทุนนะกว่า 2,445 คนซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญครับตรงนี้เนี่ยในการสร้างโอกาสการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบด้วยทั้งในส่วนของการส่งเสริมบุคลากรสายสเต็มนะครับซึ่งต้องบอกว่าสายสเต็มเนี่ยถือว่าเป็นสาขาที่ตอนนี้นะหลายคนเลยนะครับมีการศึกษาสายนี้แล้วก็เป็นที่ต้องการในระดับโลกที่สูงมากๆแล้วก็มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยนะครับความร่วมมือดังกล่าวคุณผู้ฟังครับเป็นการสะท้อนการทำงานเชิงบูรณาการของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นครับที่จะยกระดับการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพขั้นสูงโดยการเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมในการแข่งขันในเวทีโลกแล้วก็กลับมาครับเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยของเราด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมด้านไหนบ้างด้านการฝึกทักษะวิชาการนะครับด้านเทคโนโลยีแล้วก็การปรับตัวสู่สังคมนานาชาตินะครับโดยการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการใช้โอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายเยาวชนคุณภาพที่จะกลับมาเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาวต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเห็นไหมฮะเรื่องของการศึกษาต้องบอกว่าการศึกษานี่ถือว่าเป็นสำคัญจริงๆที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ดูแลเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดินหน้าโอดอสปลุกพลังเยาวชนไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในส่วนของกระทรวงอว.กระทรวงศึกษาธิการและก็เครือข่ายการศึกษานะครับเพื่อพัฒนาเยาวชนคนไทยให้เดินหน้าก้าวหน้าต่อไปด้วยนะครับใครที่ติด ดตามกันอยู่ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับขอบคุณคุณสุรชัยด้วยโทรมาทักทายส่งกำลังใจกันคุณขวัญชัยจากเพชรบูรณ์นะครับเรื่องของการจับจ่ายเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยอย่างล่าสุดความคืบหน้าใช่ไหมฮะจะมีการลงทะเบียนกันอย่างที่เมื่อวานนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรัชดาธนาดิเรกท่านบอกอยู่แล้วว่าเตรียมตัวนะครับในส่วนของทั้งคนละครึ่ง plus นะครับที่จะมีการลงทะเบียนแล้วก็เตรียมตัวในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับในส่วนของการลงทะเบียนครั้งที่จะถึงนี้นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดิมทุกท่านได้300สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางภาครัฐเนี่ยก็จะเติมให้เพิ่มอีก700ท่านก็จะได้เป็น 1,000 บาทนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับอัปเดตเรื่องนี้กันนะครับสามารถซื้อของได้นะครับในโครงการไทยช่วยไทยด้วยนะครับที่ฝากคำถามไว้นะครับก็ติดตามกันทุกคำถามของท่านนะครับคือประโยชน์แล้วก็การเดินหน้าสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
5: องทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาครับช่วงเวลา 18:00 นกับอีก 16:00 นจับประเด็น VIP วันนี้ครับนอกเหนือจากวันศุกร์นะครับหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่หลายคนก็อาจจะแพลนไปท่องเที่ยวอย่างที่บอกกันไปพักผ่อนกับครอบครัวนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์เป็นเทรนด์ในยุคปัจจุบันเลยนะครับไปแล้วต้องดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูแลรักษาธรรมชาติด้วยวันนี้ครับจะเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันเป็นเชิงวัฒนธรรมอาหารเมืองตรังอ่ะใครที่ฟังอยู่ที่จังหวัดตรังอยู่ที่ภาคใต้บ้างครับที่ภาคใต้เนี่ยต้องบอกว่ามีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนึกถึงจังหวัดตรังแน่นอนนึกถึงทะเลสวยๆนะครับไปดำน้ำดูปะการังก็มีนะครับอาหารการกินก็อร่อยพืชผักต่างๆซีฟู้ดต่างๆนี่ต้องบอกว่าครอบคลุมจริงๆแล้วก็การเดินทางนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนไปแล้วก็ประทับใจกับเรื่องราวของอัธยาศัยใจคอของพี่น้องที่จังหวัดตรังด้วยวันนี้ครับจะบอกว่าเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าคุยมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าสร้างเสน่ห์ให้กับหลายๆคนเลยนะครับวันนี้จะมีท่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการนะครับศูนย์การศึกษาลำปางครับเดี๋ยวท่านอาจารย์จะมาพูดคุยนะครับในส่วนที่หลายๆคนอาจจะมีการตั้งคำถามด้วยว่าประเทศไทยของเราตอนนี้เนี่ยบูมมากๆคุณผู้ฟังนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับให้ความสนใจปักหมุดหมายเดินทางที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาลองลิ้มชิมรสอาหารไทยด้วยนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่ในสายกับบอลเรียบร้อยแล้วต้อนรับเลยครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อานงใจแน่นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการศูนย์การศึกษาลำปางครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: ค่ะ
1: ครับวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันนะครับเป็นหัวข้อเรื่องของการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารเมืองตรังโอ้ต้องบอกว่าพูดถึงอาหารในช่วงเวลาประมาณนี้นะครับ6โมงกว่าๆเนี่ยหลายคนอาจจะท้องร้องไปด้วย ไม่ว่า ไม่ว่ากันนะอาจารย์นะถ้าได้ยินเสียงท้องบรรร้อง ครับอาจารย์ครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นหมุดหมายสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศเลยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยเขาบอกหลงไหลนะใช้คำนี้ได้เลยติดอกติดใจในเสน่ห์ของธรรมชาติที่สวยงามศิลปะวัฒนธรรมขาดไม่ได้อาหารไทยบนพูดถูกไหมอาจารย์ครับ
6: ถูกค่ะ
1: ตรงนี้อาจารย์ขยายความหน่อยว่าทำไมเขาถึงหลงไหลทั้งธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมด้วยแล้วก็อาหารไทยด้วยครับอาจารย์ครับ
6: ในรวมๆที่คุณมอนคุยมามันก็คือวัฒนธรรมของอาหารเนาะ
1: ครับ
6: ของคนไทยค่ะในเมืองไทยเราเนี่ยไม่ได้มีแต่ธรรมชาติถูกไหมคุณมอนมีทั้งอาหารนะคะแล้วมันก็เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารขึ้นมาด้วยเป็นการท่องเที่ยวแต่ธรรมชาติแล้วเราก็ได้ศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าด้วยในเมื่อเราลงไปเที่ยวแล้วในแต่ละพื้นที่อาหารก็แตกต่างกันเข้าไปอีกในประเทศไทยค่ะ
1: ครับงั้นเรียนถามอาจารย์เลยเมื่อกี้อาจารย์พูดมาแล้วว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารตรงนี้ครับคืออะไรแล้วก็เริ่มต้นจริงจังตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอาจารย
6: ์อ๋อนี่ต้องเท้าความเลยละค่ะมองว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารหรือแกสโตรโนมีทัวริซึมของไทยนะคะที่จริงแล้วก็ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปีพ.ศ. 2547ที่ผ่านมาในเชิงนโยบายน่าจะเคยได้ยินคำว่าตัวไทยสู่ตัวโลกนะคะบอล
1: ครับ
6: นะคะอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยในช่วงปีพ.ศ. 2560ที่ผ่านมานะคะคือทางเราเนี่ยมีการร่วมมือกับมิชลินไกด์เพื่อยกระดับสตรีทฟู้ดและก็ไฟไดนิ่ง
1: ครับ
6: ค่ะของไทยเนี่ยสู่มาตรฐานสากลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีพ.ศ. 2566ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีการส่งออกอาหารสูงสุดเป็นอันดับที่15ของโลก
1: คร
6: ับ ค่ะและมีอัตราการขยายตัวถึง 5.8% ต่อปีจากกลุ่มอาหารที่พร้อมทานและวัตถุดิบซึ่งมาจากการกำหนดนโยบายของประเทศไทยในการใช้อาหารไทยสร้างซอฟต์พาวเวอร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
1: นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับที่ถือว่าหลายๆคนเริ่มให้ความสนใจแล้วก็เรียกว่าชอบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีอาหารที่ขับเคลื่อน drive ไปด้วยเลยหลักการสำคัญครับในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์
6: โดยหลักสำคัญในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารเนี่ยมี3ประการเลยนะคะที่สำคัญอันแรกเลยก็คือ telling storyเป็นเหมือนกับอาหารที่ต้องมีเรื่องเล่าน้องมอนไม
1: ่
6: ใช่แค่อร่อยเราต้องรู้ด้วยว่ามาจากไหนใครเป็นคนปรุงดึงเอาจุดเด่นของอาหารไทยมาสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ อันนี้นะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือถ้าพูดถึงก็คือ authenticity อัตลักษณ์และความแท้จริงความเป็นตัวจริงของวัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะเป็นโลคอลอินกรีเดียนต้องมาที่นี่ถึงจะได้กินตัวนี้อย่างเงี้ยค
1: ่
6: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ปลาต้องมาจากที่นี่ที่นี่ผักใบนี้ต้องมาจากตรงนั้นตรงนี้มันจะมีสตอรี่เรื่องเล่าครับ
6: ใช่ค่ะตรงนี้ด้วยโดยอาจจะมาจากฟาร์มหรือตลาดในชุมชนหรือว่าแหล่งผลิตที่ตั้งอยู่ในชุมชนนั้นๆเลยตรงนี
1: ้
6: แล้วก็ท้ายสุดก็คือความยั่งยืนเนาะสเตอร์มิลิตี้นี่ก็คือแบบการจัดการที่ทำให้ชุมชนอยู่ได้วัตถุดิบไม่สูญหายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
1: อม
6: นักท่องเที่ยวก็จะเกิดประสบการณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวแล้วก็สามารถบอกต่อประสบการณ์ให้กับผู้อื่นได้อีกด้วยค่ะคุณบอล
1: โอ้อันนี้น่าสนใจมาก3องค์ประกอบหลักๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นหลักสำคัญในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารมาดูในส่วนของที่พื้นที่จังหวัดตรังกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้เกริ่นบอกไปว่ามีเสน่ห์มากๆนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาตินี่เรียกว่าประทับใจเลยให้อาจารย์แนะนำหน่อยว่าสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่จังหวัดตรังมีที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างครับ
6: ที่ท่องเที่ยวที่ว่าห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนมากตรังเราก็จะมองถึงทะเลเนาะก็จะมีข้ามเลของเขากรอบอันนี้ก็จะเป็นแนวผจญภัยว่าท้องมังกรเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: ครับ
6: นะคะมีเกาะมุกแล้วก็ถ้ำมรกต
1: อ
6: ันนี้เป็นอันซีนของไทยแลนด์เลย
1: ต้องไป
6: ใช่แล้วค่ะ
1: มอง
6: อันนี้ต้องลอยคอเข้าถ้ำไปพบกระหาตายสีขาวๆกลางหุบเขา นะมันจะเห็นน้ำทะเลสีเขียวที่ซ้อนอยู่ข้างในซ้อนอยู่ข้างในนะคะอีกอันนึงก็คือเกาะลิบงอันนี้เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดของกลางโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติและวิถีชุมชนค่ะคุณมอญเป็นแหล่งอาศัยของพายุฝูงใหญ่ที่สุดของประเทศไทยด้วยนะคะ
1: หลายคนก็มีโอกาสได้ไปชมความงามด้วยนะครับ
6: ใช่ค่ะแล้วกลางเนี่ยมีสถานีรถไฟกลางที่เป็นสถานีสุดทางลับที่มีสถาปัตย์ไม้สีเหลืองมาสาดสุดคลาสสิกนะคะคุณมอญ
1: ใครไปแล้วก็ประทับใจเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่ห้ามพลาดเลยมีอีกไหมครับอาจารย
6: ์มีประมาณนี้แล้วกันนะคะคุณบอมเพราะว่าที่ผ่านมานี่คือแบบวันเดย์ทริปก็ยังจะไม่ไหวเลยค่ะตอนนี
1: ้งั้นพอเราไปเที่ยวแล้วเนี่ยแน่นอนท้องเราเริ่มร้องและอาหารบ้างดีกว่าอาหารขึ้นชื่อถ้าไปถึงตรังแล้วไม่ได้แวะชิมไม่ได้แวะทานถือว่ามาไม่ถึงที่ตรังมีอาหารขึ้นชื่ออะไรบ้างครับ
6: โอ้โหถ้าให้ตัวอาหารนี่คือ9มื้อเลยนะคุณบอลเน
1: า
6: ะ
1: หมูย่าง
6: ที่นี่ก
1: ็หมูย่างชอบทานนะ
6: ใช่ค่ะเราก็จะมีหมูย่างเมืองตรังหนังต้องกรอบเนื้อต้องนุ่มแล้วก็มีรสหวานนำจากเครื่องยาจีน
1: ครับ
6: โอ้อันนี้ย่างเป็นคือเป็นตัวเลยเน
1: า
6: ะที่มีเป็นเตาอบ
1: กรอบมาก
6: กรอบมากใช่เป็นการทำแบบวิถีของชาวบ้านเลยนะคุณบอล
1: ครับ
6: มันไม่ใช่เตาอบเหมือนแบบสมัยใหม่เนาะแต่ว่าอันนี้คือเขาใช้เตาดินที่ปั้นขึ้นมา
1: อ๋อกรรมวิธีถามเพิ่มนิดนึงในการทำหมูย่างเมืองตรังที่มันมีความหวานฉ่ำด้วยนะมันอร่อยมากเลยเขามีขั้นตอนยังไงอะครับอาจารย
6: ์อันนี้คือเขาบอกว่าเขาจะคัดเลือกตั้งแต่ตัวของขนาดหมูค่ะตัวขนาดค่ะหมูมีขนาดเท่าไหร่แล้วต้องทำความสะอาดเนาะเพราะมันย่างทั้งตัว
1: ย่างทั้งตัวเลย
6: ใช่ย่างทั้งตัวแล้วก็เครื่องยาจีนที่ใส่อะมันแล้วแต่สูตรของทางร้านว่าเขากำหนดมีอะไรบ้างแต่ส่วนมากเราจะมากินแล้วเราจะหวานนำแล้วบางที่นะก็อาจจะไม่ได้หวานขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสูตรของแต่ละร้านอย่างนั้นการหมักหนุนก่อนเนี่ยค่ะก่อนที่จะเข้าไปเตาอบเนี่ยเขาจะเป็นวิธีการของแต่ละร้านที่เกิดขึ้นนะคะหม
1: อความกรอบมีแน่นอนความหวานฉ่ำของสูตรของแต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปครับ
6: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือหมูย่างตังแล้วมีอะไรอีกครับ
6: เค้กเมืองตังค่ะ
1: โอ้โห
6: ได้ยินไหม
1: มิ่งอะไรใช่ไหม
6: เออจริงนะคะมันแบบว่าทุกคนจะรู้ว่าเค้กเมืองตังอ่ะมันจะมีรูตรงกลางเนาะแล้วมันมีเอกลักษณ
1: ์ครับ
6: มีหลายรสชาติแต่เขาไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะ
1: อ๋อ
6: คือเนื้อเค้กอาจจะแน่นหน่อยนึงเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่สารกันบูด
1: ครับดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างนี้ครับอาจารย์
6: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีการปรับให้มันเป็นเนื้อชุบก้อนมากขึ้นนะคะบำรุงมากขึ้นแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะคะของบอลตามเทรนด์เนาะที่อาจารย์ได้เห็นนะคะ
1: คร
6: ับ แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกตัวนึงที่แจกจะบอกบอลคือวัฒนธรรมติ่มซำ
1: โอ้ติ่มซำเป็นยังไงครับไฮไลท์พูดแล้วอยากทานเลย
6: จะบอกว่าเปิดตั้งแต่3เลยค่ะ
1: เปิดที่3เลยเหรอจ๊ะเปิดที่
6: 3ใช
1: ่โอ้เป็นยังไงล่ะ
6: ที่นี่คือที่นี่ทานถึง9มื้อดังนั้นมื้อเช้าของเขาเนี่ยค่ะบางทีอาจจะเพิ่มไปถึงที่3เขาบอกว่าติ่มซำที่เราทานเนี่ยเป็นมื้อเช้ามันก็จะขึ้นอยู่กับอาชีพของเขาว่าใครทานเช้าไม่นานเช้าคนที่เนี่ยบางคนเขาก็มีอาชีพที่ต้องไปติดยางเลยเช้าค่ะม
1: ื
6: ้อมันเลยลืมเช้าใช่ค่ะขนาดอาจารย์เราบอกคือจะนะโหตีสามใครจะมานั่งทานเน
1: า
6: ะเราก็ถาม
1: แล้วหลับกันหมดแล้วนะ
6: โอ้ใช่แล้วบอกว่าบางร้านมันก็เปิดจนถึงแบบโหเราบอกปิดแล้วนะคะแล้วมาเปิดเช้าเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับอาชีพในการที่เขาจะทานก้าวมือค่ะบอลและร้านติ่มซำเนี่ยก็มันเป็นมื้อเช้าคู่กับเช้าร้อนๆพร้อมกับที่จริงในร้านติ่มซำก็จะมีหมูย่างด้วยนะ
1: ทานคู่กัน
6: ใช่ค่ะมันเป็นวิถีชีวิตที่น่าหลงไหลเนาะคุณมอญ
1: ครับ
6: แล้วมาตรังเนี่ยจะเห็นว่าร้านติ่มซำเยอะมากค่ะแล้วพอจะมาเห็นทั้งสิ่งคือจะบอกว่าร้านติ่มซำที่เป็นของอิสลามก็มีเป็นร้านที่อ๋อถ้าอิสลามเขาก็สามารถทานได
1: ้ทานได้ครับใช้เนื้อไก่
6: ใช
1: ่ใช้กุ้ง
6: ใช่เขาปราบเลยค่ะบอกเขาปราบเพราะว่าไปคุยกับที่ร้านเป็นร้านที่เขาบอกว่าปราบพระอาจารย์ปราบทุกอย่างให้เข้ากับบริบทของชุมชน
1: น่ารักมากครับนี่ก็เป็นไฮไลท์นะครับมีทั้งเค้กเมืองตรังติ่มซำถ้าไปเมืองตรังต้องทานมีคุณผู้ฟังส่งมาอาจารย์เดี๋ยวผมอ่านข้อความนิดนึงบอกชอบทานขนมจีน ขนมจีนเมืองตรัง
6: ใช่ค่ะมันก็คือถือเป็นอะไรในของอาหารเช้าด้วยค่ะเพราะว่าที่นี่เขาทานเป็นอาหารเช้าเนาะแล้วน้ำจิ้มของที่นี่ยอมรับเลยค่ะว่าน้ำจิ้มของตรังนี่ถ้าใครได้ชิมแล้วติดใจแน่ค่ะคุณบอล
1: อย่างมีแกงส้มแกงส้มนี่มาเมนูเพียบเลยนะตอนนี้มีแกงส้มใต้แกงไตปลาอาจารย์ไตปลาใต้ที่เมืองตรังก็เด็ดใช่ไหมครับนี่คุณผู้ฟังส่งมา
6: แกงส้มเนี่ยคือบางที่เนี่ยเขาใส่ผงมะกะลาไปนิดหน่อยค่ะก่อนแล้วกลิ่นมันจะหอมมากของเครื่องเทศ
1: มีไงแสดงว่าคุณผู้ฟังก็ต้องหิวด้วยหิวเนี่ยครับ
6: ที่สิงสีเนาะมันก็ดึงดูดในการที่เราจะอยากทานใช่ไหมคุณบอล
1: ใช่
6: แกงส้มเนี่ย
1: ขมิ้น
6: ใช่ค่ะ
1: แล้วปลาสดสดนะที่ตรังปลาสดใช่ไหมครับจัน
6: ใช่ค่ะนี่วัตถุดิบเนาะวัตถุดิบเขาค่อนข้างสดค่ะ
1: นี่ก็เป็นจุดเด่นและถือว่าเป็นเสน่ห์ที่พอไปเมืองตรังของทะเลซีฟู้ดสดๆเนี่ยเขาก็จะยิ่งเพิ่มอรรถรสในการทานด้วยอาจารย์มีแนวทางยังไงบ้างครับที่อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารแบบนี้ของเมืองตรังเพื่อต้องบอกเลยนะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับมาตรฐานสากลเพราะว่าอย่างเงี้ยพอเราเล่าเนี่ยทุกคนอยากไปละเพราะว่ามันเด็ดจริงๆแล้วก็ต้องไปถึงเมืองตรังจริงๆอาจารย์
6: เป็นอย่างที่อาจารย์ได้มองของเมืองตรังเลยนะคะคือหัวใจของการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค
1: ์
6: ค่ะมาผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยนะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องอาหารเนาะเรามาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยเป็นแบบสร้างสรรค์ราคาสูงนะคะแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงการสร้าง creative food ค่ะ marketประจำส
1: ั
6: ปดาห์ในเมืองตรังประจำสัปดาห์ในเมืองตรังเพราะเมื่อกี้ได้ดูสมองเรามีผลิตภัณฑ์เราก็เยอะและยังไม่พออาหารเราเยอะนะคะแต่เมื่อแบบว่าโอ้ยมาตังแล้วกินแล้วมันก็ต้องถือกลับใช่ไหมคุณนอนเพื่อที่จะแบบ
1: ซื้อฝาก
6: เราก็ซื้อฝากเราได้กินของอร่อยเราก็อยากให้คนที่บ้านเราได้กินของอร่อย
1: ด้วย
6: ใช่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่ากลุ่มนะครับในพื้นที่ในทางบอลสร้างโอกาสไปร่วมกันโดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบอาหารสร้างสรรค์นะคะเป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมเข้ามาด้วยกับการตั้งแต่มิติอาหารเช่นถ้าพูดถึงเนี่ยเริ่มมาจากสามประเด็นพื้นฐานที่จะปูเข้ากับสู่การพัฒนาในอนาคตนะคะคุณบอลอันแรกเลยค่ะที่อาจารย์หมายมองก็คือเป็นพวก GI
1: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ครับ
6: ใช่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยคือวัตถุดิบของจังหวัดกลางเขาค่อนข้างเยอะเนาะอีกอันนึงที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงที่คือข้าวบองยอดม่วงก็เป็นตัวเป็นข้าวที่มันเป็นไฮไลท์ของที่นี่ที่มีประโยชน์เนี่ยเขาก็จะมีตัวหมูชิ้นเมืองนิสสาที่ได้รับการจดทะเบียนนะคะของตังเนี่ยที่อาจารย์เห็นในมือก็คือแบบโอ้โห5รายการเลยค่ะมอนหมูย่างเมืองตังที่เราคุยกันเมื่อกี
1: ้
6: ก
1: ็
6: ได้เป็น GI เหมือนกันได้ GI ของเราเหมือนกันอีกไทยตังนะคะข้าวเบายอดม่วงแตงโมเกาะสุกรแล้วก็ข้าวทอนางหมูสีค่ะ
1: อ
6: ันนี้เป็นกระบวนการที่เราจะพัฒนาต่อในอนาคตเมื่อวัตถุดิบเราเข้าสู่ GI ดังนั้นเราก็จะไปหาเป็นกลุ่มของ head table
1: น่าสนใจ
6: เราก็จะไปหา head table ไอ้ตรงนี้พูดถึงการเปลี่ยนการขายอาหารจากจานเดียวแต่เป็นการสร้างประสบการณ์การทานอาหารที่แต่เรื่องมีการเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังด้วย
1: นะคะเป็นการพัฒนาที่มาที่ไป
6: ใช่ค
1: ่
6: ะอย่างเห็นตรังในความเป็นจริงเขาดังเรื่องอาหารจริยธรรมด้วยนะคะเป็นอาหารที่เป็นของของมาจากจีนนะมาจากที่มาเลย์อย่างเงี้ยค่ะจีนก็จะแบ่งอีกหลายแบบเหมือนจีนแท้จีนมาเลย์อะไรเงี้ยค่ะอาหารแตกต่างกันเลยฮองมอน
1: เนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้โหตรงนี้แหละถือว่าเป็นเสน่ห์มากๆเลย
6: ใช่ค
1: ่
6: ะ
1: พ
6: อมาแล้วทุกคนก็จะมีหมุดหมายเนาะว่าเอ๊ะ
1: ฉันต้องไปทาน
6: ร้านไหนจะใช่ใช่มองพอเวลาเราไปเที่ยวถูกไหมคะเราต้องมีหมุดหมายอยู่ในใจเราเหมือนกันถูกไหมคะ
1: ทำเพลย์ลิสต์ไว้เลยว่าจะไปที่ไหนบ้าง
6: ใช่ค่ะท้ายสุดที่อาจารย์มองก็คือเป็นดิจิตอลแบ็คกิ้งพอละมุนหมุดหมายใช่ไหมคะก็อยากจะทำแผนที่เส้นทางการกินนะคะ
1: ครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยสมมติเลยเนี่ยมีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากไปเมืองตรังเอาสัก2วัน1คืนควรจะไปทานอะไรแล้วก็ไปที่ไหนบ้างอาจารย์ลองไกด์ให้หน่อยได้ไหมครับ
6: คือสมมติถ้ามาเนี่ย
1: ครับ
6: เขาก็จะมาเดินทางโดยรถไฟเนาะ
1: ไปรถไฟครับ
6: มาถึงแล้วเรื่องการที่พักเนี่ยค่ะสามารถที่จะลงไปหาชุมชนที่เกาะลิบงได
1: ้ไปเกาะลิ
6: บงไปเกาะลิบงอาหารที่เกาะลิบงเนี่ยค่ะคือจะเป็นชุมชนที่มีอาหารด้านอิสลามของอิสลามค่อนข้างเยอะเราอาจจะได้กินอาหารที่สดๆเนาะแกงบางอย่างของอิสลามเนี่ยค่ะอย่างเช่นแกงกะหรี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการคือขนมตายาอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับอันนี้เป็นขนมอะไรนะครับอาจารย
6: ์ขนมตายาค่ะมันจะเป็นทางคาทางอิสลามเนาะตรงนี้ถ้าไปเกาะลิบงก็จะได้ทานตรงนี้แต่ว่าเมื่ออยู่เกาะมันจะมีกิจกรรมให้ทำค่ะคุณแดน
1: ครับ
6: เนาะในบนเกาะก็จะมีกิจกรรมให้ทำด้วยสำหรับชาวประมงแล้วก็เหมือนว่าอยู่กับวิถีชุมชนนะคะก่
1: อนใช้ชีวิตแบบกับพี่น้องชุมชนที่เกาะลิบงผ่อนคลายเต็มที่เลยมีความสุขสุดๆเลย
6: ใช่ใช่แล้วพอขึ้นฝั่งไปอะค่ะพอขึ้นฝั่งมาสิ่งที่มันถามคืออาจารย์ไม่รู้ว่าถ้าแนะนำชื่อร้านไปแล้วมันก็กระไรอยู่เน
1: า
6: ะแต่เราก็จะบอกว่าทุกคนจะต้องได้ทานติ่มซำนะ
1: เราเลือกดูก็แล้วกันร้านไหนที่ชอบเนาะแต่ว่าต้องไปทานติ่มซำ
6: เราก็จับปลาตะระบุมันก็เนาะทานติ่มซำขนมจีนก็มีอย่างที่คุณบอกนะคะ
1: ทานขนมจีน
6: ขนมจีนซำที่มีและอย่างนึงคือหมูย่างก็อยู่ในร้านติ่มซำด้วยหรือว่าจะเฉพาะเจาะจงแต่ละโปรก็ได้ถูกไหมคะ
1: ครับ
6: นะคะมันก็จะเป็นอาหารประมาณนี้
1: นี่นะครับก็ลองจัดสรรเวลาดูเผื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะฟังรายการแล้วอยากจะไปเที่ยวที่จังหวัดตรังก็จะได้ไปหาเวลาที่เหมาะสมกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องอาจารย์ที่กำลังพูดถึงก็คือเรื่องของการยกระดับอาหารเมืองตรังด้วยศาสตร์โมเลกุล่าอันนี้คือศาสตร์อะไรครับโมเลกุล่า
6: คือโมเลกุล่านะคะเป็นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์นะคะที่เข้ามาหรือว่าพูดง่ายๆคือวิทยาศาสตร์ในวัตกรรมค่ะที่เข้ามาช่วยปรับปรุงด้านอาหารเนื้อด้านเนื้อสัมผัสเนี่ยค่ะ
1: ค
6: ุณหมอถ้ามองถึงว่าศาสตร์โมเลกุลาร์หรือเราเรียกกันง่ายๆอะค่ะว่าคือการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์และเคมีเข้ามาช่วยเปลี่ยนรูปร่างเนื้อสัมผัสของอาหารแต่รสชาติยังคงเอกลักษณ์เดิมนะคะ
1: ยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับ
6: เดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะวันนี้อย่างเช่นน้ำซอสหมูด้างเมืองกลางเนี่ยเนาะมันจะมีน้ำซอสแต่อาจารย์เปลี่ยนมันเป็นปู
1: ครับ
6: โฟมหรือว่าฟองที่เป็นโฟมอะค่ะตีขึ้นโฟมให้มันมีความนุ่
1: ม
6: พ่นลงบนเนื้อหมูที่ผ่านการปรุงมาแล้วอะค่ะเพื่อให้ทานได้แบบเป็นพอคำแล้วก็มีอีกตัวนึงที่อยากจะแนะนำคือคาเวียร์น้ำส้มเตียงไอ้น้ำส้มเตียงเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองตังเลยค่ะทุกร้านจะต้องมี
1: เลยนะ
6: ที่ทานไปถ้าต้องมีเลยค่ะที่ไปทานติ่มซำค่ะแต่เอกลักษณ์ของแต่ละร้านจะเอาไปปรุงเพิ่มไปปรุงเพิ่มเป็นสูตรของทางร้านก็ทำเป็นเม็ดโฟมเล็กๆก็ได้ค่ะเวลาทานมันก็จะระเบิดในปากกินกับคู่กับติ่มซำเนี่ยค่ะ
1: โอ้โหฉ่ำปากมีความสุขเลย
6: เหมือนเม็ดป๊อปเลยค่ะ
1: ครับครับนี่นะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวอาจารย์อธิบายให้เห็นภาพเลยจังหวัดตรังครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีแนวทางในการขยายเรื่องของแนวทางในการวิจัยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไปพื้นที่อื่นอีกไหมครับ
6: ที่ได้มองกันในทีมงานวิจัยนะคะท่านในเมื่อเรายกระดับได้ฉากของลิฟว่าเนี่ยเราก็เลยมองว่าย่านวัฒนธรรมคนจีนเนี่ยค่ะมีแบบแนวอาหารที่คล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว่าที่ได้มองก็คือมองของ
1: สงขลาเล่าให้ฟังหน่อยอยากทราบ
6: จริงในแอนนี่ที่จริงสงขลาเขาก็มีแบบอะไรนะสงขลาที่มันมีอาหารเยอะเนาะที่จริงเขาก็ได้ซีไอจากตรงนั้นด้วยค่ะแต่เรามองถึงว่าบ่อยางค่ะก็คือเหมือนแบบเป็นสถานที่วิจัยอีกอันที่เรามองว่าอาหารบ้านยาอะไรพวกนี้ค่ะที่มันยังคงมีหลงเหลืออยู่ที่เป็นของพลนาการเมื่อกี้ค่ะแล้วเขาก็อยากจะพอโมเดลจากการใช้โมเลกุล่านะคะเข้าไปช่วยตัวเนื้ออาหารให้มันมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มขึ้นดีขึ้นแต่ว่าคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมค่ะ
1: นุ่มขึ้นแต่เอกลักษณ์ความแบบเป็นความธรรมชาติของเขายังคงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยน
6: ใช่ค่ะคุณบอล
1: นี่ที่จังหวัดสงขลานั่นเองนะครับที่บ่อยางใช่ไหมอาจารย
6: ์ใช่ค่ะใช่ค่ะ ใช่ครับ
1: นี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่หลงไหลเสน่ห์เรื่องของอาหารใต้นะครับเรื่องของรสชาติความสดแล้วก็เรื่องของธรรมชาติต่างๆด้วยท้ายที่สุดนี้ครับอยากให้อาจารย์ฝากดีกว่าต้องบอกว่าหลายคนตอนนี้ก็กำลังเสิร์ช Google ต่างๆแล้วล่ะหาค้นหาปักหมุดว่าจะไปที่ไหนอย่างไรกับการท่องเที่ยวนะครับเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารตรงนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามบ้างเชิญเลยนะครับ
6: ค่ะแต่ก็อยากจะเชิญชวนมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนนะคะก็อยากให้ลงไปในตัวชุมชนและเป็นการกับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนร่วมด้วยช่วยกันค่ะและทานอาหารของชุมชนที่มีประโยชน์ค่ะ
1: นี่นะครับต้องบอกเลยว่าทุกชุมชนของประเทศไทยมีของดีมีของเด่นนะครับมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีความงดงามในแต่ละที่ที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนก็ต้องส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในทุกที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ที่คุณไปแล้วประทับใจก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลธรรมชาติด้วยนะครับอาจารย์ครับ
6: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเควันนี้กลับขอบพระคุณครับผู้ช่วย

ขนมจีนเมืองตรังนี่นะครับแกงส้มผัดสะตออันนี้ก็น่าสนใจมีข้อความส่งมาใช้กุ้งตัวโตๆผัดกะปินี่แกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวแสดงว่ากำลังหิวนะเนี่ยคุณผู้ฟังที่น่ารักนะครับก็ลองดูข้าวยำนี่ก็มีข้อส่งข้อความมาบอกข้าวยำเมืองข้าวยำปักใต้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูมีแกงไตปลานะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะหลายเมนูเลยเมื่อกี้อาจารย์แนะนำไปขนมนะครับมีไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ที่หาดใหญ่ด้วยคุณผู้ฟังส่งมานะครับก็ถือว่าเป็นเสน่ห์แหละแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง culture นะครับหรือว่าอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่เรียกว่าส่งต่อกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ยังคงคุณค่าแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์อยู่นะครับนี่นะฮะมีคุณหนุ่มเมืองขอนบอกคุณบอลต้องไปจดทะเบียนยังครับยังนี่นะครับเมื่อกี้นะฮะไปจดทะเบียนที่เมืองตรังนะครับแหมมีข้อความบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่องสวัสดิการทหารครับคุณนิชภานะครับแล้วก็มีณวนันความรู้ใหม่เลยขอบพระคุณมากนะครับรายการให้ประโยชน์ให้ความรู้แล้วก็น่าสนใจด้วย Let's have a good day นะครับจากพระรุ่งส่งเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับในทุกๆวันที่มีการพูดคุยกันนะครับก็จะมีเรื่องราวที่เรียกว่ายกระดับในแต่ละพื้นถิ่นในแต่ละพื้นที่ซึ่งต้องบอกว่ามีเอกลักษณ์แล้วก็มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆเลยทีเดียวไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับล่าสุดในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มีเรื่องราวของท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านด้วยเปิดทางครับให้ไทยเนี่ยเรื่องของการเจรจาด้วยนำไปสู่การยุติเรื่องของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงเรื่องสำคัญเรื่องของการเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยครับเรื่องของการหารือทวิภาคีนะครับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกนะฮะที่สาธารณรัฐอินเดียโดยท่านบอกว่าไทยครับได้แสดงความเป็นห่วงกับสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อและส่งผลกระทบไปทั่วโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้เล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดบอกว่ามีความพยายามเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาซึ่งความคืบหน้าก็ต้องเรียนว่าดำเนินไปด้วยดีนะครับได้ยุติในหลายประเด็นละแต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ค้างคาอยู่ซึ่งฝ่ายอิหร่านก็หวังว่าสหรัฐและอิสราเอลเนี่ยจะยึดมั่นในเรื่องของการสร้างสรรค์สันติภาพจนนำไปสู่การยุติความขัดแย้งลงนะครับทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านเปิดเผยด้วยว่าประเทศไทยแสดงความกังวลครับกับเรื่องของการเดินเรือเพราะว่าการปิดช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะยุติลงเมื่อใดนะครับเมื่อฝ่ายอิหร่านเนี่ยแสดงความเข้าใจนะครับว่าการขนส่งต่างๆทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงเรื่องของเรือส่งปุ๋ยต่างๆด้วยนะครับทางด้านช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยก็ถือว่าเป็นเส้นทางสำคัญนะครับในการขนส่งที่สำคัญมากๆต่อประเทศไทยด้วยแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยพร้อมระบุด้วยว่าการหารือกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้านะครับแล้วก็แน่นอนว่าก็ต้องรอติดตามกันก็ต้องดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเนื่องจากว่าก็มีเรือตอนนี้เนี่ยตกค้างอยู่ในพื้นที่ขณะนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากด้วยต่อไปนะครับทั้งทางโอมานแล้วก็อิหร่านก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันครับในการบริหารช่องแคบฮอร์มูซโดยเน้นเรื่องของเสรีภาพในเรื่องของการเดินเรือแล้วก็ความปลอดภัยของการเดินเรือตรงนี้เป็นสำคัญเลยนะครับสิ่งที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วกล่าวเสริมขณะนี้ครับบอกว่ายังมีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่อีกประมาณ 7-8 ลำคุณผู้ฟังแล้วก็มีเรือ 2-3 ลำนะครับที่ผ่านมาได้แล้วขณะเดียวกันนะครับก็ได้รับทราบจากทางฝ่ายโอมานด้วยว่าขณะนี้เนี่ยอิหร่านต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเช่นเวชภัณฑ์และก็ยาจึงได้มีการแจ้งกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านว่าไทยครับพร้อมส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้อิหร่านผ่านทางประเทศโอมานในไม่ช้าด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวครับที่นำมาฝากกันจากเพจของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่อ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวนี้ไหมครับ

0: ีการที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยมีการยึดโทรศัพท์มือถือนักเรียนแล้วยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยมีการเรียกเงิน 10,000 บาทด้วยนะครับล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทราดวงทองครับสั่งตรวจสอบกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนยึดโทรศัพท์มือถือนักเรียนเรียกเงิน 10,000 บาทนะครับตอนนี้ล่าสุดเลยจากกรณีของผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการยึดโทรศัพท์มือถือของนักเรียนโดยไม่คืนพร้อมกับการเรียกเงินนะครับจำนวน 10,000 บาทบอกขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาของการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับหากพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องจริงถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องและก็ไม่อาจยอมรับได้มาดูอีกหนึ่งประเด็นครับนายประเสริฐจันทรวงทองเปิดเผยประเด็นของการใช้โทรศัพท์มือถือในสถานศึกษาซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่แต่ละโรงเรียนเนี่ยสามารถพิจารณากำหนดแนวทางเองได้เนื่องจากโรงเรียนก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลต้องคำนึงถึงบริบทการจัดการการเรียนการสอนในแต่ละแห่งโดยบางรายวิชาครับก็มีความจำเป็นนะที่จะต้องใช้โทรศัพท์มือถือในเรื่องของการค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนแต่ขณะเดียวกันครับบางรายวิชาก็ต้องให้ผู้เรียน1มีสมาธิจดจ่อกับเรื่องของการเรียนการสอนไม่ใช่โอ้เล่นแต่มือถือนะอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งทั้งนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเตรียมจัดเวิร์กช็อปหารือในวงเล็กนะครับเพื่อที่จะกำหนดแนวทางที่เหมาะสมนี่นะครับให้กับการบริหารจัดการเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนพร้อมศึกษาแนวทางของโรงเรียนครับในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องเรียนเพื่อไปประกอบการพิจารณาแล้วก็มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นประเด็นร้อนที่ต้องบอกว่าติดตามกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับที่จะประชาสัมพันธ์กันเดี๋ยววันที่29พฤษภาคมนี่นะฮะหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่กับนี่เลยถนนดนตรีนะครับหลายคนที่ติดตามกันเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนต้องบอกว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับแน่นอนใครที่อยากจะมาชมนะครับไม่อยากให้พลาดเลยไปลงทะเบียนกันนะครับไปลงทะเบียนกันที่เพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับก็ไปลงที่เพจของถนนดนตรีนะครับแล้วติดตามกันนะครับจะจัดที่วันที่29พฤษภาคมนะ29พฤษภาคมตรงกับวันศุกร์นะครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงเวลา 18:00 นนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะไปลงทะเบียนกันได้นะครับในเพจของถนนดนตรีนะครับย้ำเลยใครสนใจนะครับอยากจะมาชมเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีเขียวคาราบาวแล้วก็สีเผือกคนด่านเกวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายเดี๋ยวมีสปอตให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามฟังสปอตกันนะครับต้องบอกเลยว่างานนี้ถนนดนตรีไลฟ์ครับอยากเชิญชวนคุณผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นี่นะครับใครที่สนใจอย่าลืมนะครับย้ำเลยประชาสัมพันธ์เลยว่าไปลงทะเบียนกันนะครับไปลงทะเบียนกันในเพจของถนนดนตรีนะครับย้ำเลยนะครับจะจัดขึ้นวันที่29พฤษภาคมวันศุกร์ตรงกับวันศุกร์29พฤษภาคมนะครับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนนะครับชื่อเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายโอ้น่าชมมากๆเลยคอนเซ็ปต์ดีนะครับและก็ที่สำคัญเนี่ยหลายๆคนบอกว่าจะได้มาฟังเพลงแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยดังนั้นนะครับใครฟังแล้วอยากจะมาชมสดๆนะครับขอได้เลยลงทะเบียนได้เลยนะครับที่เพจของถนนดนตรีเซิร์ชเลยครับถนนดนตรีนะครับเจอกันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับก็รับชมได้นะครับติดต่อได้นะครับลงทะเบียนได้นะครับที่เพจของถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็ติดตามบันทึกการแสดงได้ทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนนะครับระหว่างเวลา 22:00 นถึง 23:00 นทาง NBT นะครับแล้วก็รายการถนนดนตรีทางสวท FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับ AM 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ AM 1467กิโลเฮิรตซ์รายการจะออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ3ทุ่ม5นาทีจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ไปลงทะเบียนกันได้ที่เพจของถนนดนตรีดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับอ่ะมีหลายเรื่องเลยที่ต้องบอกว่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนครปฐมครับล่าสุดวันนี้ก็ต้องบอกว่าคึกคักนครปฐมนะครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ติดตามนะครับเรื่องไทยช่วยไทยพร้อมปล่อยขบวนรถพุ่มพวงอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วพาไปดูกันที่จังหวัดนครปฐมกันหน่อยร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับเปิดเผยว่าตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนไปเมื่อ12พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ครับเป็นวันเริ่มต้นเริ่มปล่อยขบวนรถพุ่มพวงพร้อมกันทั่วประเทศโอ้โหบรรยากาศนะต้องบอกว่าเป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวทางด้านของรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับได้ร่วมลงพื้นที่นะครับกับนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมปล่อยขบวนนี่รถพุ่มพวงณบริเวณอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยภายในขบวนนะครับก็จะมีสินค้าทั้งอุปโภคสินค้าทั้งบริโภคที่ต้องบอกว่าเป็นของจำเป็นนะครับรวมกว่า14รายการก็มีทั้งน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวสารปลากระป๋องมีผงซักฟอกมีแชมพูน้ำยาล้างจานโอ้นี่ของจำเป็นหมดเลยนะหลายคนไปแล้วก็บอกว่าโอ้ยเรียกว่าซื้อกันมาเต็มที่เลยทีเดียวเพราะว่าราคาดีฮะในพื้นที่ชุมชนต่างๆนี่กระแสตอบรับดีเหลือเกินครับกับรถพุ่มพวงทั้งนี้ครับการจัดจำหน่ายสินค้ารถไทยของเราผ่านทางรถพุ่มพวงครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่เป็นการกระจายสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคของใช้ที่จำเป็นสู่ชุมชนต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ครับมีการจำหน่ายในห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับที่ว่าหลายคนบอกว่าไปมาแล้วแล้วก็มีณที่ว่าการอำเภอในทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมด้วยยังมีการจำหน่ายด้วยนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยบอกว่านี่คือการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนครับเข้าถึงสินค้าทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยานะครับแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับก็ได้มีการตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยที่บริเวณที่ว่าการอำเภอสามพรานนี่นะฮะบริเวณอาคารอเนกประสงค์กองร้อยอสศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพบว่าบรรยากาศวันนี้ครับโอ้โหคึกคักมากๆเลยหลายคนเลยทีเดียวนะครับมากันนะโอ้โหซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซื้อน้ำมันพืชนะซื้อข้าวสารซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้าต่างๆนะแล้วก็ที่สำคัญนะทางด้านของรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับได้มีการตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026ณห้างโลตัสสาขานครปฐมที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมด้วยพบว่ามีการจัดโปรโมชั่นนะครับใครที่อยู่แถวๆนั้นไปได้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับอยากที่จะไปกันก็ไปกันได้เลยครับต้องบอกว่าผู้ปกครองนี่พาน้องๆพาบุตรหลานเนี่ยมาช้อปปิ้งกันเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมแล้วใช่ไหมครับการจัดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยครับต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากๆภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อต้องการนำสินค้าที่เป็นสินค้าคุณภาพแล้วก็เป็นการยกระดับนะครับให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้จับจ่ายใช้สอยกันในสินค้าที่ราคาย่อมเยาด้วยเพราะฉะนั้นเชิญชวนพี่น้องประชาชนเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเลยครับไปเลือกซื้อสินค้าราคาถูกกันท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับต้องบอกย้ำเลยอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปช็อปกันนะฮะกับไทยช่วยไทยครับกับผู้ประกอบการด้วยนะครับตามที่ต่างๆถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยทีเดียวที่จะลดภา ระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็นำมาฝากกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ่ะช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวมาเฉลยกันหน่อยนึงหลายคนตอบคำถามมาเข้าไปดูเฉลยกันแล้วใช่ไหมครับนี่หลายคนบอกว่าวันนี้ฟังกันอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปดูเพลงที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลร้องวันนี้ด้วยหลายคนบอกเพราะเหลือเกินนะครับมีการแชร์กันด้วยบทเพลงนั้นคือเพลงขอพบในฝันใช่แล้วนะครับผู้ที่ตอบถูกจากการแรนดอมนะฮะมีคุณชุติพักใช่ไหมฮะแล้วก็มีคุณปรียานันท์ด้วยนะครับหลังไมค์คุณภูสนิสาเลือกไว้เรียบร้อยละก็ร่วมสนุกกันใครอยากฟังนะครับใครอยากฟังไปฟังเพิ่มเติมได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ลงไว้ด้วยนะครับเป็นคลิปสั้นๆที่ท่านร้องนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็ถูกใจกันแล้วก็มีการแชร์กันด้วยในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆทุกข้อความเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะโอ้นายกครวญเพลงขอพบในฝันโอ้ยบรรยากาศนะสุดเพราะเลยทีเดียวนะครับในงานแถลงข่าวการประกวดร้องเพลงในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่นะครับประเภทเพลงลูกกรุงแล้วก็เพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยครั้งที่3ปี2569นะครับไปดูต่อติดตามต่อได้นะครับในเพจของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆข้อความนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันก็กลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับมีความสุขมากๆในช่วงวันหยุดพักผ่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยวันสการแก้วประจัน
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเหลืองคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพผู้นำสหรัฐระบุการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้เป็นที่น่าประทับใจและมีการทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจาก10กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้นำธุรกิจชั้นนำกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานพร้อมกำชับให้ส่วนราชการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้มั่นคงในระยะยาว
3: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นได้มาพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศจุดยืนเชิงรุกในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยเตรียมนำข้อร้องเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้ทุกกระทรวงตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านโยธาธิการทุกระดับที่ต้องมีความโปร่งใสทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ยกกรณีการดำเนินคดีปลัดอำเภอเชียงดาวเรื่องการสวมสิทธิ์บัตรประชาชนเป็นตัวอย่างของการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่มีข้อยกเว้นพร้อมย้ำชัดว่าหากการสอบสวนขยายผลพบข้าราชการระดับสูงไม่ว่าจะเป็นระดับปลัดจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบราชการควบคู่ไปกับการกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดและการพนันออนไลน์ให้หมดไปจากสังคมไทยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยภาคเอกชนเสนอ3แนวทางแก้ปัญหาทุจริตต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมระบุปัญหาสินบนในหน่วยงานราชการเข้าขั้นวิกฤตเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดรั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4: นายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคกล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าที่ประชุมได้มีมติเตรียมนำเสนอข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลใน3ประเด็นหลักเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติโดยนายประกรณ์ได้รับหลักการและเตรียมนำรายละเอียดเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้นายมานะกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมเรียกร้องรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่รายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า148ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรงเราไม่ได้ต้องการนำข้อมูลมาเพื่อตำหนิหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่หวังว่าทุกส่วนราชการยอมรับความเป็นจริงและเร่งปรับปรุงแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนหากพบเห็นการเรียกรับสินบนขอให้แจ้งเบาะแสทันทีเพื่อร่วมกันลดต้นทุนแฝงที่ทำลายศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย
5: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสมุดครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการบอกว่าด่าทอหรือตำหนิหน่วยงานนะครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
4: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลของประชาชน
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเพื่อให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุดสุทธาวัฒน์รักษาพันธ์รายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธสายน้อยราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาจับกุมตัวและนำไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยว่าตั้งแต่รับทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวอย่างเต็มที่ล่าสุดในวันนี้กองทัพภาคที่2ได้รับตัวนายโยธกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยณจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยและพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาร่วมสังเกตการและอำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไร้เงื่อนไขในการส่งตัวประชาชนไทยกลับจากกัมพูชายืนยันยังไม่เปิดด่านแต่เป็นสัญญาณเชิงบวกในการนำไปสู่การเจรจาทวิภาคีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาส่งตัวนายโยธสายน้อยกลับประเทศในวันนี้ว่าถือเป็นความร่วมมือของรัฐบาลกองทัพและหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่2ได้มีการประสานงานทันทีเมื่อรู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการส่งตัวในวันนี้ไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดด่านผ่านแดนอย่างแน่นอนทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ด้วยว่าการเกิดสถานการณ์ต่างๆอาจเป็นเพราะกำลังพลขาดวินัยหรือปัจจัยอื่นๆซึ่งต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะทหารที่ถืออาวุธบริเวณชายแดนทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ปกป้องอธิปไตยของตนเองแต่ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมตั้งแต่กำลังพลไปจนถึงระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งได้มีการกำชับกำลังพลให้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎการปะทะอย่างเข้มงวดด้านนายโยธสายน้อยคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือ
7: นายโยชน์สายน้อยหรือลุงโยชน์วัย58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์กลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังได้รับการปล่อยตัวกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างปลอดภัยภายหลังถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวนานเกือบ20วันหลังพลัดหลงเข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ทหารกัมพูชาได้ส่งตัวลุงโยชน์กลับประเทศไทยผ่านกลไกความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษลุงโยชน์เปิดเผยว่าระหว่างควบคุมตัวต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้กลับบ้านอีกครั้งพร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารไทยและทุกหน่วยงานที่ช่วยประสานงานจนได้รับอิสรภาพโดยระบุทั้งน้ำตาว่าถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือคงต้องติดคุกอยู่กัมพูชาอีกหลายปีท่ามกลางความโล่งใจของครอบครัวและชาวบ้านที่เฝ้ารอการกลับมาอย่างปลอดภัยกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: กองทัพบกรับมอบเงิน5ล้านบาทจากธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการรับมอบเงินจำนวน5ล้านบาทนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลกองทัพ บกที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาณห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทัพ บกโดยเงินจำนวนดังกล่าวจะมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต30ครอบครัวครอบครัวละ 35,500 บาทรวมเป็นเงิน1,065,000 บาทกำลังพลที่ทุพพลภาพ7นายรายละ 75,000 บาทรวมเป็นเงิน 525,000 บาทกำลังพลที่บาดเจ็บสาหัส 1,230,000 บาทและกำลังพลที่บาดเจ็บมาก 2,180,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5ล้านบาทการมอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งมอบกำลังใจแก่ทหารและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงในปีที่ผ่านมาควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด
8: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Rating and Investment Information หรือ R&I ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากปัจจัยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 ในปี2568ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 64.7 โดยมีการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังตามที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งดำเนินการตามแผนการคลังระยะปานกลางการผลักดันนโยบาย Thailand 10 Plus เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ3ในระยะต่อไปภาคการเงินต่างประเทศมีความแข็งแกร่งจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีแนวโน้มไหลเข้าอย่างต่อเนื่องและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงปัจจัยทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานเศรษฐกิจมหาภาคของไทยที่ยังคงมีเสถียรภาพรวมถึงทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับวินัยทางการคลังความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างรอบคอบปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลการศึกษาคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยโตต่อเนื่องกว่า3ล้านคนสร้างมูลค่ากว่า 38,900 ล้านบาทนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าจากการศึกษาเรื่องคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศพบว่าเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกยังเติบโตต่อเนื่องโดยปี2566มีมูลค่ากว่า 43,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าในปี2575จะเพิ่มเป็น 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดส สำหรับตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยในปี2567มีมูลค่า 45,000 ล้านบาทและคาดว่าในช่วงปี2568ถึง2572จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15-20 ต่อปีโดยปัจจุบันไทยมีอินฟลูเอนเซอร์กว่า3ล้านคนและสร้างมูลค่าโฆษณาดิจิทัลกว่า 38,900 ล้านบาทหรือคิดเป็น1ใน3ของตลาดโฆษณาดิจิทัลทั้งหมดโดยกลุ่มอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นและความงามเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์มากที่สุดขณะที่แพลตฟอร์ม TikTok มีสัดส่วนการใช้งานในตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยสูงถึงร้อยละ66กระทรวงคมนาคมผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาทั่วประเทศพร้อมผลักดันเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างความอุ่นใจให้ผู้ปกครองและเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาน
9: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและสภาองค์กรของผู้บริโภคว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินการใน3ระยะคือระยะเร่งด่วนให้ขนส่งจังหวัดนำเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.มาสนับสนุนการตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาถึงสถานศึกษาโดยเน้นตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นเช่นประตูหนีไฟถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระจกโรงเรียนสามารถประสานขนส่งจังหวัดให้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางทัศนศึกษาได้ทันทีเพื่อความมั่นใจก่อนใช้งานทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะมีการติดตามความคืบหน้าของมาตรการทั้งหมดอีกครั้งในวันที่19มิถุนายนนี้
10: ต่อจากนี้ไปก็จะมีการขับเคลื่อนที่เข้มข้นโดยจะให้ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดที่เขาจะได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเลขสวยไปใช้เป็นงบประมาณในการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้สิ่งที่กระทรวงคมนาคมจะเร่งดำเนินการทำต่อจากนี้ก็คือการเร่งติดตามตรวจสภาพของรถทั้งรถนักเรียนทั้งรถขนส่งที่ใช้ในการทัศนศึกษาก็จะมีการติดตามว่ารถคันไหนขาดการตรวจสภาพจะเร่งรัดให้มาตรวจสภาพแล้วก็มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
9: ด้านนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่าปัจจุบันมีรถนักเรียนที่ได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนเพียง 5,296 คันจากรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศมากกว่า 50,000 คันหรือคิดเป็นร้อยละ90ของรถรับส่งนักเรียนทั้งหมดที่ยังไม่มีใบอนุญาตจึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนทั่วประเทศแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th และผลจากการสุ่มตรวจรถ 5,100 คันที่ผ่านมาพบว่ามีรถไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบเบรกถึงร้อยละ15หรือประมาณ679คันซึ่งได้สั่งการให้เร่งแก้ไขทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยทวงถามภาครัฐถึงความชัดเจนแก้ปัญหาวิกฤตปุ๋ยก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกพร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งออกมาตรการรับมือหลังต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าขณะนี้ชาวนาในหลายจังหวัดเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกแล้วหลังประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่ชลประทานและพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำเพียงพอขณะที่พื้นที่ดอนกำลังรอฝนตกสม่ำเสมอซึ่งคาดว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกเต็มรูปแบบทั่วประเทศและสิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดในขณะนี้คือราคาปุ๋ยและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ขยับจากเดิมกระสอบละประมาณ 800-900 บาทไปอยู่ระดับกว่า 1,400 บาทแล้วขณะที่ปุ๋ยสูตรต่างๆก็ทยอยปรับขึ้นเช่นกันส่งผลให้ต้นทุนการทำนาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องเริ่มสั่งซื้อปุ๋ยเพื่อเตรียมฤดูการผลิตใหม่ซึ่งมาตรการที่ภาครัฐมีแนวคิดจะดำเนินการเช่นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งแม้จะช่วยเรื่องสภาพคล่องแต่ท้ายที่สุดชาวนาก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มทั้งที่หนี้เก่ายังไม่หมดแต่ต้องกู้เพิ่มเพื่อเริ่มฤดูผลิตใหม่ส่วนแนวทางการใช้ปุ๋ยผสมผสานในอัตราส่วน70-30สำหรับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์หรือสารชีวพันธุ์นั้นชาวนาเห็นด้วยแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะสนับสนุนในรูปแบบใดให้สามารถใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติ
11: ผมบอกว่า30 70ผมรับได้30เป็นอินทรีย์70เป็นเคมีจะรับได้เลยเพราะเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าสงครามมันไม่ยืดเยื้อถุยเราน่าจะมีแต่ถ้าสงครามยืดเยื้อไปอย่างเงี้ยรัฐบาลต้องหาทางออกแล้ว
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนิโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐภายหลังการประชุมสุดยอดวันสุดท้ายกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่อาคารจงหนานไฮในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ถือเป็นการเยือนที่น่าประทับใจมากและสหรัฐกับจีนยังทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมหลายรายการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศด้านประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นการเยือนครั้งสำคัญและทั้งสองประเทศยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการก่อนการประชุมในวันนี้ที่แสดงความไม่พอใจต่อสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยเน้นย้ำว่าความขัดแย้งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่มีเหตุผลที่จะดำเนินต่อไปซึ่งจีนพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลังงานและเศรษฐกิจโลกประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยในวันนี้ว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามรัสเซียกับยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ด้วยการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกว่า 1,500 ลำโจมตีกรุงเคียฟและเมืองสำคัญหลายแห่งทั่วยูเครนภายในระยะเวลา2วันนับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย27รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนมากกว่า 1,500 นายถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียยังไม่มีท่าทีที่ต้องการยุติสงครามแม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนใกล้สิ้นสุดลงก็ตามพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติเดินหน้าสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนต่อไปต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเลยสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 19:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.25 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับแล้วก็คุณบุญประกอบอุปเปนดูแลควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับคุณคุณกรสิมทักษ์ครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้แวดวงกีฬาก็มาพบกับคุณผู้ฟังและสุดสัปดาห์นะครับก็15พฤษภาคม2569นะครับจันทร์ถึงเสาร์หลังข่าวภาค19นาฬิกาจบลงนะครับเราก็จะมาเจอกันในรายการแวดวงกีฬานะครับทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เรื่องของแบดมินตันนะครับวันนี้แบดมินตัน Thailand Open 2026นะฮะนักกีฬาของเราตอนนี้เนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้ว2ประเภทนะครับเริ่มต้นรายการแรกนะครับที่ผ่านไปก็คือหญิงเดี่ยวนะครับพิงพิชญามนโอภาสนิพัฒน์นะครับนักแบดมินตันสาววัย19ปีมือ24ของโลกเจอกับหมิวปอนประวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกนะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ปรากฏว่าพิงพิชญามนโอภาสนิพัฒน์ชนะไป2ต่อ1เกมนะครับ21ต่อ19 13ต่อ21และเกม3 เกม ขอไปครับเกม3ชนะ21ต่อ15นะครับก็ทำให้พิงเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการ Thailand Open เป็นครั้งแรกในการแข่งขันอาชีพนะครับแล้วก็เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ก็บอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ชมพี่หมิวด้วยนะครับที่ให้หนูอึดอัดมาทั้งเกมที่2และเกมที่3นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเกินคาดแต่ก็ไม่อยากจะกดดันตัวเองจะพยายามตั้งใจเล่นในทุกๆแมตช์นะครับแล้วก็เจอเวลาเจอเกมกดดันหนูจะพยายามทำสมาธิพยายามจะโฟกัสตัวเองให้มากที่สุดนี่คือพิงพิชญามนโอภาสนิพัฒน์ได้พูดถึงนะครับหลังจากจบเกมนะครับรอบรองชนะเลิศพิงเจอใครโอ้โหเจองานหนักแต่ก็ได้สู้ครับเจอกับอากาเนะยามาคุชิมือ3ของโลกแล้วก็มือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นนะครับที่อาชนะภูสลาวีสินธุ2-1เกมคู่นี้ผมไปดูที่สนามด้วยนะครับภูสลาวีสินธุชนะไปก่อน21ต่อ19นะครับแต่ว่าอากาเนะยามากุชิครับไล่มานะในเกมที่2แล้วก็มาแซงชนะ21ต่อ18พอเกม3ปั๊บอากาเนะยามากุชิก็ตบใส่ภูสลาวีสินธุขาดเลยนะชนะ21ต่อ15ผ่านเข้าชิงชนะเลิศนะครับก็พรุ่งนี้เนี่ยขอภายรอบรองชนะเลิศนะพรุ่งนี้เนี่ยพิงจะเจอกับอากาเนะยามากุชิวิธีที่จะชนะนะฮะวิธีที่จะชนะก็คือทางด้านของทางด้านของพิงค์เนี่ยก็ต้องเล่นกันยาวๆนะเล่นกันยาวๆถึงจะมีโอกาสลุ้นนะเล่นกันยาวๆนะครับเล่นกันยาวๆโต้กันยาวๆต้องอดใครอดทนได้กว่านะนะฮะนะครับก็รอลุ้นนะครับพรุ่งนี้นะก็ทางด้านของพิงค์พิชญามนโอภาสนิพัฒน์นะครับส่วนอีกคู่นึงนะครับก็เป็นการเจอกันในรอบรองนะครับก็คือทางด้านของเฉินยูเฟยนะครับมือหนึ่งของรายการนะครับเอาชนะโทโมกะมิยาซากิเฉินยูเฟยมือสองของรายการนะครับเอาชนะโทโมกะมิยาซากิ2-0เกมนะครับ21-15แล้วก็21-18เฉินยูเฟยผ่านเข้าสู่รอบรองรอบรองชนะเลิศไปเจอกับไฮนาฮานาจินะครับฮินาอาเตชินะครับจากญี่ปุ่นซึ่งเอาชนะเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับถือว่าขาดเลยนะครับนะมือดีด้วยญี่ปุ่นคนนี้นะฮีนาอาเดชินะครับชนะเมย์รัชนกไป2-0เกมนะ21-13นะ21-16เมย์เพิ่งโพสต์นะเมื่อก่อนแข่งขันเนี่ยนี่โพสต์ใน Facebook นะว่าเล่นแบดมินตัน Thailand Open Thailand Open มา18ปีแล้วเหรอนี่นะแล้วคราวนี้เมย์ก็ผ่านแค่ได้รอบ8ทีมรอบ8คนสุดท้ายนะครับแพ้ไป0-2เกมเลย13-21และ16-21นะครับนี่คือหญิงนะครับก็ได้เป็นเฉินยูเฟยนะเจอกับทางด้านของฮาเตชิแล้วก็พิงพิชญามนนะครับเจอกับอากาเนะยามากุชิก็ถือว่าเป็นคู่ที่เราไปเชียร์แน่นอนพรุ่งนี้นะต้องไปเชียร์น้องพิงพิชญามนนะครับในบ้านถึงแม้ว่าเจอศึกหนักอากาเนะยามากุชิอย่างที่ผมบอกครับโต้กันเหนียวๆฮะต้องโต้กับอากาเนะเหนียวๆอย่าใจร้อนนะครับอย่าใจร้อนให้อากาเนะใจร้อนก่อนได้แต่เราอย่าใจร้อนก่อนอากาเนะยามากุชิเด็ดขาดนะพรุ่งนี้ไล่ลุ้นเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันอีกประเภทนึงซึ่งเราผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศก็คือ
บาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานะคู่มืออันดับ1และคู่มือ3ของโลกนะครับเมื่อวานนี้เอาชนะคู่ของเอ็มสุภักจอมก่อกับมุกอนิชาจงสถาพรพันธ์มาในช่วงดึกนะครับนัดนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับเพราะว่ารอบรองชนะเลิศเอาชนะคู่ของยิวฮงเวยกับนิโคกอนซาเลชานคู่มือวางอันดับ5ของรายการมือ10ของโลกจากชนิดไทเปนะครับ2ต่อ1เกมชนะ21ต่อ17แพ้20ต่อ22สูสีครับแต่พอเกมที่3ชนะได้ครับ21ต่อ10ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะก็ดูเจอกับใครก็ขออภัยคุณผู้ฟังนะอย่าขออนุญาตเพราะว่ายังแข่งขันยังไม่จบนะครับขณะเดียวกันตอนนี้วิวกุลุตวิธิสารครับสุดหล่อของเรากำลังลงแข่งขันกับลักเยสเซนนะฮะมือดีจากอินเดียและเป็นวิลกุลวุฒิขึ้นนำอยู่ในเกมที่1นะครับ13ต่อ7นะสกอร์ตอนนี้เนี่ยรายงานนะครับวิลกุลวุฒิวิธิสารนะครับหนึ่งเดียวของแต่อีกคนนึงจะผ่านเข้ามาเป็นประเภทที่3ของเราได้หรือไม่ฮะวันนี้ผู้ชมในสนามเนี่ยเต็มสนามเลยทีเดียวครับนะสนามนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับไปเชียร์กันนะครับให้กำลังใจกับนักกีฬาไทยผลการขันในเกมแรกเป็นอย่างไรถ้าทันในแวดวงกีฬานะจะรายงานให้ทราบวิวนำอยู่13ต่อ7นะครับส่วนใครที่ดูเรื่องของมวยวันนี้มวยวันเพิ่งชกไปเมื่อสักครู่นะคู่เอกคู่เอกในต้องบอกว่าคู่เอกในช่วงของคู่เอกในช่วงของการจ่ายตังค์อ่ะนะไม่ใช่ดูฟรีของทางช่อง7เนี่ย 20:30 นถึง 17:30 นโดยประมาณนะแต่ว่าช่วงเวลา 18:00 นถึง 20:00 นจะเป็นช่วงของเวลาจ่ายต

คายาตาเอฟนี่หันนีหันขวางไม่ได้โต้เลยนะนะครับเพราะว่าเจอซูเปอร์เล็กเนี่ยจับคีบจับแทงเข่าจับคีบจับแทงเข่าผมก็มองว่าผ่านแล้วนะฮะนะครับแต่ที่สุดแล้วกรรมการก็บอกว่าให้ทางด้านของคายาคาเอฟชนะซูเปอร์เล็กไป2-1เสียงไม่เอกฉันท์นะครับมี1คนให้เราชนะคือถ้าไม่โดนนับ8เนี่ยนะในยกแรกเนี่ยก็มีโอกาสอยู่นะฮะโอ้โหก็เป็นงานหนักนะนะแพ้ไปน่าจะเป็นการแพ้เป็นครั้งที่3แล้วของซูเปอร์เล็กนะติดต่อกันเลยนะนะครับในการแข่งขันของวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแพ้ในเรื่องของคิกบ็อกซิ่งแพ้เรื่องของมวยไทยนะซูเปอร์เล็กนะครับซูเปอร์เล็กยิ้มด้วยซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เดิมนะครับแพ้ไปนะครับช่วงนี้ของวันเนี่ยเป็นช่วงของการเพเปอร์วิวคือจ่ายตังก่อนนะแล้วได้ชมนะครับก็จะมีมวยคู่หลักๆหลายคู่ที่ชกกันช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมวยยักษ์รุ่นยักษ์อย่างด้านของแคสซูโทไลกับนักชกจากญี่ปุ่นนะครับเทสุกะก็เพิ่งจบไปรู้สึกว่านักชกจากญี่ปุ่นโดนน็อกยก2นะเจอแคสรูโทไลเนี่ยต่อยร่วงไปนะฮะนี่ก็คือมวยหมัดมวยแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับคุณฟังครับจากเรื่องของแบดมินตันนะวิวกำลังแข่งขันกันอยู่คู่อื่นเราตกรอบนะนอกจากเมย์ตกรอบนะชายคู่พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลแพ้คู่ของอินโดนีเซียนะครับอินคานันโดกับมาติน0-2เกม16-21และ15-21ตกรอบนะครับนะนี่คือแบดมินตันนะครับแจ้งให้ทราบนะส่วนเรื่องของฟุตบอลนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับประกาศรายชื่อ23นักเตะฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็เตรียมแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าในช่วงเดือนมิถุนายน2นัดนะครับเปิดบ้านเจอคูเวตก่อนนะเปิดบ้านเจอกับคูเวตแล้วก็จะไปเยือนจีนนะเจอคูเวตวันที่5มิถุนายนนะครับแล้วก็ไปจีนวันที่9มิถุนายนนะครับแอนโทนีฮัสซันนะครับก็เลือกนักเตะที่มีอยู่ผสมผสานกันนะระหว่างตัวเก่านะคนที่หายไปแล้วกลับมาใหม่แล้วก็ดาวรุ่งนะฮะก็ทั้ง2นัดมีการถ่ายทอดสดให้ชมกันด้วยนะครับทางไทยรัฐทีวีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเขามีการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับไทยรัฐสปอร์ต YouTube ต่างๆนะให้ชมกันนะครับเจอคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมนะครับ5มิถุนายน 19:30 นนะครับช่องทางการจำหน่ายบัตรเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันนะครับส่วนไปเจอกับจีน9มิถุนายนก็รอเวลากันนะครับแข่งที่หวังหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์นะฮะเจอกับจีนนักเตะแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูนะครับปฏิวัติคำใหม่นะฮะจากแบงคอกนะกรกฎพิพัฒน์นัดดาจากเมืองทองยูไนเต็ดสรานนท์อนุอินจากบีจีปทุมนะครับกองหลังสุพนันท์บุรีรัตน์นะครับทางด้านของฟิลาวัตอัคธรรมจากการท่าเรือนะนี่ดาวรุ่งคนใหม่เข้ามานฤบดินวิรวัฒน์โนดมนะตัวเก่าจากบุรีรัมย์นะครับอดิศรพรมรักนะกลับมาฟอร์มดีอีกครั้งนึงนะครับจากราชบุรีนะครับมาเรียลทอมเบียนะคนที่มงจุดประกายให้ไทยเข้ารอบนะฮะชนะเติร์กเนี่ยนะครับติดด้วยณัฐพงศ์สาริยาจากชลบุรี FC วาริชชูทองครับจากบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับกองกลางนะต่อจะมีสารัตอยู่เย็นกฤษฎากาแมนนะครับอีกล้านสันหลนนะอนันต์ยอดสังวาลโฟแบร์นะจากลำพูนมาติดด้วยนะครับข่าวล่าสุดย้ายไปบุรีรัมย์นะผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็เสกสรรราตรีทิติพันธ์พ่วงจันทร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากทูแบงคอกร่วมกับเวียทิพย์ป้อมพันธ์นะทูแบงคอกกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คณะคำยกนะฮะจากเมืองทองธีรพัฒน์ปรือทองจากฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรแมตช์อุ่นเครื่องแมตช์การแข่งขันลีกของดิวิชั่น2ของญี่ปุ่น J2 นะธีรพัฒน์ปรือทองนี่โชว์ฟอร์มแอสซิสต์ตลอดเลยนะครับแล้วก็มีเอราวัณกานิแยนะจากสโมสรลองนะครับมาติดด้วยนะครับกองหน้าก็เป็นจูดซุนซับเบลนะจากเกรมี่ทาวน์นะธีรศักดิ์เผยพิมายจากการท่าเรือและธีรศิลป์แดงดาจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับอันเนียสันก็บอกว่าเป็นการรวมตัวกันของทั้งดาวรุ่งนะที่เคยมีแล้วก็หลุดออกไปและตัวเก่านะครับโดยเฉพาะธีรศิลป์แดงดานะครับนะความการเป็นธีรศิลป์แดงดาเนี่ยแน่นอนแล้วครับทางด้านของอันเนียสันก็บอกว่าเป็นคนสำคัญนะครับนะในแคมป์ฟุตบอลทีมชาติต้องมีนักเตะระดับซีเนียร์ที่ตั้งมาตรฐานและก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆนะทั้งน้องนักเตะหน้าใหม่ในแคมป์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีดาวรุ่งหลายคนไม่ว่าจะเป็นธีรพัฒน์หรือว่าเอราวัณนะครับซึ่งฟอร์มทั้งสองคนก็เราได้ต้องการ
นักกีฬานะครับเข้ามาช่วยแล้วก็เป็นดาวรุ่งเข้ามานะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะไม่ว่าจะเป็นกองหลังกองกลางนะครับและกองหน้าโดยเฉพาะกองกลางกองหลังอย่างอดิสรพรหมรักอย่างที่บอกนะครับมีฟอร์มที่ดีนะกับการท่าเรือนะทางด้านของอดิสรพรหมรักจากการท่าจากราชบุรีนะครับส่วนฟีฟาวัตนะครับฟิลาวัตเนี่ยจากการท่าเรือก็ฟอร์มดีนะอยากจะให้มาร่วมทีมนะครับโดยเฉพาะอดิสรนี่โอ้โหเรื่องของสิทธิ์ใจ

0: ทัศนคติในทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับส่วนนักเตะที่ไปแข่งยาวๆสำหรับลีกนะก็หลายๆคนก็มีโอกาสได้พักนะครับไม่ดึงมาแล้วก็หลายๆคนจากทางด้านของบุรีรัมย์นะเพราะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะมีลีกที่แข่งขันแล้วก็มีฟุตบอลทั่วเอเชียที่ยังแข่งขันกันอยู่นะครับเพราะว่าถ้าแข่งกันยาวๆนี่โอ้โหนะนักเตะจะให้พักหลายๆคนก็มีการบาดเจ็บนะครับนี่คือนักกีฬาของเราที่มีการประกาศรายชื่อมานะครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่อันเทเนียสันนะครับบอกว่าใครติดเข้ามาเพราะอะไรเพราะอะไรนะครับวิลกุลวุฒินะครับนำอยู่18-11นะครับในเกมที่1นะฮะคงน่าจะทันในเกมแรกในรายการแวดวงกีฬานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับนัด2นัดของเรานะครับ5มิถุนายนเจอคูเวตนะฮะ 19:30 นปทุมธานีสเตเดียมคุณผู้ฟังอย่างงนะปทุมธานีสเตเดียมอยู่ตรงไหนนะก็นี่แหละฮะสนาม BG แหละนะฮะปทุมธานีสเตเดียมนะครับแล้วก็เรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะฮะตอนนี้หลายๆประเภทในประเภททีมก็รอบรองนะวันนี้รอบรองจะชิงชัยกันวันพรุ่งนี้นะหลายๆแข่งขันแต่ว่าการแข่งขันในบางประเภทก็ชิงเหรียญชิงชัยเหรียญทองกันอย่างการแข่งขันเอ็กซ์เกมอย่างโรลเลอร์สกีนะครับนักกีฬาจากอุดรธานีคว้าเหรียญทองครับไมเคิลกัมเปียลนะครับคว้าเหรียญทองไปครองในการแข่งขันโรลเลอร์สกีรุ่นมาสเตอร์คลาสสิกอายุ 13-18 ปีชายคว้าเหรียญทองนะครับส่วนโรลเลอร์สกีสาวโรลเลอร์สกีสาวเชียงใหม่นะครับก็คว้าเหรียญทองในการแข่งขันโรลเลอร์สกีรุ่นแมสตาร์ทคลาสสิกนะรุ่นอายุ 13-18 ปีนะครับก็คือกนกชยาเฉลิมโชคชัยนะครับจากเชียงใหม่คว้าเหรียญทองนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งก็คือเรื่องของยิมนาสติกนะครับสาวจากกรุงเทพมหานครท่าทางจะไม่ได้แบ่งเหรียญรางวัลให้ใครเลยนะคว้ากับหมดเลยนะครับนะครับน้องสมนวนันนะครับนิ่มเนติพลนิ่มเนติพันธ์นะฮะน้องสมนวนนท์นะครับน้องสมนวนนท์นะครับนิ่มเนติพันธ์นะครับนักยิมนาสติกจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานครคว้าหลายเหรียญรางวัลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยิมนาสติกลีลาเรื่องของอุปกรณ์ฟุตบอลอุปกรณ์บอลนะคะแนน 23.45 คว้าเหรียญทองนะครับแล้วก็มาคว้าเหรียญทองในประเภทห่วงนะอุปกรณ์หญิงอุปกรณ์ห่วงคว้าเหรียญทองนะครับและรวมๆแล้วเธอก็ได้อุปกรณ์รวมนะครับห่วงที่ผมบอกไปแล้วอุปกรณ์บอลแล้วนะอุปกรณ์คาถาคะแนนรวมทีมกรุ๊ปเอ็กซ์เซอร์ไซส์5ริบบิ้นนะได้มา5เหรียญทองนะ6เหรียญทองนะครับ2เหรียญเงินจากบุคคลอุปกรณ์ริบบิ้นและกรุ๊ปเอ็กซ์เซอร์ไซส์คะแนนรวม2ชุดนะฮะ1เหรียญทองแดงจากกรุ๊ปเอ็กซ์เซอร์ไซส์5บอลนะครับโอ้โหนะนี่คือนักต้องเรียกว่าน้องตรันนะครับน้องตรันนี่นะอายุแค่15ปีนะครับซึ่งก่อนไปก็น้องก็คาดหวังว่าขอไว้แค่5ถึง6เหรียญทองตลอดการแข่งขันแต่ไปประมาณเธอได้6เหรียญทองก็ถือว่าน่าพอใจนะครับแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้นะครับน้องดรันเนี่ยนะครับก็คว้าไปถึง6เหรียญทองนะครับเหรียญเงินต้องนับนะ2เหรียญกับเหรียญแดงอีกนะก็โอ้โหคว้าเหรียญทองก็ถือว่าเป็นอนาคตใหม่ของวงการยิมนาสติกลีลายิมนาสติกของเราเลยนะครับนะยิมนาสติกนะอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห่วงเรื่องของคาถาเรื่องของบอลนะครับก็ทำความดียอดเยี่ยมเธอจะมีอนาคตในวงการยิมนาสติกของไทยนะครับแล้วก็เธอบอกว่าจะพัฒนาต่อไปเพื่อทีมชาติชุดใหญ่ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่มาเลเซียในปีหน้านะครับแล้วก็ผู้ฝึกสอนนะครับยิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยไปดูด้วยนะครับมาดูทีมกรุงเทพมหานครแล้วไปดูด้วยนะครับคุณการพิจาพัฒนาศักดิ์นะบอกว่าไปดูน้องๆหลายๆคนนะโดยเฉพาะน้องดรันเนี่ยโชว์ศักยภาพนะแล้วก็ความสามารถอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เบียดชนะคู่ต่อสู้อย่างสูสีและบางคะแนนบางเพศก็ชนะคู่ต่อสู้อย่างคาร้อยนะต้องบอกว่ามีความสามารถเทียบเคียงกับรุ่นพี่ในชุดปัจจุบันเล่นหลายคนนะครับแล้วก็เหลืออีก15เดือนนะฮะก็จะเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของยิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยในการลุ้นเหรียญทองในการแข่งขันซีเกมส์2570ที่มาเลเซียต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องเราติดตามน้องกันต่อนะว่าจะเป็นอนาคตของทีมชาติไทยเธอจะเป็นราชินียิมนาสติกลีลาของไทยในอนาคตนะครับจบหรือยังจบหรือยังเกมแรก20-14นะวิวโอ้โหยังลากยาเซนยังเถียงอยู่ยังเถียงอยู่นะฮะไล่มา15-20นะฮะตบไปขนาดเส้นนะครับลากยาเซนนะครับก็ตอนนี้ไล่มา15-20นะครับมีอยู่6 6เกมพอยต์5เกมพอยต์5เกมพอยต์ของวิวกุลวุฒินะฮะลากาเซ็นมาชุดสีเหลืองวิวนะชุดสีบอลเทานะครับเอาละครับลูกนี้ตัดยอดโตกันอยู่นะโตกันอยู่นะครับวิวตีตบยังครับยอดหน้าเน็ตคือตีกับวิวเนี่ยต้องอดทนนะเพราะวิวนี่เหนียวอะวิวเนี่ยก็หลอกให้คู่ต่อสู้โตเรื่อยๆนะจนคู่ต่อสู้แหมยังครับลากาเซ็นยังไล่คะแนนมาได้อีกนะตอนนี้ไล่มาเป็น16ต่อ20ครับแต่ยังเหลือ4เกมพอยต์นะในเกมที่1นะครับมาดูคะแนนเหรียญรวมนะของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับที่สุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครเกินร้อยไปแล้วคุณผู้ฟังนะครับ108เหรียญทองนะฮะ85เหรียญเงินและก็100เหรียญทองแดงนะครับ293เหรียญทองแล้วขออภัย293เหรียญแล้วฮะนำยาวนำโด่งเลยนะครับและอีกครึ่งนึงเนี่ยไม่ถึงครึ่งด้วยนะเชียงใหม่32เหรียญทอง39เหรียญเงินแล้วก็31เหรียญทองแดงนะ102เหรียญนะครับโอ้เหรียญรวม293ในกรุงเทพเชียงใหม่เหรียญรวม102นะที่3นครสวรรค์นะครับ32ทองเท่ากับเชียงใหม่เลยนะครับแต่ว่าเหรียญเงินเนี่ย12เหรียญทองแดง13มี57เหรียญ นะครับชลบุรีเหรียญรวมเนี่ยเกิน100เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเหรียญทองแค่28เหรียญเงิน32เหรียญทองแดง45นะครับรวม105เหรียญ นะครับอุสุราธานีเจ้าภาพขยับมาอยู่ที่5แล้วนะครับ24ทองนครราชสีมา20ทองนนทบุรี17นครศรีธรรมราช16ปทุมธานี14สุพรรณบุรี13อุดรทางด้านของสุพรรณบุรี13อุตรดิตถ์11นครปฐม11สมุทรปราการ10เท่ากับสมุทรสาครอุบลราชธานีนครนายกนี่10เหรียญทองนะครับเอา16อันดับก่อนนะที่มีเหรียญทองถึงเลข2หลักนะ10เหรียญทองขึ้นไปก่อนนะครับส่วนท้ายตารางนะครับยังเป็นสระแก้วกับชัยนาทอยู่นะครับที่ได้1เหรียญทองแดงนะครับปัตตานีบ้านผมก็รองลงมา1เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงนะ3เหรียญปัตตานีบ้านผมนะฮะชัยนาท1เหรียญทองแดงกับสระแก้วนะครับผมเชื่อว่าณวันต่อไปอันดับเหรียญก็คงจะมากขึ้นนะเป็นกำลังใจให้กับทุกจังหวัดที่เข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ในครั้งนี้นะครับนะสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาแห่งชาติครั้งที่41ว้าวคุณผู้ฟังครับตกใจอะไรเกิดขึ้นเนี่ยลากาเซ็นไล่มา19ต่อ20ได้มา5แต้มรวดวิวทำยังไงเอาละครับแต้มสำคัญอย่าให้ดิวนะครับวิวต้องเอาเกมนี้ให้ได้ก่อนนะโต้ดาดวิวพยายามตบนะหน้าเน็ตหลอดมานะครับวิวโยกซ้ายตบลูกนี้ใส่ลากาเซ็นแล้วก็ไม่ข้ามครับโอ้โหแม่กว่าจะได้แต้มนี้โอ้โห20นำอยู่20 15นะเขาไล่มา19 20และก่อนที่วิวจะตบยัดใส่ตัวลากาเซ็นงัดไม่ผ่านนะครับโอ้โหเป็นแต้มของวิวกุลุทวิทิสารครับนำไปก่อน1ต่อ0เกมครับนี่คือแบดมินตันครับคุณผู้ฟังครับว่ากันยาวๆนะเรื่องของเทนนิสนะครับรายการ ITF Men World Tennis Tour นะเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour นะครับเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันรอบเมนรอวันที่4นะครับนักกีฬาทีมชาติของเราหลายคนไปแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นบูมกสิริสำเร็จนักเทนนิสมืออันดับ1ของรายการมือ411ของโลกนะก็ชนะในรอบนี้นะฮะเอาชนะอลันมามากันจากเม็กซิโกนะครับ 6-3 และ 6-4 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับเจอกับแอนตันเซฟจากนิวซีแลนด์นะครับส่วนหญิงเดี่ยวนะครับวันนี้นะพัชรินทร์ชิพชันเดชมือ1แล้วก็มือ456ของโลกนะฮะแพ้เซตแรกนะครับให้กับเลนลิซีจากนิวซีแลนด์นะแต่ตั้งหลักในเซต2และเซต3มาชนะ 6-2 และ 6-1 ครับใช้เวลา2ชั่วโมงผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศได้ครับน้องพัชรินนะครับพัชรินชีพชันเดชหรือว่าน้องอีฟผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับอียองชอจากเกาหลีใต้มือ599ITF ranking นะที่มาจากรอบคัดเลือกนะก็รอลุ้นกันนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยสัปดาห์แรกเนี่ยทางด้านของอีพัชรินทร์ชิพชันเดชเคยแพ้มาแล้วนะที่นครปฐมคราวนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะมีนักกีฬาของเราเข้ารอบไปด้วยนะวิชยาตรงเจริญชัยกุลนะครับเอาชนะธนากรศรีรัตน์นะครับ2ต่อ1นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็แมทธิวเดวาเลตัววาจากออสเตรเลียชนะซุงยอนจากเกาหลีใต้นะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันนะครับ นี่คือรายการที่ไทยส่วนรายการที่ต่างประเทศนะครับทางด้านของน้องแม็กซิมัสนะครับตกรอบแล้วในการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour รายการระดับ50นะครับระดับ50ที่เบงกากรูนะครับเงินรางวัลกว่า2ล้านบาทที่อินเดียนะครับแม็กซิมัสพราพลโจนนะครับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับแล้วก็มือ7ของรายการเจอกับฟิลิปเซโคลิกมือ357ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการจากออสเตรเลียแล้วปรากฏว่าแม็กซิมัสนะครับแพ้ไปนะครับ1ต่อ2เซต76ไทยเบรก67และ36 16นะตกรอบแต่ว่าตกรอบเงินการขันรายการระดับนี้นะก็จะมีเงินรางวัลให้นะครับประมาณ 58,000 บาทนะครับแล้วก็มีคะแนนสะสมในระดับ World Ranking อีกนะครับอีก8คะแนนนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันเทนนิสนะครับค่ำคืนนี้ฟุตบอลมีด้วยนะอัสตันวิลล่าเจอกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลมีข่าวร้ายอ่ะเขาบอกว่าซาบีอลองโซอดีตนักเตะลิเวอร์พูลแล้วก็ไปเป็นผู้จัดการทีมเรอัลมาดริดนะครับเอาไปเป็นผู้จัดการทีมเลเวอร์คูเซ่นแล้วโชว์ผลงานได้ดีนะครับแล้วก็ลาออกจากเลเวอร์คูเซ่นมาคุมเรอัลมาดริดแล้วก็ลาออกจากเรอัลมาดริดว่างานข่าวว่าเชลซีดึงนะซาบีอลองโซซึ่งบอกว่าอยากจะคุมทีมลิเวอร์พูลนะแต่ว่าลิเวอร์พูลยังมีอาร์เนอร์สล็อตนะครับก็เลยกำลังจะคุยกับเชลซีที่ต้องการผู้จัดการทีมคนใหม่ครับตอนนี้นะฮะก็อาจจะไปคุมเชลซีแหละซาบีอลองโซค่ำคืนนี้ลุ้นตารางคะแนนอันดับที่5นะ4กับ5เจอกันนะแอสตันวิลล่าเจอกับลิเวอร์พูลบ้านของแอสตันวิลล่านะครับแอสตันวิลล่าอันดับที่5นะครับมี59คะแนนเจอกับลิเวอร์พูลอันดับที่4มีอยู่59คะแนนหมายความว่าใครชนะนี่นะการันตีเลยจบที่4นะการันตีแล้วครับแล้วก็มีคือจบผู้ชนะในเกมนี้จบที่5แน่นอนนะครับจบอันดับ5แน่นอนตำแหน่งพื้นที่ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับลิเวอร์พูลก็มีปัญหาเรื่องของกองหน้าอยู่เหมือนกันนักเตะเจ็บเยอะนะครับใครจะได้ลงนะก็ค่ำคืนนี้นะครับก็รอลุ้นกันตี2บ้านของแอสตันวิลล่านะอูไรเอมเมอรี่นะครับก็กุนซือของแอสตันวิลล่าก็บอกว่าเขาจะเอา3แต้มให้กับแอสตันวิลล่าและขึ้นมาอยู่อันดับที่4การันตีในตำแหน่งพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนนี้แอสตันวิลล่าเจอลิเวอร์พูลนะครับคุณผู้ฟังครับก็ใครที่เป็นแฟนทั้ง2ทีมนี้ก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็ยินดีกับทางด้านของเวียดนามด้วยนะเวียดนามเขาไปเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์โลก U17 ชิงแชมป์เอเชียด้วยนะนะบ้านเราของเราตกรอบแต่เวียดนามเป็นที่หนึ่งของกลุ่มนะครับเข้ารอบสุดท้ายได้ด้วยยินดีด้วยนะกับสำหรับเวียดนามนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีฟุตบอลด้วยไหมนะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาน่าจะมีฟุตบอลด้วยนะขออนุญาตนะครับไปดูว่าที่ผ่านมามีลาลิก้าสเปนเรอัลมาดริดนะฮะเอาชนะนะเมื่อวานนี้2-0ด้วยนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 9:14 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ณศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายคอลิดอามัดอันอนานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาและงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569และในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามในการครองดอกไม้เป็นเครื่องแขวนที่ใช้ฝีมืองานช่างประณีตศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเกิดกุศลแก่ผู้ปฏิบัติบูชาในวันสำคัญณพุทธานุสรณ์รณียสฐานของชาติที่จะสร้างขึ้นเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระสังฆราโชบายของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ผู้ทรงเป็นองค์พระอุปัชฌาย์ในสมเด็จพระสังฆราชผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาทโดยโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์นี้จะนำไปประดับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการประกวดแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทนักเรียนเครื่องแขวนระยะน้อยและประเภทประชาชนทั่วไปโคมแขวนประทีปรูปทรงอิสระทรงใบสมัครที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมพุทธมณฑลภายในวันที่22พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์024417973หรือ024417988มาลิชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกในโอกาสเยือนไทยเพื่อสานต่อความร่วมมือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายืนยันไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมการศึกษาโลกปี2570
3: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับนายคาเลดอาเมดเอลเอนานีอาลีเอสผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หารือถึงความร่วมมืออันยาวนานระหว่างไทยกับยูเนสโกโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการการศึกษาเพื่อปวงชนการลดอัตราเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาตลอดจนการยืนยันความพร้อมของไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการศึกษาโลกในปี2570นี้ด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยที่เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคยูเนสโกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสำนักงานที่สำคัญระดับโลกพร้อมย้ำความมั่นใจว่ายูเนสโกพร้อมสนับสนุนไทยในการยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาคในอนาคตสำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกมีกำหนดการระหว่างวันที่14-17พฤษภาคมเพื่อหารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้กรอบของยูเนสโกหลายแห่งในประเทศไทยจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเพื่อสร้างการพัฒนาระหว่างภูมิภาคในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดีย
4: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ไทยยังได้นำเสนอให้กลุ่มบริกส์นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีพุทธศักราช2571รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่มบริกส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปรับปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังสั่งตรวจเข้มตำรวจรับสินบนพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานจราจรเพิ่มความโปร่งใส
5: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเลขาตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีผลสำรวจคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ระบุว่าตำรวจทางหลวงจราจรและตำรวจท้องที่อยู่ใน10ลำดับแรกกลุ่มเสี่ยงคอร์รัปชันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เน้นการทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้และสั่งเข้มงวดปราบปรามการทุจริตโดยพลตำรวจเอกกิตรัตน์คันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญและรับทราบรายงานนี้แล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจยังถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนมุมมองของภาคเอกชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยเฉพาะคดีจราจรที่อาจมีการเสนอสินบนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยตรวจพบและดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาแล้วพร้อมเดินหน้าป้องกันอย่างจริงจังทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานจราจรเช่นระบบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์และบอดี้แคมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสรวมถึงมีระบบตรวจสอบต่างๆเช่น IPA และช่องทางร้องเรียนเพื่อกำชับการทำงานอย่างเป็นระบบดลมภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำชับหน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติโดยกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุกรูปแบบตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่สั่งการให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบทันทีเมื่อพบเบาะแสและหากพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมทั้งได้ยกระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานทบทวนกระบวนการทำงานเพื่อลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่ความไม่โปร่งใสพร้อมกำชับบุคลากรทุกระดับให้ยึดหลักจริยธรรมและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นผ่านการประเมินความพึงพอใจการแจ้งข้อเสนอแนะและการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆของกระทรวงเพื่อร่วมกันสร้างระบบการให้บริการที่โปร่งใสตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการอย่างแท้จริงพร้อมยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานอย่างต่อเนื่องและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมปรับรูปแบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเน้นความโปร่งใสป้องกันปัญหาการทุจริต
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ใช้บริการซึ่งปรากฏชื่อของกรมการขนส่งทางบกเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอให้สิ่งตอบแทนว่าหน่วยงานที่ต้องมีการติดต่อทำธุรกรรมแบบเผชิญหน้ามักจะมีความเสี่ยงต่อการถูกเสนอหรือเรียกรับผลประโยชน์ได้ง่ายเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจึงมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกปรับรูปแบบระบบการทำงานโดยเริ่มจากการปรับรอบการอบรมให้ความรู้ในการทำใบขับขี่ให้มีความถี่มากขึ้นในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นเพื่อลดความล่าช้าที่เป็นช่องว่างให้เกิดการให้สิ่งตอบแทน
7: ก็ได้มีให้แนวทางไปอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการอนุญาตต่างๆยกตัวอย่างเช่นใบขับขี่ที่ในอดีตเนี่ยอาจจะเกิดความล่าช้าอาจจะมีการมาเสนอให้นู่นให้นี่ให้นั่นเพราะว่าอยากจะได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นี่ก็ให้แนวทางไปว่าปรับนะครับปรับรอบในการอบรมให้ความรู้นะครับบางพื้นที่หนาแน่นมากก็อาจจะเป็น5วัน6วันแล้วเราก็จะพยายามทำระบบต่างๆเนี่ยให้เป็นออนไลน์มากที่สุดนะครับแต่อนาคตก็อาจจะมีการอนุญาตต่อไปขับขี่ให้เป็นออนไลน์ไปเลยเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะมีโอกาสแบบนี้
2: นอกจากนี้ในอนาคตมีแผนที่จะยกระดับการให้บริการเข้าสู่ระบบออนไลน์ให้มากที่สุดโดยเฉพาะการต่อใบอนุญาตขับรถแบบรายปีเพื่อลดภาระค่าเดินทางและลดเวลาของประชาชนส่วนใบขับขี่ประเภทที่ต้องมีการทดสอบสมรรถภาพหรือการประเมินเฉพาะทางยังคงต้องเดินทางมาแสดงตัวตามมาตรฐานแต่จะเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความโปร่งใสในการให้บริการนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดตรวจสภาพรถโดยสารทุกคันก่อนออกเดินทางยกระดับมาตรการความปลอดภัยช่วงฤดูฝนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งทำให้การขับขี่บนท้องถนนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นประกอบกับปัจจุบันยังมีประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 80,000 ถึง 90,000 คนและมีเที่ยววิ่งรวมกว่า 5,000 ถึง 6,000 เที่ยวต่อวันบขส.จึงได้สั่งการไปยังรถในสังกัดรวมถึงรถร่วมบริการเอกชนทั้งรถบัสและรถตู้รวมกว่า 6,000 คันให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเน้นย้ำ4มาตรการสำคัญได้แก่ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารทุกครั้งก่อนออกให้บริการโดยเฉพาะระบบยางก้านปัดน้ำฝนระบบไฟและระบบเบรกกำชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดหากเจอฝนตกหนักหรือทางน้ำท่วมขังต้องลดความเร็วและห้ามประมาทเด็ดขาดพร้อมจัดคนขับ2คนในเส้นทางสายยาวที่วิ่งเกิน6ชั่วโมงตรวจความพร้อมสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่และใช้ระบบ GPS ในการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ตลอดเส้นทางนอกจากนี้บขส.ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางพกอุปกรณ์กันฝนและตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฤดูฝนนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสทานตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทย
8: นายแพทย์สมฤทธิ์ซึ่งสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสทานตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสร่วมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงแต่ต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองณช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมการแพทย์เร่งวางแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็ววินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างท่านี้ขอความร่วมมือประชาชนหากมีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหายใจลำบากให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางทันทีเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมนฤมลอุดมพรรายงาน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันที่ระบุว่านายหลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันแสดงความขอบคุณสหรัฐที่ยังคงสนับสนุนไต้หวันรวมถึงเน้นย้ำสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างต่อเนื่องกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพจีนยังคงปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันถือเป็นการคุกคามและข่มขู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคในทุกวันนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันถูกนำขึ้นมาหารือในการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมให้คำมั่นว่านโยบายของสหรัฐต่อเกาะไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสำนักข่าวสาธารณรัฐอิสลามของทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มบริกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเมื่อวานนี้พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตทบทวนนโยบายต่ออิหร่านโดยระบุว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถสร้างความมั่นคงให้แก่สหรัฐอาหรับเอมิเรตได้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยว่าเขาเคยเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตระหว่างเกิดสงครามกับอิหร่านขณะที่นายอารักชีเตือนว่าประเทศที่ร่วมมือกับอิสราเอลจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน สำนักข่าว AFP รายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีกำหนดการเดินทางเยือนเมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอีแจมายองของเกาหลีใต้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงในภูมิภาคและประเด็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางทางนี้การที่รัฐบาลเกาหลีใต้เชิญนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเยือนเมืองอันดงซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีอีแจมายองถือเป็นการตอบแทนเชิงสัญลักษณ์ต่อการที่ประธานาธิบดีอีแจมายองเยือนจังหวัดนาราบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายพิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกไป2ต่อ1เกม21ต่อ19 13ต่อ21และ21ต่อ15ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้หลังจบเกมพิชชามนกล่าวว่าดีใจที่สามารถเอาชนะในเกมนี้ได้ซึ่งเป็นเกมที่อึดอัดมาก
13: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ต้องขอชมพี่หมิวด้วยค่ะเพราะว่าพี่หมิวก็เล่นทำให้หนูอึดอัดมากในเกมที่2แล้วก็ในเกมที่3ก็ค่อนข้างอึดอัดมากเลยค่ะก็ส่วนตัวหนูรู้สึกว่าพี่หมิวปรับสนามได้ดีกว่าหนูได้ซ้ำปรับเรื่องทิศทางลมปรับรูปเกมได้ดีกว่าหนูได้ซ้ำหนูแบบมาปรับได้ช้านิดนึงต้องเป็นรูปแบบเกมแล้วก็โค้ชช่วยวางแผนรูปแบบเกมอะไร
12: ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ชินะอาเคชิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม13ต่อ21และ16ต่อ21ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ8คู่สุดท้ายพีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ60ของโลกแพ้ลีโอโรลี่คานันโดกับดาเนียลมาร์ตินคู่มือ21ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม18ต่อ21และ15ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันศึกบาสเกตบอล NBA รอบเพลย์ออฟสายตะวันออกคลีฟแลนด์คาวาเลียเอาชนะดีทรอยต์พิสตันในการเล่นต่อเวลา117ต่อ113ขึ้นนำ3ต่อ2เกมสำหรับนัดต่อไปจะกลับไปเล่นในบ้านคาวาเลียซึ่งหากเก็บชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปภาคเอกชนเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขสานฝันเยาวชน4จังหวัดชายแดนใต้ดวลแข้งก่อนไปฝึกทักษะลูกหนังในต่างแดนติดตามได้จากรายงาน
14: นายชวันวิทย์กองวิสัยสุขประธานบริษัทฟาซิลิตี้เอ็นเซนจำกัดเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข PYNS Youth League 2026โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันนักฟุตบอลเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้ฝึกฝนแข่งขันและทำตามความฝันกับการเป็นนักฟุตบอลเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลานายชวันวิทย์กองวิสัยสุขกล่าวว่าเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลยังต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนอังกฤษสเปนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
15: เราจับมือร่วมกันนะครับที่จะทำโครงการดีๆเหล่านี้ก็คือพาเด็กๆ เข้าให้ได้รับโอกาสนะครับได้มีอาชีพเนาะแล้วก็ในส่วนของการสารฝันให้เด็กๆเนี่ยได้เขาเรียกว่ามีอนาคตที่ดีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสการฝึกอบรมฟุตบอลยังต่างประเทศด้วย
14: สำหรับโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขกำหนดจัดการแข่งขันสนามแรกในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดปัตตานีต่อด้วยวันที่ 13-14 มิถุนายนที่จังหวัดสงขลาวันที่20-21 มิถุนายนที่จังหวัดยะลาและวันที่27-28 มิถุนายนที่จังหวัดนราธิวาสโดยผู้ชนะอันดับ1และ2ของแต่ละจังหวัดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่4-5 กรกฎาคมและจะไปดวลแข่งกันที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาซึ่งทีมที่คว้าแชมป์จะได้เงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมสิทธิ์ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ต่างประเทศผ่านในคัดหน้ารายงาน
12: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ ในการอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้นำโดยสหรัฐอยู่เย็นธีรศิลป์แดงดาจูดซุนซับเบลเสกสรรราตีนอกจากนี้ยังได้เรียกเอราวัณกานิเย่ตัวรุกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจากน้องลีกสูงสุดของฝรั่งเศสและธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกวัย19ปีจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรมาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกอีกด้วยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนมีทั้งหมด2นัดวันที่5มิถุนายนเวลา 19:30 นพบคูเวตณปทุมธานีสเตเดียมและออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายนณหวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
17: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกัมมังสเตวิภัชติยะทิทังหีนัปปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันคนเราจึงมีพฤติกรรมต่างกันมีอะไรอะไรไม่เหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทำท่านจึงบอกว่ากรรมลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวทรามความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำกันตลอดไป
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนแนวขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองแล้วก็เป็นการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยทุกคนค่ะสำหรับวรรณกรรมนะคะที่มาที่ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้าค่ะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่าสองใบที่วางซ้อนกันผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะมีชื่อตอนว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิชยากรเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ของเรื่องทั้งหมดมาจากผ้าเช็ดเท้าผืนเดียวมันเป็นผ้าเช็ดเท้าที่ทำมาจากผ้าเช็ดตัวผืนเก่าของลูกสาวเธอนำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง30ยาว60เซนติเมตรแล้วก็นำมาวางไว้หน้าห้องน้ำในบ้านจะว่าไปแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยของใครต่อใครหลายคนแต่สำหรับคนบ้านนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อเดิมผมกับภรรยาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่เธอเสียชีวิตเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาลูกสาวกับลูกเขยเป็นห่วงที่ผมต้องอยู่คนเดียวจึงขอให้มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ผมไม่ขัดในความหวังดีของเขาอีกอย่างทั้งคู่เป็นคนดีแล้วก็น่ารักแม้แต่ลูกชายวัย17ของเขายังเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดีผมอยู่ที่นี่ด้วยความสุขใจผมได้เห็นเรื่องราวของผ้าเช็ดเท้าหลังเข้ามาอยู่ได้3วันเช้าวันนั้นหลังจากหลานชายออกไปมหาวิทยาลัยลูกสาวผมเปลี่ยนผ้าเช็ดเท้าผืนใหม่แล้วก็ออกไปทำงานลูกเขยผมเดินออกมาจากห้องนอนขณะจะเดินเข้าห้องน้ำผมเห็นอาการชะงักงันในกิริยาเขามองไปที่ผ้าเช็ดเท้าแล้วก็ขมวดคิ้วเรากับเห็นสิ่งที่ตัวเองไม่สนใจมีอะไรเหรอผมเอ่ยถามผ้าเช็ดเท้าครับพ่อเข้าเหลียวหน้ามาบอกเมียผมอะชอบวางแผ่ทั้งผืนพอเดินเหยียบหรือว่าเช็ดมันจะติดเท้าขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพับให้นะครับพ่อจะได้เช็ดง่ายเขาก็มีเหตุผลของเขานะผมลองหวนนึกถึงภาพ3วันที่ผ่านมาเดิมทีผ้าเช็ดเท้าผืนนี้วางอยู่ในลักษณะใดเอ๊ผมก็ไม่แน่ใจนักรูปผมหลงลืมแต่จำได้ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่ไม่ค่อยเหมือนกันเขาพับผ้าผืนนั้นเหลือขนาด1ใน3ของผืนเดิมผมถามใจตัวเองว่ามันเล็กไปไหมไม่นะไม่น่าเล็กขนาดของมันน่าจะพอดีกับเท้าพอพับเสร็จเขาอาบน้ำอาบผ้าแล้วก็ไปทำงานตามปกติผมลองเช็ดเท้าตัวเองกับผ้าผืนนั้นใช่มันจริงเหมือนเขาว่ามันเช็ดได้ง่ายขึ้นผ้าไม่ติดเท้าขึ้นมาแถมยังซึมซับน้ำได้ดีกว่าไม่พับเพียงแต่ผมรู้สึกว่าขนาดมันเล็กไปบ้างหรือว่าเท้าผมอาจจะใหญ่กว่าทุกคนแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยผมแก่มากแล้วคงมีเวลาอยู่ในโลกใบนี้อีกไม่นานไม้ใกล้ฝั่งมีทั้งกระแสลมแล้วก็กระแสน้ำกัดเซาะแม้พอเกาะติดดินแต่นับวันกลับยิ่งหมิ่นเหม่

างวันแม้อยู่บ้านคนเดียวแต่ไม่เหงาผมอ่านหนังสือบ้างดูโทรทัศน์บ้างทำโน่นทำนี่บ้างดูแลผักสวนครัวที่ปลูกไว้ข้างบ้านบ้างพอตอนเย็นต่างคนต่างกลับมาเราพร้อมหน้ากันที่โต๊ะอาหารผมชอบบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันลักษณะนี้ทุกคนปลองดองกันดีทั้งสามคนดูแลผมอย่างไม่ยอมให้ตกหล่นตักกับข้าวให้รินน้ำให้ถามสารทุกข์สุขดิบในแต่ละวันไม่ขาดวันนี้รายการโทรทัศน์ระหว่างอาหารมื้อเย็นมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางท่านผมฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ว่าดูเหมือนลูกเขยตั้งใจฟังมากโดยเฉพาะช่วงดาวสภาฝ่ายค้าลุกขึ้นพูดทั้งสายตาและประสาทหูแทบจะไม่ได้ละจากจอทีวีเลยผู้อภิปรายขุดคุ้ยจุดอ่อนของรัฐบาลอย่างถึงพริกถึงขิงจนส.ส.ฝ่ายตรงข้ามหลายคนลุกขึ้นประท้วงไม่ขาดสายลูกเขยผมบ่นขึ้นอย่างหัวเสียว่าประท้วงอะไรกันนักหนาแต่ละคนประท้วงด้วยเหตุผลปัญญาอ่อนกันทั้งนั้นลูกสาวผมก็สวนขึ้นมาทันทีว่าอ้าวพูดจาจับจ้วงเกินเลยกันแบบนี้มันก็ต้องประท้วงสิพูดใส่ร้ายกันนี่ไม่เห็นใส่ร้ายตรงไหนเลยให้ใครก็รู้ว่าไอ้รัฐมนตรีคนนี้มันแย่จริงๆมันไม่ได้แค่สีเทานะมันสีดำสนิทแบบติดทนนานเลยแล้วรัฐบาลจะเก็บเอาไว้ทำไมแล้วมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าล่ะเขาเป็นคนดีคนเก่งไอ้คนอภิปรายมันป้ายสีลูกสาวผมเสียงแข็งใส่สามีผมรู้สึกเหมือนบรรยากาศไม่ดีนะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องปกติของคนบ้านนี้ผมเพิ่งมาอยู่จึงทำหน้าที่ได้แค่เป็นพระประธาน

ขึ้นมาเธอดูไม่ออกเหรอว่านายกอ่ะตั้งใจทำงานมากรัฐมนตรีมาจากคนเก่งในหลายสาขารัฐบาลเนี่ยเพิ่งบริหารประเทศมาได้ไม่ถึงปีเธอต้องให้โอกาสเขาบ้างสิผมนั่งฟังอย่างสงบพยายามเก็บสาระแล้วก็เหตุผลของทั้งคู่เอาไว้ในใจใครบอกเธอว่ารัฐมนตรีมาจากคนเก่งมาจากคนใหญ่คนโตในพรรคร่วมรัฐบาลทั้งนั้นเธอดูไม่ออกเหรอกระทรวงไหนผลประโยชน์มากก็แย่งชิงกันเป็นเจ้ากระทรวงแต่ละคนที่เป็นรัฐมนตรีเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่รัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะควรเป็นตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองกระทรวงพาณิชย์ควรเป็นพ่อค้ากระทรวงยุติธรรมควรเป็นผู้พิพากษากระทรวงสาธารณสุขควรเป็นหมอแต่นี่มั่วไปหมดแล้วเมื่อไหร่บ้านเมืองจะเจริญล่ะเธอไม่ชอบรัฐบาลนี้เพราะเธอฝังใจกับพรรคฝ่ายค้านไอ้พรรคที่เธอชอบอ่ะมันแพ้เลือกตั้งเธออย่าลืมนะว่ารัฐบาลก่อนที่เธอชอบคดีทุจริตหลายคดียังค้างคาอยู่ในศาลยังจะไปชอบอีกบรรยากาศระหว่างมื้อเย็นเริ่มซวนเซหลานชายผมขยับปากออกมาบ้างกินข้าวเถอะพ่อกับแม่อย่าเถียงกันเลยเกรงใจคุณตาบ้างสิคุณตาเพิ่งมาได้ไม่กี่วันทะเลาะกันให้เห็นแล้วคลื่นลมสงบลงในทันทีหลังทานข้าวเสร็จตอนที่ลูกสาวเดินผ่านหน้าห้องน้ำผมก็ได้ยินเสียงตวาดแหวขึ้นมาว่าพี่พับผ้าเช็ดเท้าอีกแล้วเหรอใช่พับทำไมบอกต้องหลายครั้งแล้วอ่ะก็อธิบายเธอหลายครั้งแล้วเหมือนกันถ้าไม่พับผ้าจะติดเท้าขึ้นมาเธอไม่น่าจะมากเรื่องเลยนะเธอมีห้องน้ำส่วนตัวของเธอเธอจะแวงแผลก็ตามใจเธอไม่มีใครบ้าส่วนห้องน้ำเนี่ยเราใช้กัน3คนอย่ามายุ่งได้ไหมสงครามความคิดระลอก2เริ่มขึ้นอีกครั้งผมฟังแล้วก็พอเดาออกว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกิดมานานแล้วเพียงแต่มีการประทุในบางช่วงของเวลาลูกสาวผมทำท่าไม่ยอมแพ้เธอมั่นใจในเหตุผลของตัวเองอยู่เหมือนกันเธอตอบด้วยความฉุนเฉียวว่าฉันอธิบายเธอหลายครั้งแล้วนะฉันไม่ได้เช็ดฝ่าเท้าอย่างเดียวผ้ามันต้องแผ่เพื่อดึงขึ้นมาเช็ดหลังเท้าได้ด้วยหลังเท้าคนเราต้องแห้งถ้าเธอพับหนาแบบนั้นอ่ะมันเช็ดไม่ได้ฉันรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ห้องน้ำส่วนตัวของฉันแต่ว่าฉันอยากให้ทุกคนได้เช็ดเท้าด้วยวิธีที่ถูกต้องก็มีแต่เธอนั่นแหละที่เช็ดหลังเท้าใช่ฉันนี่แหละบ้านฉันสอนมาแบบนี้นี่ผมเพิ่งนึกขึ้นมาได้ภรรยาผมนี่แหละที่สอนลูกสาวให้เช็ดหลังเท้าด้วยแต่ส่วนตัวผมแล้วไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากผ้าวางอยู่แบบไหนผมก็เช็ดแบบนั้นส่วนมากผู้ชายไม่ค่อยมากเรื่องนักทีหลังอ่ะไม่ต้องพับอีกนะลูกสาวผมเสียงแข็งผมเข้าใจชีวิตแต่ละคนมาจากเตาหลอมที่ต่างกันสิ่งเหล่านี้ทำให้ความรู้สึกนึกคิดแตกต่างเมื่อมารวมตัวกันเป็นครอบครัวแม้ว่าจะต่างคนต่างพยายามปรับตัวเข้าหากันตอนแรกมักไม่มีปัญหาแต่พอวันเวลาเปลี่ยนไปต่างคนเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีการอยู่ร่วมกันนานวันอยากแนะนำพวกเขาถึงความคิดของผมบ้างแต่ตัวเองเพิ่งมาอยู่ใหม่อย่าเพิ่งแสดงความเห็นอะไรดีกว่ารอดูทีท่าของแต่ละคนอีกสักพักผมอยากให้เรื่องผ้าเช็ดเท้าเป็นเรื่องเล็กๆภายในครอบครัวอย่าได้ลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย

ช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากผมใส่บาตรพระที่ผ่านมาทางหน้าบ้านแล้วขณะเดินเข้าบ้านได้ยินเสียงไม่สบอารมณ์ของลูกสาวดังขึ้นอีกครั้งพอเดินเข้ามาในบ้านจึงเห็นเธอกำลังต่อว่าลูกชายบอกตั้งอีกครั้งแล้วทำไมไม่จำดูสิผ้าเช็ดเท้าวางไว้ดีๆพอลูกเช็ดเสร็จผ้าวางไว้ไม่เป็นระเบียบเลยยิ่งดูก็ยิ่งเหมือนผ้าขี้ริ้วผมเห็นผ้าเช็ดเท้าผืนนั้นแล้วสภาพมันคล้ายถูกขยี้ขย้ำจนเละเทะดูออกในทันทีว่าหลังจากเช็ดเสร็จคนเช็ดไม่ได้ใส่ใจจัดวางให้เหมือนเดิมมันกองอยู่เรี่ยราดอย่างที่ไม่ควรจะเป็นสอนมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยเชื่อแม่จะให้เหนื่อยกันทั้งชีวิตหรือยังไงพ่อถูกแม่ต่อว่าเขาก็แก้ตัวด้วยเหตุผลที่ผมฟังแล้วไม่ขึ้นจะรีบไปเรียนหนังสือกลัวสายไม่รีบก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคนเราอะถ้าอยากมีชีวิตที่ดีต้องเริ่มต้นที่ความเป็นระเบียบแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้ายังทำให้ดีไม่ได้แล้ววันข้างหน้าลูกจะทำอะไรได้ล่ะหลานชายของผมไม่ตอบปากต่อคำคว้าหนังสือเรียนแล้วก็รีบเดินออกไปนอกบ้านผมลองถามตัวเองว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงดีเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องยืดเยื้อแล้วก็เรื้อรังถ้าแต่ละคนไม่ยอมถอยกันคนละก้าวมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่มีวันจบสิ้นดีที่ลูกสาวของผมมีห้องน้ำส่วนตัวของเธอแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะมาดูแลความเป็นระเบียบของห้องน้ำนี้ด้วยความจริงน่าจะวางผ้าเช็ดเท้าไว้สองผืนของพ่อผืนลูกผืนส่วนผมยังไงก็ได้

การอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่2เกิดขึ้นในช่วงเวลาอาหารเย็นเหมือนเดิมวันนี้หลานชายของผมจับจ้องอยู่บนหน้าจอแทนจานข้าวเพราะผู้อภิปรายเป็นสสหนุ่มนักเรียนนอกผู้มาจากครอบครัวมีอันจะกินมาจากพรรคใหม่ที่มีนโยบายแปลกหลายเรื่องดูคล้ายเป้าหมายของพรรคอยู่ที่คนรุ่นใหม่เขาอภิปรายในฐานะสสฝ่ายค้านในขณะที่ลูกสาวของผมนั่งหน้าเบ้ทำหน้าเหมือนไม่อยากจะฟังเขาอภิปรายดุเดือดฟังดูคล้ายยิ่งสร้างสงครามน้ำลายหนักข้อขึ้นเขาตำหนิรัฐบาลชนิดไม่มีชิ้นดีชอบเหรอลูกลูกสาวผมเอ่ยปากถามครับเขาพูดเรื่องจริงนะแม่รัฐบาลยังใช้นโยบายแบบเก่าบริหารประเทศปัญหาเดิมๆก็เลยยังสุมอยู่สมควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปสู่ยุคใหม่ได้แล้วประเทศไทยต้องการคนแบบนี้เพื่อนำพาเราก้าวให้ทันโลกปัจจุบันแม่ว่าพรรคนี้ไม่ดีนะก้าวร้าวจนน่ารังเกียจแม่ล้าหลังแล้วก็ตกยุคมากหลานชายพูดแม่คิดดูนะอีกสักพักพรรคนี้จะได้เป็นรัฐบาลผมว่าการเลือกตั้งคราวหน้านี่แหละเขาต้องได้เป็นแน่นอนแม่อย่าลืมนะว่าคนรุ่นใหม่มีจำนวนมากพวกเขาเบื่อการเมืองแบบเก่ามานานแล้วรัฐบาลชุดนี้บริหารงานไม่เป็นสร้างปัญหาให้ประเทศไม่รู้จักจบคนเราคิดไม่เหมือนกันหรอกลูกลูกเขยผมเอ่ยปากขึ้นมาบ้างก็มีเหมือนกันนั่นแหละครับพ่อก็ชอบพรรคที่พ่อรักพรรคสุดรักของพ่อมีเรื่องเฉาโฉมากมายขอรับใช้ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วพ่อต้องเงยหน้าจากพรรคเก่ามาดูพรรคใหม่ๆบ้างหลานชายผมหยุดพูดนิดนึงแล้วก็หันมาถามผมว่าแล้วคุณตาล่ะครับชอบรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านหรือว่าชอบพรรคการเมืองไหนเป็นพิเศษคุณตานั่งนิ่งมาตลอดผมได้แต่ยิ้มบางๆแล้วก็ตอบในฐานะพรรคประธานว่าตาก็ยังตอบไม่ถูกหรอกแต่ละพรรคน่ะต่างก็มีข้อดีข้อด้อยแต่ผมรู้นะคะว่าคุณตาชอบใครรู้ได้ยังไงอ่ะผมแปลกใจในคำพูดของเขารู้สิครับพฤติกรรมนั่งเงียบๆของคุณตาเหมือนกับพักหนึ่งที่ถามอะไรแล้วก็มักจะตอบแบบกลางๆไม่ยอมให้ตัวเองเสียหายไม่ค่อยมีความเห็นบางครั้งถ้ามีความเห็นออกมาก็มักจะตอบแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเรียกได้ว่านุ่มนิ่มจนน่ารำคาญเกือบทั้งพักคล้ายเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันนี่ผมเดานะครับแต่ว่าน่าจะถูกพอไม่ทันจะได้ตอบหลานลูกสาวผมก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าลูกอย่าไปบ้าพรรคใหม่เลยมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลดีกว่าไม่เอาหรอกแม่ดูแล้วไม่เวิร์กไปไม่รอดหรอกครับถ้ายังต้วมเตี้ยมกันอยู่แบบนี้ยุคนี้มันยุคใหม่แล้วเต่านาไหนเลยจะเดินทางเร็วเท่าเครื่องบินละครับลูกเขยผมที่นั่งฟังมานานพูดแทรกขึ้นว่าพ่อไม่เห็นด้วยนะลูกคนรุ่นใหม่มีแต่ความคิดไม่มีประสบการณ์ยังไงก็สู้พรรคที่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนไม่ได้หรอกการเมืองบนโต๊ะอาหารคล้ายแบ่งเป็นสามเศร้าเริ่มหนักข้อขึ้นคนแก่โลกอย่างผมจึงต้องลองเปลี่ยนเกมดูบ้างอย่าเพิ่งเถียงกันฟังพ่อบ้างนะฟังตาบ้างนะหลานทั้งสามเสียงไม่มีใครยอมใครชะงักลงพร้อมกันผมพูดขึ้นว่าเถียงกันไปทำไมใครจะคิดยังไงใครชอบยังไงก็เลือกไปอย่างนั้นทุกคนมีสิทธิ์เป็นของตัวเองไม่มีใครถูกใครผิดหรอกลูกเราจะรู้ว่าพรรคใดไม่ดีก็ต้องดูตอนเขาทำงานวันนี้พรรคที่แม่ชอบเป็นแกนนำรัฐบาลวันข้างหน้ารัฐบาลอาจจะเป็นพรรคที่พ่อชอบหรืออาจจะเป็นพรรคที่ลูกชอบพูดก็พูดเถอะแม่ก็พูดถูกเหมือนกันนะที่ว่ารัฐบาลน่ะเพิ่งบริหารงานมาไม่ถึงปีเรารอดูไปอีกสักพักไม่ดีกว่าเหรอส่วนตาแม้เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เพิ่งมาอยู่ร่วมกันกับลูกๆและก็หลานแต่พ่อดูออกว่าทุกคนน่ะมีความแตกต่างกันในด้านความคิดดูจากการเลือกข้างของพรรคการเมืองที่ชอบก็พอรู้แต่ลูกรู้ไหมว่าลูกมีบางอย่างที่เหมือนกันทุกสายตาหันมาจับจ้องมองมาที่ผมอะไรเหรอพ่อลูกสาวผมถาม
ก็ต่างคนต่างมีความหวังเดียวกันหวังที่จะให้ประเทศชาติได้ดีแม้ต่างคนต่างคิดเข้าข้างตัวเองแต่นี่ยังไม่ใช่เรื่องผิดเราต้องฟังความเห็นคนอื่นด้วยอย่าดึงดันแบบหัวชนฝาแล้วพ่อว่าพวกเราทั้งสามคนน่ะจะหลอมรวมกันได้ไหมครับลูกเขยผมถามได้หรือไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตปัญหาก็คือถ้าทุกคนยังฝังใจอยู่กับความคิดเดิมๆย่อมไม่เกิดการปลองดองขึ้นแน่ดูเรื่องเล็กๆสิแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้าผืนเดียวอ่ะต่างคนก็ต่างคิดกันไปคนละแบบถ้ามีความคิดต่างในเรื่องที่ไม่ควรต่างรอยร้าวเนี่ยย่อมเกิดขึ้นในทันทีหลานชายผมถามว่าแล้วเรื่องผ้าเช็ดเท้าอ่ะคุณตาว่าจะแก้ปัญหายังไงอ่ะก็ง่ายนิดเดียวผมหัวเราะเบาๆแล้วก็พูดต่อว่าของใครของมันไม่ต้องคล้องแวะกันข้อสำคัญทุกคนต่างต้องยอมรับของกันและกันแม่วางแผนแบบของแม่แม่มีห้องน้ำของตัวเองแล้วนี่ส่วนของลูกกับพ่อก็คนละผืนแต่มีข้อแม้ว่าแม่ต้องไม่มาวุ่นวายกับพ่อและลูกมันดูไม่ดีนะพ่อโดยเฉพาะผ้าที่ลูกเช็ดน่ะมันถูกขยี้จนเละลูกก็ต้องถอยออกมาสักก้าวสิผมบอกกับลูกสาวลดทิฐิของตัวเองลงบ้างทุกเรื่องก็คงจะดีขึ้นเธอพยักหน้าคล้ายไม่เต็มใจแล้วก็พูดว่าแล้วเรื่องความคิดทางการเมืองล่ะคะพ่อการเมืองก็เหมือนผ้าเช็ดเท้าอ๋อไม่ใช่สิพูดใหม่ดีกว่าการเมืองก็แค่ผ้าเช็ดเท้าลูกไม่เข้าใจรัฐบาลในวันนี้อาจถูกใจลูกไม่ถูกใจสามีลูกไม่ถูกใจลูกของลูกใช่ไหมใช่แล้วเกี่ยวอะไรกับผ้าเช็ดเท้าล่ะคะเกี่ยวสิการเลือกตั้งครั้งหน้าเหมือนกับการนำผ้าเช็ดเท้าไปซักผ้าที่ถูกซักมาใหม่ย่อมเป็นผ้าสะอาดทุกคนอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าสะอาดก็ได้ถ้าอย่างนั้นพ่อก็หมายความว่าการเมืองเป็นแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้าเหรอคะใช่ใช่แค่ผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งหมดวาระใช้ก็ต้องนำไปซักแล้วก็นำมาใช้เช็ดกันใหม่สกปรกอีกก็ซักใหม่เหมือนที่เราเลือกตั้งใหม่นั่นแหละต่างกับผ้าเช็ดเท้าตรงไหนกันล่ะลูก

0: ผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิชยากรจบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณได้ในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: นดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนกรณีผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดย้ำต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: นายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนกรณีผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดย้ำต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและจะนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อให้ทุกกระทรวงติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดว่าเรื่องดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานของรัฐพร้อมย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและได้พูดคุยกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็น1ใน10หน่วยงานที่ถูกอ้างถึงซึ่งปัจจุบันภารกิจของหน่วยงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอนุญาตสิ่งสำคัญที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตทั้งนี้จะนำเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ประเทศไทยมีผลการศึกษาว่าติดอันดับคอร์รัปชันและมีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท้ายๆจากดัชนีความรู้สึกแต่หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลจากองค์กรอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันยืนยันว่ามีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดจำนวนมากและย้ำว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดภาพจำด้านลบต่อประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงกรณีติดอันดับหน่วยงานรับสินบนย้ำดำเนินการอยู่ภายใต้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดพร้อมส่งจดหมายถึงคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนขอหลักฐานตรวจสอบการทุจริตหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้น
10: กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกกร.ว่าติดอันดับหน่วยงานที่มีการเรียกรับสินบนมากที่สุดเป็นลำดับที่8จาก10หน่วยงานว่าภารกิจหลักของกรมเป็นงานด้านวิชาการและการกำกับดูแลกฎหมาย6ฉบับโดยในประเด็นการออกใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารและการขุดดินถมดินนั้นอำนาจการอนุมัติและสั่งการทางปกครองเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่โดยตรงและกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงการอนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพเท่านั้นสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยืนยันว่าดำเนินการภายใต้ระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความสำคัญต่อข้อมูลดังกล่าวโดยเตรียมส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกกร.เพื่อขอข้อมูลและหลักฐานการทุจริตนำมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและปรับปรุงกระบวนการทันทีหากพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนันชิดาสังทองรายงาน
4: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งตรวจสอบและนำระบบดิจิทัลปิดช่องโหว่ปัญหาการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
11: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีรายงานของสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็น1ใน10หน่วยงานที่ติดผลสำรวจเรื่องการให้ค่าตอบแทนหรือมีการทุจริตขอยืนยันถึงนโยบายการทำงานที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตหรือการรับสินบนในทุกรูปแบบโดยเน้นย้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่ให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและถือเป็นการทำผิดวินัยข้าราชการอย่างร้ายแรงขณะนี้ได้เตรียมประสานงานพูดคุยกับหน่วยงานที่จัดทำรายงานฉบับดังกล่าวเพื่อขอทราบรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมนำไปสู่การสืบสวนหาข้อเท็จจริงและจัดการกับผู้กระทำผิดอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งผลักดันนโยบายรัฐบาลดิจิทัลเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการซึ่งถือเป็นการปิดกั้นช่องทางที่อาจนำไปสู่การทุจริตโดยเจ้าหน้าที่จะต้องพัฒนากระบวนการให้บริการทุกขั้นตอนให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้นมีส่วนสำคัญในการขจัดปัญหาการทุจริตให้หมดไปจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสุทธพรหมารายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีนอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายแล้วก็จะต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ6ถึง8ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะอาจจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียนอย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ ช่วงหน้าเราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำกันค่ะ
1: ท่านกำลังฟังรายการสาระสารพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวโอ้โหนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นยาววิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊งโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกลงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลูกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่าง หรือนิทานนีเจอร์นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันนี้ยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับแล้วก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethics Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Countermeasure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: จากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับ

ฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเอ๊ะคุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดียวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันเนี้ยก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธีCry It Out Cry It Out ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผ่อยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับ

0: การปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่าแคมปิ้งเอาท์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราเนี่ยให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า pick up push down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นน่ะในที่สุดเด็กๆ เขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ KT Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: ครบครันด้วยสาระข่าวสารในรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนย้ำขับเคลื่อนความร่วมมือเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนย้ำขับเคลื่อนความร่วมมือเสริมศักยภาพการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือกับผู้แทนภาคเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงรูปแบบการทำงานที่ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมภายใต้แนวคิดผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในด้านการเมืองระหว่างประเทศเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาภาครัฐมุ่งลดอุปสรรคและเสริมศักยภาพให้เอกชนอย่างต่อเนื่องทั้งการแก้ไขกฎระเบียบและขั้นตอนการอนุมัติที่ซ้ำซ้อนเป็นต้นทุนธุรกิจการแก้ปัญหาแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ตลอดจนการเปิดประตูสู่อุตสาหกรรมสีเขียวนายกรัฐมนตรียังได้นำผลการประชุมสุดยอดอาเซียนณประเทศฟิลิปปินส์มาถ่ายทอดโดยชี้ให้เห็นว่าทุกประเทศต่างให้ความสำคัญใน3ประเด็นหลักคือโครงข่ายไฟฟ้าและพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและระบบโลจิสติกซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมสูงมากที่จะขับเคลื่อนให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของโลกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคโดยรัฐบาลยืนยันความพร้อมจะเร่งอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและกระบวนการจ้างงานเพื่อร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จและความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลหารือร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปรับปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลเปิดที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
9: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้น สอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Government ที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกกระบวนการโดยมอบหมายให้กกร.ไปรวบรวมรายละเอียดของกฎหมายและระเบียบที่เป็นปัญหาเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังขานรับแนวคิดการจัดตั้งหน่วยงานนำร่องโปร่งใสจำนวน4แห่งเพื่อเป็นต้นแบบก่อนขยายผลไปยังงานอื่นทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมสั่งการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาว่าจากการติดตามข้อมูลข่าวสารพบว่าสถานการณ์โดยรวมยังไม่มีเหตุที่น่าวิตกกังวลประชาชนในพื้นที่ยังคงดำรงชีวิตได้ตามปกติรวมถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วยจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมย้ำว่าแม้ขณะนี้สถานการณ์ยังเป็นไปตามปกติแต่กระทรวงศึกษาธิการยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องพร้อมมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์รวมทั้งดูแลความปลอดภัยของสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่อย่างรอบด้านเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ชายแดนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยนะวันนี้15แล้วนะครับศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ก็คิดว่าคงสบายดีกันนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลสุขภาพกันเป็นเรื่องปกตินะเกิดแก่เจ็บนะแล้วก็ตายก็เป็นเรื่องของชีวิตนะธรรมชาติแต่ว่าในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองได้ดีเรียบร้อยก็สามารถที่จะดูแลคนอื่นๆคนรอบข้างได้นะครับสุขภาพสำคัญนะแล้วก็สุขภาพดีก็ไม่มีขายนะต้องเอาใจใส่ต้องดูแลตัวเองนะครับนึกถึงองค์รวมของการดูแลสุขภาพเข้าไว้การป้องกันดีกว่าการรอให้เจ็บป่วยแล้วไปรักษานะครับคืนนี้ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยครับสำหรับรายการสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้แล้วก็คืนนี้หมอแพรวมานะครับอาจารย์พิษณภาอินแตงจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์แพรวท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: เสียงยังสดใสอยู่นะอาจารย์นะ
4: สดใสค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาเล่าให้แฟนคลับเราเชิญครับ
4: ค่ะในวันนี้นะคะก็เตรียมการดูแลนะคะความเครียดในช่วงนี้เนาะก็เป็นแบบในส่วนของการแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของ OPD เราก็เริ่มมีแพลนหรือว่ามีแผนที่จะเปิดคลินิกใหม่นะคะก็คือเป็นคลินิกนวดนะคะบรรเทาอาการนอนไม่หลับหรือว่าคนที่มีปัญหาจากความเครียดนั่นเองนะก็เลยจะมาแนะนำไว้ก่อนว่าเราเนี่ยจะได้มีการเปิดให้บริการคร่าวๆนี้แหละน่าจะเป็นสักช่วงอีกสักเดือน2เดือนนะคะก็ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงของการแบบเตรียมพร้อมอยู่
3: เตรียมพร้อมสถานที่เตรียมพร้อมทีมงานทั้งหมดเลย
4: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าก็ในยุคนี้นะคะคนไข้หรือว่าคนที่ใช้ชีวิตณปัจจุบันเนี่ยก็มีความเครียดเยอะและทีนี้มาหาแผนไทยนะมาหาแผนไทยก็อาการที่พบได้บ่อยอันนี้จริงๆเลยนะก็คือมาด้วยปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกนอนไม่หลับอะไรเงี้ยมีความเครียดนะคะก็จ่ายยาอะไรกันไปนะบางคนก็เป็นแบบคุณหมอแผนปัจจุบันส่งมาอะไรเงี้ยกินควบคู่กันไปได้บ้างนะคะก็พวกยาหงยาหอมอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางกลุ่มเหมือนกันที่กินยาไปแล้วก็อาจจะนอนหลับได้นั่นแหละกินยาแผนไทยกินแล้วก็หลับดีอยู่แต่ว่าก็อาจจะมีการเสริมในเรื่องของการนวดรักษาไปด้วยนวดทำให้แบบกดจุดเนาะกระตุ้นการไหลเวียนกระตุ้นเลือดลมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะช่วยให้นอนหลับได้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ ก็เลยจะมาแนะนำแล้วก็เน้นไปในเรื่องของยาก่อนละกันนะเพราะว่านวดเนี่ยถ้ามีอาการยังไงก็ต้องมาที่โรงพยาบาลเนาะก็มีการตรวจประเมินรักษาอะไรเงี้ยจ่ายยาควบคู่กันไปนะคะเริ่มเลยละกันนะคะ อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะการเงินการคลังการใช้ชีวิตเนาะแม้แต่สภาพอากาศอะไรเงี้ยจริงๆแผนไทยอ่ะก็คือมองว่ามันเกี่ยวทั้งหมดนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นนะคะจากภายนอกหรือว่าความเครียดจากภายในอะไรเงี้ยอากาศร้อนอากาศแบบแปรปรวนร่างกายไม่สุขสบายอะไรเงี้ยค่ะร่างกายก็เกิดภาวะเครียดทำให้เหมือนแบบเลือดลมไหลเวียนได้ไม่ค่อยดีก็มีปัญหาในเรื่องกระทบทำให้แบบกังวลนอนไม่หลับได้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงจากแบบร่างกายก็เป็นไปได้เหมือนกันนะจากเด็กเข้าสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นทำงานอะไรเงี้ยหรือแม้แต่วัยทำงานที่เข้าสู่สภาวะเป็นแบบวัยผู้สูงอายุอะไรเงี้ยค่ะร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนก็ทำให้แบบเกิดความวิตกกังวลได้อะไรเงี้ยเนาะการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนการเจ็บป่วยอะไรเงี้ยค่ะอาการของความวิตกกังวลที่จะนำไปสู่การนอนไม่หลับเนี่ยหลักๆก็คือมีทั้งด้านหลังกายจิตใจความคิดอารมณ์นะในเรื่องของความรู้สึกและก็จิตใจเนี่ยเป็นอาการที่แบบเกิดขึ้นได้ง่ายๆเราก็จะรู้สึกตัวอยู่ส่วนบุคคลนะคะส่วนมากเนี่ยที่อาการแสดงนะคนไข้ก็จะแบบรู้สึกว่ามีความกังวลเยอะเนาะมีความกังวลเป็นอย่างมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำอะไรก็อึดอัดเครียดอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนแบบอาจจะมีหงุดหงิดง่ายกระวนกระวายอะไรเงี้ยก็จัดเป็นในส่วนของในเรื่องของจิตใจคนที่มีความวิตกกังวลนะคะหรือบางคนก็รู้สึกว่าแบบสิ้นหวังตัวเองไม่มีค่าอะไรเงี้ยทำอะไรก็ดูผิดไปหมดเนาะคิดกลับไปคิดกลับมาอะไรเงี้ยก็เป็นอาการวิตกกังวลนะอันนี้เป็นการแสดงในเรื่องของแบบจิตใจหรือว่าความรู้สึกนะในเรื่องของการแสดงออกทางร่างกายก็มีเหมือนกันคนที่มีความวิตกกังวลแล้วก็มีความเครียดนอนไม่หลับเนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะมีการกระตุ้นทำให้การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติโดยเฉพาะระบบประสาทซิมพาเทติกเนี่ยทำให้การทำงานของระบบต่างๆมันรวนเนาะในร่างกายมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าอาการแสดงในเรื่องของแบบร่างกายนะบางคนที่เป็นแพนิคนะก็อาจจะมีรู้สึกว่าใจสั่นเนาะหัวใจสั่นหัวใจเต้นเร็วเหมือนออกกำลังกายแต่จริงๆเราไม่ได้ออกกำลังกายเนาะมันแบบสั่นอยู่อะไรเงี้ยค่ะบางคนถ้าเครียดมากนะคะก็อาจจะมีอาการแสดงทำให้เห็นได้ว่าเหมือนแบบใจสั่นปุ๊บอาจจะมีรู้สึกว่าแน่นๆหน้าอกนะคะแต่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจนะแน่นๆหน้าอกแบบเจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยมือเท้าเย็นนะคะเหงื่อออกคล้ายๆจะเป็นลมนะหรือบางคนก็จะมีอาการแบบปวดเมื่อยตามร่างกายเนาะ หรือที่เจอได้บ่อยก็เบื่ออาหารนะกินข้าวไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยอ่อนเพลียคลื่นไส้นะคะ ท้องอืดเนาะชาปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทางแผนไทยเขาก็บอกอยู่เหมือนกันว่าอาการนี้เนี่ยนะเป็นอาการทางลมที่เป็นลมกองหยาบเนาะไปกระทบกองละเอียดทำให้มีอาการลักษณะนี้ขึ้นมานั่นแหละหรือแม้แต่กองละเอียดไปกระทบกองหยาบก็ได้เหมือนกันเครียดปุ๊บปวดเมื่อยอะไรเงี้ยเครียดปุ๊บนอนไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นลมกองเล็กกองใหญ่กระทบกันไปนะคะหรือผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของประจำเดือนก็เป็นปัญหาทำให้แบบฮอร์โมนมันทำให้มีความวิตกกังวลได้เหมือนกันนะแล้วก็จะรู้สึกว่านอนไม่หลับนอนไม่พออะไรเงี้ยอาจจะแบบนอนหลับได้แล้วตื่นมาช่วงกลางดึกแล้วก็หลับต่อยากอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งแบบเจอมาเยอะแล้วว่าแบบนอนไม่หลับหรือว่าหลับมาตื่นกลางคืนตื่นมาเข้าห้องน้ำมาฉี่แล้วหลับต่อไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออาจจะแบบเป็นความเครียดลึกๆที่แสดงออกมาทางร่างกายได้เช่นกันนะคะในเรื่องของความคิดสติปัญญาก็เป็นไปได้คล้ายๆกับในเรื่องของจิตใจนั่นแหละมีความฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิอะไรเงี้ยค่ะลืมง่ายเนาะลืมง่ายสับสนความสามารถในการตัดสินใจลดลงอันนี้ก็เป็นผลของความวิตกกังวลเหมือนกันนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่แสดงออกนะคะก็คนที่มีความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยดูได้เลยว่าเขาจะมีลักษณะจิบหน้ามิ่วคิ้วขมวดนะรู้สึกว่าแบบดูมีความเครียดอยู่นั่นแหละกระสับกระส่ายนะคะแบบรู้สึกว่ามันมีความเครียดไม่มีความสุขนะคะหรือว่าบางคนก็พูดซ้ำๆในเรื่องเดิมนะใจลอยเคลื่อนไหวด้วยมีจุดหมายอะไรเงี้ยพฤติกรรมแบบถดถอยลงไปอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของพฤติกรรมนะคะในส่วนของความเครียดกับการแพทย์แผนไทยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเกิดได้ทั้งปัจจัยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกมีอยู่ในคัมภีร์เหมือนกันนะคะก็คือเป็นแบบพวกคัมภีร์ตรรกศิลาหรือว่าคัมภีร์วรโยคศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเกิดจากธาตุลมที่มีความผิดปกติไปนั่นแหละนะคะ
3: ครับ
4: ธาตุไฟกำเริบแผนไทยเขาบอกว่า เมื่อไฟกำเริบนะคะอะไรที่เป็นเหมือนไฟก็จะทำให้แบบแสดงออกมาอย่างเช่นวิตกกังวลเนี่ยเป็นธาตุไฟเนาะ การวิตกกังวลโกรธหงุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะมีความร้อนเนาะไปกระทบทำให้ธาตุไฟกำเริบนะคะพอธาตุไฟกำเริบเนาะหงุดหงิดปุ๊บขึ้นบริเวณศีรษะเขาบอกว่าผมแก่ผมงอกได้ก่อนวัยอันควรนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันผิวหนังเหี่ยวย่นอะไรเงี้ยลมไม่ค่อยดีนะหน้าตาบ่องคล้ำอันนี้เนี่ยชัดได้เลยว่าแบบเป็นเกิดจากการที่ไฟมันไปกระทบลมพอลมพัดพาหรือว่าไหลเวียนไม่สะดวกเนี่ยก็ทำให้มีอาการเหล่านี้ออกมานะคะกระทบกันไปทั้งหมดเนาะหรือว่ามีผลต่อหัตถยังนะคะก็คือหัวใจเต้นผิดปกติไปใจวิวใจสั่นเนาะแผนปัจจุบันก็คือเขาบอกว่าหัวใจเต้นหัวใจเต้นเร็วแต่ว่าแผนไทยก็คือเป็นใจวิวใจสั่นนะคะมักจะเจอในผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีความเครียดนั่นแหละนะคะเราก็เลยจะมาแนะนำเป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของคลายวิตกกังวลนะคะก็คือตัวแรกนะคะตัวแรกเป็นยาตำรับนะก็คือเป็นเกสรทั้ง5หรือว่าเบญจเกสรตำรับนี้เนี่ยจะไม่ได้มีเป็นในรูปแบบแคปซูลหรือชาชงแต่ว่าตำรับนี้เนี่ยค่ะเราจะจัดเป็นในรูปแบบของยาจัดหรือว่ายาเจียดนั่นเองก็คือจะอยู่ที่ร้านยาไทยโพเงินนะคะประกอบไปด้วยดอกมะลินะคะดอกพิกุลดอกบุญนาคแล้วก็ดอกสารพีอ้ออีกตัวนึงเป็นเกสรบัวหลวงนะคะซึ่งแผนไทยเนี่ยจะนำดอกไม้5ชนิดนะคะมารวมกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแล้วก็เรียกรวมๆว่าพิกัดเกสรทั้ง5นะคะหลักๆเนี่ยก็อาจจะนำไปใช้เป็นในส่วนของตำรับยารักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตำรับนี้เนี่ยมักจะอยู่ในส่วนของยาหอมเนาะพวกยาหอมเทพจิตยาหอมทิปโปสดอะค่ะช่วยในเรื่องของแก้ลมวิงเวียนทำให้นอนหลับได้ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในส่วนของพิกัดเกสรจริงๆคนที่มีความเครียดและมีความกังวลอะไรเงี้ยถ้าแบบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ถ้าไม่เป็นแคปซูลไม่เป็นแบบการกินแบบยาเคี่ยวอะไรเงี้ยให้กินเป็นแบบชาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของผ่อนคลายได้ดีเพราะว่าตัวดอกมะลิเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีสรรพคุณเนาะมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการอ่อนเพลียนะคะช่วยขยายหลอดเลือดแล้วก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจได้ใครที่รู้สึกว่าเครียดกังวลใจหวิวใจสั่นเนี่ยก็ใช้เป็นตัวนี้ได้เลยนะคะดอกพิกุลนะคะดอกพิกุลเนี่ยกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นออกหอมเย็นหน่อยนะคะแผนไทยมองว่าหอมเย็นเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการบำรุงหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้เป็นตัวดอกพิกุลจัดไปอีกหนึ่งส่วนนะคะก็ใช้บำรุงหัวใจนะคะส่วนดอกบุญนาคกับดอกสารพีเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของแก้ลมวิงเวียนนะคะบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจแก้การอ่อนเพลียนะคะใครที่มีอาการใจสั่นเนาะวิตกกังวลใจสั่นร่วมกับแบบรู้สึกจะเป็นลมวิงเวียนอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เลยนะคะอีกตัวนึงนะคะเกสรบัวหลวงนะคะเกสรบัวหลวงเนี่ยเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของทำให้นอนหลับได้ดีนะคะถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของเนี่ยวิงเวียนนอนไม่หลับร่วมด้วยก็คือจัดไปเลยนะคะเป็นตำรับเบญจเกสรนะส่วนมากก็เราก็จัดคู่กันไปเลยนะคะห้าชนิดนี่แหละวิธีการใช้หรือว่าวิธีการชงนะคะให้ใช้สมุนไพรนะแบบแห้งนะคะใช้แบบแห้งนะทั้ง5ชนิดนะคะเอามาอย่างละประมาณครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะครึ่งช้อนชาอัตราส่วนแบบ1:1เลยนะคะ5ตัวนะคะเติมในน้ำร้อนประมาณ250มิลลิลิตรถึง500มิลลิลิตรนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ5-7นาทีพอให้น้ำร้อนของเราเนี่ยมันมีกลิ่นหอมแล้วก็สีของเขาอะค่ะมีสีออกแบบเหมือนน้ำชาสีเข้มๆขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ช้อนกากออกสามารถดื่มได้เลยนะคะมันก็จะมีรสชาติที่แบบหอมอาจจะแบบเย็นๆหน่อยนะสดชื่นหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้มีรสเปรี้ยวหวานฝาดอะไรนะคะใครที่อยากจะเพิ่มเติมรสชาติด้วยการเติมน้ำผึ้งลงไปก็เติมได้เพื่อให้ดื่มนักมาดื่มได้ง่ายมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะตำรับเนี้ยกินไม่ยากเลยนะกินไม่ยากแล้วก็ใช้กันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะอาจจะมีกลิ่นที่แบบเย็นๆบางคน ที่ไม่ชอบสมุนไพรอาจจะรู้สึกว่าทานยากมันก็จะไม่ได้หอมไปซะทีเดียวเหมือนพวกแบบชาดอกไม้ชากุหลาบอะไรเงี้ยมันจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่เหมือนกันนะคะก็ช่วยได้ดีหรืออันนี้เคล็ดลับนะใครที่มีอาการใดอาการหนึ่งตามสรรพคุณเราสามารถเพิ่มตัวยาเข้าไปได้อย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็อาจจะเพิ่มเกสรบัวหลวงเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งส่วนเป็นสองส่วนอะไรเงี้ยค่ะใช้เกสรบัวหลวงเยอะหน่อยก็ได้ดีเหมือนกันนะก็มาปรึกษาแผนไทยแผนไทยก็จะได้จัดหรือว่าเจียดให้ไปเป็นแบบเฉพาะรายนั่นเองเนาะว่าบางคนอาจจะเป็นส่วนนี้เยอะหน่อยนะบุญนาคเยอะหน่อยบางคนก็อ่ะรู้สึกว่าอ่อนเพลียอาจจะเติมมะลิเข้าไปเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ตกกังวลทั่วๆไปก็อัตราส่วนเท่าๆกันนะอันนี้หาซื้อได้ง่ายมีหลากหลายแล้วแหละตามร้านแผนไทยร้านยาจัดยาเจียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปซื้อได้หรือถ้าไม่ได้มีตกกังวลอยากจะดื่มเพื่อช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเนี่ยอันนี้ก็อีกเป็น1ตัวชาที่เป็นแบบยาพื้นฐานสามารถกินได้แบบไม่อันตรายนะสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเนาะกินได้มีปัญหาเรื่องแบบตับไตที่ไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยก็กินได้แบบลงร่างกายไปสลับกับน้ำเปล่าน้ำอุณหภูมิห้องหรือคุณพ่อคุณแม่ใครที่ติดการดื่มชาอะไรเงี้ยชาจีนที่มีคาเฟอีนอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับมาใช้เป็นตัวชาสมุนไพรก็ได้เหมือนกันเพราะว่าชาบางตัวเนาะถ้าดูลงไปเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นนะมันมีคาเฟอีนกระตุ้นทำให้แบบนอนไม่หลับได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นทางเลือกได้อีกเหมือนกันใช้เป็นตัวชาตัวเนี้ยนะคะอ่ะถัดมานะคะเป็นขมิ้นชันนะขมิ้นชันเนี่ยเขาบอกว่ามีการศึกษาในคลินิกในผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้านะคะเขาบอกว่าเปรียบเทียบการใช้สารสกัดขมิ้นชันจำนวน500มิลลิกรัมนะปริมาณ500มิลลิกรัมนะคะโดยที่ให้กิน3เวลานะคะหลังอาหารเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะเปรียบเทียบกับยาต้านซึมเศร้านะคะก็ทดลองเป็นให้กินเป็นระยะเวลา6สัปดาห์นะคะเปอร์เซ็นต์การตอบสนองผลของการรักษาของผู้ป่วยเนี่ยยาต้านซึมเศร้านะ 64.7% กับสารสกัดขมิ้นชัน 62.5% เนี่ยเมื่อใช้ยาร่วมกันนะทั้งต้านซึมเศร้าแล้วก็สารสกัดขมิ้นเนี่ยก็คือพบว่าให้ผลได้ดีเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยขมิ้นชันมีทั้งแบบสารสกัดแล้วก็แบบผงแห้งแต่ถ้าไพพูเบตของเรามีแต่แบบแห้งเนาะไม่มีแบบสกัดแบบเข้มข้นนะคะถ้ากินเป็นในรูปแบบของผงแห้งนะคะก็กินเป็นแคปซูลขมิ้นชันทั้ง2แคปซูลหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็ได้นะคะก็ช่วยในเรื่องของลดความเครียดลดความวิตกกังวลได้ทำให้แบบนอนหลับได้ดีเหมือนกันนะคะในเชิงลึกเนาะกินแบบบำรุงร่างกายไปก็ได้นะคะหรือใครที่แบบว่ามีความเครียดแล้วแบบลมในท้องเยอะท้องอืดผะอืดผะอมอะไรเงี้ยคลื่นไส้อะไรเงี้ยนะคะเครียดลงกระเพาะนอนไม่หลับก็ตัวนี้เลยเลือกใช้เป็นขมิ้นชันนะคะก็คือช่วยได้ทั้งในเรื่องของความเครียดวิตกกังวลแล้วก็ระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารนะคะอย่างไรก็ตามนะขมิ้นชันเองก็มีข้อควรระวังนะคะก็เหมือนเดิมนะคะห้ามในผู้ป่วยที่เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีนะคะหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ในเด็กก็ยังไม่มีประสิทธิผลในเรื่องของความปลอดภัยเนาะก็อาจจะต้องระวังนะคะแล้วก็ในกลุ่มคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดอะไรเงี้ยค่ะยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันนะคะขมิ้นชันนี้ใช้ได้เลยนะท้องอืดท้องฝืดกับนอนไม่หลับร่วมกับเครียดตรงกระเพาะอะไรเงี้ยให้เลือกเป็นตัวนี้ไปนะคะถัดมาเป็นบัวบกนะคะบัวบกเนี่ยมีการใช้มาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วแหละทั้งในศาสตร์อายุรเวทแผนไทยอินเดียแผนจีนอะไรเงี้ยนะคะบัวบกเนี่ยสามารถบรรเทาอาการโรควิตกกังวลได้อันนี้ก็มีการศึกษาเหมือนกันยกวิจัยมาให้นะบอกว่าการศึกษาการใช้บัวบกนะ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งหลังอาหารนะในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลเนี่ยนะคะจำนวน33คนพบว่าเริ่มเห็นผลตั้งแต่รักษาไปได้1เดือนนะคะแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนขึ้นเดือนที่2นะจากการศึกษาผลดังกล่าวว่าเห็นได้ว่าสารสกัดบัวบกเนี่ยช่วยลดความผิดปกติที่เกิดจากความวิตกกังวลได้นะลดความเครียดได้แล้วก็ช่วยลดอาการซึมเศร้าได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่จะนำมาใช้ในผู้ป่วยที่อาจจะมีภาวะวิตกกังวลเบื้องต้น นะคะขนาดการรับประทานนะคะสำหรับผู้ป่วยนะถ้าเป็นในรูปแบบของแคปซูลนะคะของไฮคูเบตเองเนี่ยเราก็ให้ใช้วันละ 2-3 แคปซูลนะคะได้จะกินวันละ1มื้อละ1เม็ดก็ได้หรือจะมื้อละ2เม็ดก็ได้เช้ากับเย็นนะคะหรือถ้ามีเป็นบัวบกสดนะกินบัวบกสดก็ได้เหมือนกันบำรุงร่างกายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากกินตอนเรื่องยาวๆนานๆนะก็ให้ใช้เป็นใบบัวบกสดเนาะนำมาคั้นนะคะแล้วก็รับประทานแบบเข้มข้นวันละ 1-2 ช้อนชาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นบัวบกแห้งนะคะก็อาจจะใช้ประมาณ 5-10 กรัมก็เยอะหน่อยนะคะชงกับน้ำเดือด 150 ซีซีเนาะอุ่นไปประมาณแบบสัก10นาทีให้มันมีความเข้มข้นหน่อยแล้วก็ดื่มเป็นมื้อไป2มื้อเช้า2มื้อ2มื้อนะตอนเช้ากับตอนเย็นได้เลยนะคะแต่บัวบกเนี่ยค่ะมันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะคะกินเป็นรูปแบบของน้ำเนี่ยก็อาจจะปัสสาวะบ่อยหน่อยเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะด้วยนะคะสำหรับข้อควรระวังของบัวบกนะคะบัวบกเนี่ยเป็นยาเย็นนะคะไม่ควรกินรับประทานแบบต่อเนื่องเยอะๆนะคะปริมาณเยอะๆถ้ากินเป็นกำๆก็อาจจะต้องกินแบบหยุดบ้างกินบ้างหรือถ้าเกิดใครที่ชอบกินแบบแกล้มน้ำพริกอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องกินทุกวันก็ได้นะกินแบบวันเว้นวันวันเว้น3วันอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยค่ะในส่วนของบัวบกเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองด้วยนะคะใครที่แบบหลงลืมง่ายเนาะวิตกกังวลร่วมกับหลงลืมง่ายอะไรเงี้ยนอนไม่หลับนะมีความเครียดใช้เป็นบัวบกได้เลยเพราะว่าจริงๆบัวบกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของยาที่สำคัญของไพฮูเบตก็คือยาตำรับยาบำรุงสมองกลีบบัวแดงนั่นแหละนะในกลีบบัวแดงที่เป็นยาได้ใช้บ่อยๆเนี่ยอภัยบีของเราเนี่ยก็มีบัวบกพริกไทยแล้วก็กลีบบัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อได้เลยว่าตัวบัวบกเนี่ยช่วยในเรื่องของบรรเทาความเครียดทำให้นอนหลับได้ดีเหมือนกันนะคะ
3: คร
4: ับ แล้วก็ในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องเย็นเนาะท้องเย็นบัวบกก็จะทำให้ท้องอืดได้มากขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกเป็นขมิ้นไปนะคะห้ามกินคู่กับยาต้านการแข็งตัวของเลือดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้เลือดเนี่ยไหลได้ดีมากขึ้นหรือว่าไหลแบบไหลผิดปกติได้ถ้ามีผมมีแผลช้ำง่ายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในหญิงของใครที่แบบผู้หญิงที่กำลังจะวางแผนมีบุตรเนาะห้ามกินบัวบกต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆก่อนที่จะวางแผนมีบุตรเขาบอกว่ากินต่อเนื่องนานๆเนี่ยอาจจะยับยั้งการตั้งครรภ์ได้นะคะ
3: โอ้ครับ
4: ก็ดูได้นะถัดมานะคะเป็นน้ำมันรำข้าวแล้วก็จมูกข้าวนะคะน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีสารสำคัญที่ช่วยทำให้นอนหลับได้นะคะมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายช่วยคลายกังวลแล้วก็ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีนะคะด้วยสารที่ชื่อว่ากาบานั่นแหละนะซึ่งสารกาบาเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทพบในประสาทส่วนกลางก็คือบริเวณสมองนะคะไขสันหลังนะมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของทำให้แบบร่างกายผ่อนคลายคลายกังวลแล้วก็ทำให้หลับสบายนะซึ่งยานอนหลับส่วนใหญ่ของแผนปัจจุบันเองเนี่ยก็ออกฤทธิ์โดยการจับตัวกับตัวกาบาเนี่ยแหละนะคะซึ่งเป็นสารที่พบได้ตามธรรมชาติของน้ำมันรำข้าวนั่นเองเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเมลาโทนินนะคะซึ่งเมลาโทนินเนี่ยมันมีหน้าที่ในเรื่องของควบคุมวงจรการนอนของเรานะซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้นอนหลับนะคะนอกจากนี้เนี่ยสารตัวนี้ยังมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของคลายความเครียดคลายกังวลได้ต้านซึมเศร้านะคะต้านอนุมูลอิสระปกป้องสมองนะคะแล้วก็ยังปกป้องเซลล์รับแสงจากจอประสาทตาอีกด้วยเนาะซึ่งขนาดการรับประทานนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแบบพวกน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวอะไรเงี้ยก็ให้กินเป็นในรูปแบบของแคปซูลนะคะกินครั้งละ 1-2 แคปซูลหลังอาหารเช้าเย็นกินได้เลยนะคะหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรก็ไม่ควรรับประทานของเราก็มีอยู่เนาะน้ำมันลำข้าวให้กินต่อเนื่องได้นะคะมีคนไข้เหมือนกันนะที่เขาแบบกินต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการแบบนอนไม่หลับ นะคะร่วมกับคนที่ร่วมกับมีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะเขาก็บอกว่ากินไปแล้วก็นอนหลับได้ดีแล้วก็หลอดเลือดก็สะอาดด้วยไขมันในร่างกายก็ลดลงนะคะ LDL ลดลง HDL เพิ่มขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันใครที่แบบมีโรคประจำตัวเนาะไขมงไขมันมีความเครียดอะไรเงี้ยก็เลือกตัวนี้ไปน้ำมันลำข้าวนะคะถัดมานะคะฟักทองฟักทองที่ไบโอเบดไม่มีเป็นนิรโทษยานะคะฟักทองเนี่ยมีการศึกษาพบว่ามันช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะโดยที่มีการทดลองในหนูนะแล้วก็ไปสังเกตพฤติกรรมก็คือเอาหนูเนี่ยมาบังคับให้ว่ายน้ำเนาะแล้วก็เหนี่ยวนำทำให้เขาเนี่ยเกิดภาวะซึมเศร้านะซึ่งหนูเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ลอยตัวนิ่งเสมือนว่าแบบรู้สึกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เราก็ให้ฟักทองอบนะคะแล้วก็สารเบต้าแคโรทีนไปนะคะมีผลว่าหนูเนี่ยรู้สึกว่าแบบความเศร้าลดลงนะฮะพฤติกรรมกลับมาสู่ในสภาวะปกตินะฮะประมาณนั้นเขาบอกว่าตัวฟักทองนะคะแล้วก็เบต้าแคโรทีนเนี่ยมันไปช่วยในเรื่องของลดสารการก่ออักเสบในสมองได้อย่างมีนัยสำคัญนะคะเขาก็บอกว่าตัวฟักทองเนี่ยช่วยในเรื่องของลดภาวะซึมเศร้าได้นั่นแหละโดยสรุปนะคะก็กินเป็นยาได้กินอาหารเป็นยาได้นะคะก็ในรูปแบบของนึ่งก็ได้ต้มก็ได้นะคะหรือกินเป็นมื้ออาหารแบ่งกินไปนะคะก็ช่วยในเรื่องของลดความเครียดคลายกังวลได้เหมือนกันนะคะประกอบในมื้ออาหารกินได้เลยนะคะถัดมาเป็นตัวยาที่ใช้จ่ายในโรงพยาบาลนะคะก็คือเป็นตัวยาหอมนั่นเองนะคะจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เนาะเป็นยาหอมตำรับที่ชื่อว่าเทพจิตนะคะตำรับนี้เนี่ยเป็นยาหอมที่มีรสออกไปในทางสุขุมเย็นนะคะซึ่งตัวยาเนี่ยประกอบไปด้วยตัวหลักๆ ก็คือดอกมะลินะคะซึ่งมีดอกมะลิเยอะมากครึ่งหนึ่งของตำรับเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีเปลือกส้มนะคะแล้วก็มีแบบพวกเกสรต่างๆนะคะพวกเบญจเกสรนะคะแต่ว่ามีดอกมะลิเป็นส่วนประกอบหลักนะคนที่มีปัญหาในเรื่องของมีลมวิงเวียนนะคะรู้สึกว่าพะอืดพะอมนอนไม่หลับนะคะแผนไทยเราใช้คำว่าหน้ามืดตาลายสวิงสวายนะคะสวิงสวายทางแผนไทยก็คือทางแผนปัจจุบันก็รู้สึกว่าแบบใจสั่นนั่นแหละวิวๆในอกคล้ายจะเป็นลมแต่ก็ไม่ได้เป็นลมนะคะ ก็จะแนะนำให้ใช้เป็นตัวนี้แหละนะคะเป็นยาหอมเทพจิตนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวแบบกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับกลางวันนอนหลับได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฟุ้งซ่านเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากนอนก็ชงเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะมีฤทธิ์ที่แบบออกไปในทางหอมเย็นเนาะช่วยในเรื่องของบำรุงหัวใจแต่ว่าการออกฤทธิ์หลักๆเนี่ยมันมาจากตัวน้ำมันหอมระเหยที่มาจากดอกมะลินั่นแหละนะคะเพราะว่าตัวดอกมะลิเนี่ยมันช่วยในเรื่องของกระตุ้นทำให้แบบสดชื่นได้นะคะแล้วก็น้ำมันหอมระเหยจากผิวเปลือกส้มก็ช่วยในเรื่องของทำให้คลายกังวลแล้วก็ทำให้สงบนั่นเองนะคะโดยวิธีการใช้นะคะยาหอมเทพจิตแบ่งเป็น2เวลาละกันนะถ้านอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับก็ให้กินช่วงก่อนนอนนะคะประมาณ1ช้อนชาหรือว่าเริ่มต้นที่ครึ่งช้อนชาก็ได้นะชงกับน้ำอุ่นเนาะแต่ถ้าคนที่นอนหลับได้ดีแล้วนะคะรู้สึกว่ามีความเครียดมีความกังวลเนี่ยค่ะก็ให้กินเป็นในช่วงของมื้อเช้าหรือว่าช่วงสายๆนะแผนไทยจะแนะนำแบบนี้ว่าให้กินช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงสายๆก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมหรือว่าก่อนที่จะทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นนะคะก็ชงกับน้ำสักประมาณครึ่งแก้วก็ได้นะคะดื่มบำรุงไปนะคะก่อนที่จะกินอาหารหรือว่าดื่มกาแฟนั่นเองก็ช่วยในเรื่องของบรรเทาความวิตกกังวลได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของแผนไทยเราเองเนี่ยนอกจากจะมีการนวดนะมีการจ่ายยาสมุนไพรเนี่ยเราก็จะมีเป็นตัวน้ำมันหอมระเหย นะคะน้ำมันหอมระเหยก็ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการวิตกกังวลแล้วก็คลายเครียดได้นะคะก็ใครที่มีโรคประจำตัวอยู่เนาะแบบกินยาละลายลิ่มเลือดอะไรเงี้ยกินยาสมุนไพรไม่ได้นะคะก็มีอีกหนึ่งทางเลือกเป็นวิธีการใช้ดมนั่นเองนะคะการดมเนี่ยใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนกันไม่เป็นอันตรายนะคะตัวแรกนะคะน้ำมันหอมระเหยนะคะก็เป็นตัวลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสมุนไพรซะทีเดียวแต่ว่าในส่วนของการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็มีการจับตัวน้ำมันหอมระเหยมาใช้ในเรื่องของการบำบัดคนไข้เหมือนกันนะก็คือใช้ในเรื่องของการนวดนั่นแหละนะคะตัวลาเวนเดอร์เนี่ยค่ะมีฤทธิ์แบบทำให้สงบทำให้ผ่อนคลายนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ยอดนิยมที่สุดสำหรับการนำมาใช้ในเรื่องของความวิตกกังวลนะคะบรรเทาความเครียดได้ทำให้หลับสบายนะคะอาจจะถ้ามีเป็นแบบเข้มข้นก็อาจจะแต้มที่ขมับก็ได้ซ้ายขวาก่อนนอนอะไรเงี้ยนะหรือถ้าเอามาผสมกับน้ำมันที่เป็นแบบน้ำมันนวดก็ได้เหมือนกันนวดเบาๆบริเวณบ่าคอคนที่ทำงานออฟฟิศนะคะแบบปวดคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดรมร่วมกับนอนไม่หลับเนี่ยค่ะเราก็หยดน้ำมันลาเวนเดอร์ไปสักนิดนึงก็ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีนะคะน้ำมันหอมระเหยตัวแรก ตัวถัดมานะคะ เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของทำให้นอนได้ดีเหมือนกันช่วยผ่อนคลายนะคะก็คือเป็นน้ำมันหอมระเหยของเราเป็นดอกไม้นี่แหละก็คือกระดังงานะคะกลิ่นก็คือจะสดชื่นหน่อยนะคะกระดังงาเนี่ยเขาบอกว่านอกจากจะช่วยในเรื่องของปรับสมดุลอารมณ์แล้วเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของการปรับการหายใจได้นะใครที่รู้สึกว่าใจสั่นนะหายใจแล้วรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยกระดังงาได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นน้ำมันหอมระเหยที่แท้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นน้ำมันหอมระเหยที่แบบเป็นกลิ่นกลิ่นสังเคราะห์อะไรเงี้ยค่ะการรับกลิ่นของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วพอเราดมกลิ่นสังเคราะห์ไปเนี่ยค่ะก็อาจจะรู้สึกว่าวิงเวียนได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเป็นแบบของแท้นิดหนึ่งนะคะน้ำมันหอมระเหยกลิ่นตระกูลส้มตระกูลมะนาวเปลือกส้มอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะกลิ่นส้มเนี่ยเวลาเราแบบปลอกเปลือกอะไรเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นที่ฟุ้งกระจายออกมาใช่ไหมคะน้ำมันหอมระเหยตัวนั้นแหละก็ช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าตัวส้มเนี่ยค่ะมีฤทธิ์เป็นยาระงับประสาทอ่อนๆได้เขาก็จะช่วยในเรื่องของลดความตึงเครียดนะคะจากระบบประสาทนั่นเองนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะถัดมานะคะเป็นน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดนะคะเบอร์กามอตมะกรูดมะกรูดเองเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเป็นโทนส้มเหมือนกันเปรี้ยวๆนะเขาก็บอกว่าช่วยปรับในเรื่องของความเครียดแล้วก็ปรับอารมณ์ได้นะคะถ้าเกิดเป็นกลิ่นโทนเดียวกันอย่างส้มหรือว่าพวกมะกรูดเราสามารถผสมกันได้นะคะมันก็จะไปกลิ่นโทนเดียวกันนะคะหรือกุหลาบเองนะในกุหลาบเนี่ยก็มีส่วนที่ช่วยในเรื่องของทำให้นอนหลับได้ดีอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นประจำของท่านเจ้าพญาเลยนะคะที่อภัยภูเบศเดสปาเนี่ยเราก็มีการใช้น้ำมันหอมระเหยกุหลาบนะผสมกับน้ำมันนวดให้คนไข้อยู่เหมือนกันนะก็ช่วยในเรื่องของผ่อนคลายนอนหลับสบายอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ได้ดีนะคะ แต่ว่าตัวกุหลาบเนี่ยมันจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่ากว่าจะสกัดหรือว่ากว่าจะได้มาซึ่งแบบแต่ละหยดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องผ่านกรรมวิธีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอกุหลาบถูกๆต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่ของแท้แล้วก็ดมอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้สดชื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้ก็คือราคามันอาจจะสูงนิดนึงก็ลองดูคิดว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้นะคะแต่ถ้าไม่ได้แบบจะใช้เป็นน้ำมันนวดนะคะก็จะมีเป็นพวกน้ำมันหอมระเหยพิมพ์เศษน้ำอะไรเงี้ยเราก็ดูข้างฉลากก็ได้นะคะที่เขาบอกว่าผสมลาเวนเดอร์นะหรือผสมกุหลาบหรือว่าเป็นกลิ่นส้มอะไรเงี้ยค่ะก็ปิดกระเป๋าไว้ก็ช่วยในเรื่องของผ่อนคลายความเครียดได้นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องฝึกแบบองค์รวมอีกเหมือนกันนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนนะคะฝึกการควบคุมการหายใจใช้ได้นะคะในส่วนของแผนไทยเราก็จะแนะนำเป็นการทำท่าฤาษีดัดตนนะคะควบคุมแบบลมหายใจเข้าออกอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะใครที่มีอาการฉับพลันทันด่วนเนาะรู้สึกใจหวิวใจสั่นอย่างแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะใช้ยาก็ฝึกควบคุมการหายใจนะคะก็สามารถช่วยได้ นะคะนอกจากนี้ปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกอย่างเช่นพวกอาหารนะอาหารบางชนิดเนี่ยกระตุ้นที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูที่เจอพวกแบบคาเฟอีนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นยิ่งใครที่แบบมีความเครียดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไปเพิ่มได้เหมือนกันนะคะเบียร์อาหารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ฝึกในเรื่องของการคิดนะคะคิดบวกเนาะแผนไทยก็วางไว้เหมือนกันลักษณะนี้นะคะถ้ารมกองละเอียดไม่กำเริบนะคะมันก็อาจจะส่งผลต่อลมกองหยาบได้น้อยเหมือนกันนะคิดบวกมองโลกในแง่ดีนะคะไม่หงุดหงิดไม่ฉุนเฉียวอะไรเงี้ยลมก็จะนิ่งก็ผัดผ่าได้ดีเหมือนกันนะคะประมาณนี้นะคะในส่วนของการใช้ยาสมุนไพรแล้วก็การดูแลถ้าแบบองค์รวมของแผนไทยนะคะก็แนะนำกันว่าถ้าใครมีความเครียดอยากจะหาทางเลือกในการดูแลนะคะนอกจากจะมีการใช้ยาก็มาลองนวดดูกันก็ได้นะคะนวดปรับสมดุลอารมณ์นวดคลายกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่อะไรเ

0: หรือว่าจะเป็นประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับสมุนไพรอื่นๆเดี๋ยวโทรเข้ามาได้เลยนะครับคืนนี้เน้นสมุนไพรแพทย์แผนไทยกับอาจารย์แพรวนะครับ02-290-0473นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะจบสปอร์ตแล้วโทรมาได้เลยนะครับ02-290-0473ครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: ยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: แม่ลืมปิดแก๊ส
5: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
6: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได้
4: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศรเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
5: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
6: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
4: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศรทั่วประเทศ
7: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
8: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: เรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
14: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
15: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
13: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
14: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
12: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
14: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
12: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
14: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
12: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
14: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
0: ขอบ ไพเมา

0: สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศรโอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยครับผู้ฟังที่ฟังอยู่จะโทรศัพท์เข้ามาขอคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยนะครับสมุนไพรไทยยาตำรับไทยต่างๆนะสูตรอภัยภูเบศรเลยนะมีคำถามอยากจะปรึกษาสอบถามโทรเข้ามาได้เลยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
1: อ๋อเจ้าเชียงใหม่ค่ะ
0: อ้าวเชียงใหม่
1: กัลยาณ์นะคะ
0: อ้าวคุยกับหมอแพรวด้วยเลยครับ
1: ค่ะจะขอเรียนคุณหมอว่าป้าก็หกล้มตั้งแต่วันที่15เดือนเมษาจนตอนนี้แล้วไหลมันยังไม่หายค่ะมันไม่ทราบว่าเป็นอะไรไปหาหมอแล้วหมอก็ไปเอ็กซเรย์ดูแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีกระดูกแล้วไม่มีกระดูกเป็นอะไรเกี่ยวกับกระดูกเลยจ้ะทีนี้ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งบัดนี้มันยังเจ็บอยู่ค่ะเท้ามือก็ไม่ได้แล้วก็ยกมือขึ้นตรงๆไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเอามือข้างซ้ายช่วยมือข้างขวายกขึ้นแล้วเอาลงได้แต่เอาขึ้นเองนี่มันไม่ได้อ่ะค่ะมันเกี่ยวกับกระดูกแล้วมันเป็นยังไงหรือเปล่า
0: คะไหลติดเลยเหมือนไหลติดอ่ะ
2: ยกต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งช่วยยกไม่มีแรงเหรอจ๊ะหรือว่ายกแล้วมันปวด
1: ยกแล้วมันเจ็บค่ะปวดมากเลย
2: คุณป้าคุณหมอเขานัดอีกไหมอ่ะจ๊ะ
1: เขาบอกว่าถ้ามีอาการทนไม่ไหวแล้วก็ให้กลับไปหาหมอกระดูกโดยตรง
2: อ๋อยังไม่ได้เจอหมอกระดูก
1: ไปที่ฉุกเฉินค่ะ
2: อ๋อคุณป้าแล้วหลังจากที่กลับมาเนี่ยจะกินยาต่อเนื่องไหมกินยาที่เป็นยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดอะไรเงี้ย
1: ไม่มียาคลายกล้ามเนื้อแต่มีพาราให้1แผง
2: อ๋อแล้วได้พักการใช้งานอยู่บ้างไหมจ๊ะหรือทำงานเหมือนเดิม
1: ก็พักเลยเพราะว่าใช้งานไม่ได้เลยเป็นข้างขวาซึ่งตัวป้าเองข้างซ้ายคือซีดเป็นโปลิโออยู่แล้วไม่มีแรงอะค่ะ
2: เอาหรอปวดข้างขวา
1: ต้องใช้ข้างขวามาตลอด
2: ก็คือ
1: หาปล่อยมาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยข้างซ้ายมันทำอะไรก็ไม่ถนัดแล้วก็ไม่มีแรงต่างหากค่ะ
2: ก็ถ้าพักแล้วใช่ไหมจ๊ะกินยาแล้วทำท่ากายบริหารไม่หมอเขาสอนไม่ยืดอะไรเงี้ยจ้ะ
1: เขาบอกว่าถ้าอาการดีขึ้นให้ยกมือแล้วก็ค่อยๆหมุนแขน
2: ก็ทำตามที่บอกแล้วทุกอย่าง
1: ยกมือที่ต้องช่วยเอาข้างซ้ายมาช่วยยกมือข้างขวาขึ้น
2: แล้วมีการประคบอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมจ๊ะประคบยาประคบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
1: ก็ไม่มีค่ะพอดีซื้อไอยาสเปรย์กระดูกไก่ดำไว
2: ้
1: ธรรมดาที่เจ็บข้อเข่าแล้วฉีดแล้วมันจะอาการมันจะดีขึ้นแต่มันหายให้หายนี่มันไม่หายแน่แต่อาการมันบรรเทาขึ้นแต่ทีนี้เอามาฉีดที่หัวไหล่อ่ะมันไม่ได้เรื่องเลยอ่ะค่ะ
2: ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมจ๊ะแปลว่าก็ดูแลมาระดับหนึ่งแล้วกินยาแล้วอะไรแล้วเน
1: า
2: ะก็ลองดู
1: ไปหมดไป2แผงแล้วอ่ะค่ะอาการไม่ดีขึ้นเลย
2: ถ้าพักการใช้งานแล้วยังไม่ดีขึ้นก็ลองกลับไปใหม่ตามที่คุณหมอว่าก็ได้นะจ๊ะที่เขาบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นให้มาหาหมอกระดูกนะ
1: ค่ะอ๋อต้องกลับไปหาหมอก็ดูก็พยายามอยู่ว่าเออกินยาก็เปลี่ยนจากพารามากินคู่กับยาเม็ดสีเหลืองเขียวอะค่ะแค่ปวดเหลืองเขียวให
2: ้
1: ปวดตรงนั้นน่ะมันก็ไม่ดีขึ้นก็ยังเจ็บอยู่
2: เม็ดเขียวเหลืองด้วยก็เอาอย่างนี้จ้ะถ้าเราพักแบบจริงๆและพักแบบพักแล้วไม่ได้ทำงานหนักแล้วหรือว่าเนี่ยทำทุกอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องไปลองหาคุณหมอตามที่คุณหมอเขาบอกนั่นแหละลองไปตรวจเพิ่มดูใช่ตามที่คุณหมอเขาบอกไว้ใช่ไหมจ้าเขาบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นให้ไปหาใหม่เน
1: า
2: ะ
1: ค่ะ
3: ไปหาลำบากไหมไปหาลำบากไหมครับ
1: ก็มันไม่อยู่บ้านนอกอ่ะมันก็ลำบากพอสมควรค่ารถไปกลับก็400แล้วอ่ะจากที่บ้านไปที่หาหมอไปบ่อยก็ไม่ได้วันที่ยี่สิบหมอยุรกรรมนัดไปหาแล้วก็ไปเอายาความดันกินเป็นความดันด้วย
3: วันที่20นี้ที่จะถึงนี้ใช่ไหม
2: ยี่สิบนี้เร็วๆนี้เลยนี่นะ
1: เดือนนี้แหละค
3: ่
1: ะ
3: โอ้ดีเลยงั้นไปหา2หมอเลย
2: ใช
3: ่นะไปแจ้งเขาเลย
1: หมอกระดูกนี่รับได้แค่200คนเยอะมากเลย
2: หมอ
1: แต่10โมง
2: หมอความดันก็บอกเขาได้แหละจ้ะเดี๋ยวเขาก็ช่วยดูให้ได้อยู่แหละบอกเขาไปก่อนว่าแบบมันยังปวดไม่หายทำไงดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็สอบตอบไปเอง
3: นั่นก็ต้องอาจจะต้องยอมลำบากสักนิดหนึ่ง
1: จะไปถ้าสมมุติว่าไป2หมอแล้วก็หมอกระดูกนี้จะถ้าเป็นคนไข้แทรกเนี่ยมันจะช้ามากๆเลยอะค่ะจะเป็นเกือบโบยอ่ะเกือบสุดท้ายอ่ะ
2: เข้าใจ
3: ก็ต้องยอมก็ต้องยอม
2: เข้าใจ
3: ก็ต้องยอมครับก็ต้องยอมเสียสละไปวันนึง
2: เพราะมันไม่หายเนาะเราทำทุกอย่างแล้วเนาะ
1: ค่ะ
3: มันก็ต้องยอมเสียสละไปสักวันนึงครึ่งค่อนวันนะก็เตรียมตัวไปให้พร้อมเลย
2: แต่ระหว่างนี้ก็พักเยอะๆนะจะพยายามอย่าใช้แขนพยายามอย่าฝืน
3: ยังใช้อยู่ไหมแขนข้างขวายังใช้อยู่ไหมครับ
1: ก็ตอนนี้มันใช้แล้วมันเจ็บแล้วก็ไม่ใช้มาค
3: ่
1: ะ
3: แล้วใช้ข้างซ้ายแทนเหรอ
1: ก็ข้างซ้ายมันก็ไม่มีแรงที่จะทำอะไรเลยแค่กับถึงที่ไอ้ทิ่วถุงเซลล์ก็ยังตกเลย
3: นั่นแหละก็แสดงว่ายังใช้ข้างขวาอยู่ประจำ
1: ไปทั้งครึ่งซีกเลยค่ะ
3: ก็แสดงว่ายังใช้ข้างขวาอยู่ก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่ยังใช้ในกิจวัตรประจำวันอยู่เพราะว่าข้างซ้ายมันอ่อนแรง
1: เพราะฉะนั้นก็พยายามเวลาขึ้นมานี่ธรรมดาจะใช้ข้างขวาเนี่ยเท้าแขนขึ้นจากเตียงพอดีจะยืนลงเตียงเนี่ยก็ใช้ข้างซ้ายประยุกต์ด้วย
3: มีใครช่วยอะไร
1: ไม่ใช้ข้างขวาโดยเต็มที่ไม่ใช้ก็ใช้เต็มที่แล้วมันเจ็บ
3: เข้าใจมีคนช่วยทำอะไรแทนได้บ้างไหมที่บ้าน
1: ก็บางทีหลานมาหาตอนเช้าก็จะมาช่วยดึงแขนซ้ายขึ้นนั่ง
3: ต้องให้เขามาประจำนะ
2: แสดงว่าปวดเยอะดึงเองไม่ไหว
3: ต้องให้เขาต้องให้หลานมาช่วยประจำเพราะว่าถ้าไม่มาช่วยประจำเรายังต้องใช้อยู่ใช้งานข้างขวาอยู่มันก็ยิ่งหายากใหญ่ถ้าหากว่ามีหลานมาช่วยทำ
1: ถ้าพูดถึงใช้ข้างขวาด้วยนี่จะใช้ไม่มากอะค่ะใช้ไม่มากเลยเพราะคือมันเจ็บแล้วเราก็จะไม่ใช้มันเลยถ้าเจ็บแล้วก็หยุดเลยอะ
3: มันก็ยังใช้อยู่ไงก็คือมันใช้อยู่ไงก็คือแสดงว่าคุณน้านี่ยังใช้อยู่จนเจ็บถึงหยุดมันก็ยังอักเสบอยู่ตลอดเนี่ยคือเข้าใจอะว่าพยายามจะไม่ใช้แต่ว่าชีวิตของคุณน้ายังต้องใช้ข้างขวาอยู่เพราะข้างซ้ายมันไม่มีแรงเมื่อยังใช้งานอยู่แล้วก็ใช้จนเจ็บแล้วก็หยุดมันก็ไม่หายครับแสดงว่าไม่ได้พักอย่างจริงจังผมถึงแนะนำว่าให้หลานมาช่วยดูแลให้เยอะขึ้นการพักผ่อนการพักข้างขวาเขาจะได้พักเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ได้ทำได้ไหม
1: ค่ะ
3: จ
1: ะไปงานแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก่อนเราจะดูว่าคิวอายุรกรรมนี่มันคิว15อายุรกรรมนี่มันรับจำนวนจำกัดเหมือนกันสองไม่เกิน200คนเหมือนกันคนจะเยอะมากเลย
3: ของเราได้คิวอยู่แล้วคือเดี๋ยวคุณน้าเดี๋ยวไม่จบ ของคุณน้าได้คิวอายุรกรรมวันที่20อยู่แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
3: ก็ไป
1: จริงๆเนี่ยคิวตรวจคิดเนี่ยแต่ว่าต้องตรวจปัสสาวะกับตรวจเลือดด้วย
3: อันแหละก็ไปตามที่หมอเขานัดไปทำตามที่ก็หมอเขาให้ทำตามทุกอย่างเลยเสร็จแล้วควรจะไปแจ้งหมออย่างนี้ควรจะต้องไปแจ้งคิวเกี่ยวกับหมอกระดูกยังไงครับอาจารย์พอจะแนะนำยังไง
2: ไม่แน่ใจว่าที่โรงพยาบาลเหมือนกันไหมแต่โดยปกติอะค่ะโดยปกตินะก็อาจจะแจ้งกับคุณหมออายุรกรรมนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็จะมีการส่งต่อเพิ่มเติมไปเอง
3: ไปแจ้งกับทางทีมที่เขารับบัตรอะ
2: แต่ถ้าพยาบาลถ้าความชัวร์เนาะต้องถามเจ้าหน้าที่
3: ใช่ใช่ไปถาม
2: หรือตรงนั้นแหละที
3: ่
2: ที
3: ่อ
2: ยู่ตรงนั้นน
3: ่ะไปถามเจ้าหน้าที่ที่รับบัตรว่าเราต้องการตรวจตรงนี้เพิ่มด้วยเนี่ยจะให้ค่อยแนะนำให้ฉันหน่อยได้ไหมยังไงนะจะได้ทำจะได้ไปวันเดียวแล้วเคลียร์ให้เรียบร้อยนะ
1: อ๋อคือได้ไปโรงพยาบาลทีเดียวเลย
3: ใช่จะได้ไม่ต้องไปหลายรอบมันไหนๆก็ไปแล้วก็เสียเวลาสักวันนึงคลอดวันก็ได้พาหลานไปด้วยนะ
1: ค่ะ
3: โอเคนะคะแล้วยังไงมาปรึกษาใหม่
1: คุณหมอแล้วก็
3: จ้ะ
1: คุณมณี
3: จ้าจ้าจ้ามันจะไม่จบมันจะไม่จบโอเค
1: เมื่อวานจะโทรแล้วโทร
3: ไม่ติดนะโอเคจ้าอ้าวสู้ๆนะอย่างที่แนะนำไปนะพยายามใช้แขนขวาให้น้อยที่สุดเอาหลานช่วยหลานมาจะตักข้าวทำอะไรก็แล้วแต่หยุดใช้ได้หยุดใช้เลยสัก 3-4 วันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะ
1: ค
3: ่ะโอเคครับหมดเวลาข้ออาจารย์ครับ
2: ค่ะ
3: ครับขอบคุณอาจารย์แพรวครับโอเคครับก็คงได้สายเดียวหมดเวลาพอดีนะเดี๋ยวฟังข่าวต่อเลยนะครับโชคดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือเกาหลีใต้แก้ปัญหาระงับรับแรงงานไทย4จังหวัดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือเกาหลีใต้แก้ปัญหาระงับรับแรงงานไทย4จังหวัดพร้อมวางมาตรการระยะยาวป้องกันแรงงานหลบหนีนายจ้าง
13: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหากรณีเกาหลีใต้ขึ้นแบ็คลิสต์แรงงานไทยจาก4จังหวัดคือขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานภาคเกษตรและประมงตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU หรือวีซ่า E8 เป็นระยะเวลา1ปีโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกันให้เร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายเกาหลีใต้จะนำข้อห่วงใยของไทยไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกันขณะที่ไทยพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่หากจำเป็นก็พร้อมเดินทางไปหารือกับทางการเกาหลีใต้ด้วยตนเองส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกาหลีใต้ระงับรับแรงงานไทยจาก4จังหวัดมาจากปัญหาแรงงานหลบหนีนายจ้างจำนวนมากโดยเฉพาะแรงงานล็อตล่าสุดที่ส่งไป51คนแต่หลบหนีหายไปถึง30คนคิดเป็นสัดส่วนกว่า159กระทรวงแรงงานเตรียมวางมาตรการระยะยาวป้องกันการหลบหนีนายจ้างทั้งการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมแรงงานให้เข้มงวดมากขึ้นรวมถึงเตรียมนำระบบแอปพลิเคชัน Smart TOEA ของกรมการจัดหางานมาใช้ติดตามแรงงานไทยในต่างประเทศโดยให้มีการรายงานตัวกับกระทรวงแรงงานเป็นระยะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศปลายทางและแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายกว่าแสนคนในเกาหลีใต้ให้กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
5: กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งขยายผลคดีกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องภายใน15วันพร้อมตรวจสอบเส้นทางขนส่งและเรือขนน้ำมันต้องสงสัย
14: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายโดยเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องภายใน15วันหลังเร่งตรวจสอบ3ประเด็นหลักได้แก่คลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทน้ำมันในจังหวัดอ่างทองและเส้นทางขนส่งน้ำมันทางทะเลจากภาคตะวันออกสู่ภาคใต้ซึ่งพบความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันหลายเที่ยวเรือและมีน้ำมันสูญหายกลางทะเลจำนวนมากเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรวมถึงหลักฐานบางส่วนที่เชื่อมโยงถึงกลุ่มนายทุนที่อาจอยู่เบื้องหลังการกระทำผิดพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางภาษีและธุรกรรมทางการเงินเพิ่มเติมนอกจากนี้ DSI ยังเร่งตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมันต้องสงสัย3ลำจาก3บริษัทหลังพบพิรุธด้านเอกสารการขนส่งและพฤติกรรมจอดลอยลำกลางทะเลโดยไม่เข้าเทียบท่าแม้ขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงกับคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: กระทรวงคมนาคมเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาความล่าช้าโครงการท่าเรือแหลมฉบังในสัปดาห์หน้าเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางให้ชัดเจน
15: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าในการแก้ปัญหาโครงการท่าเรือแหลมฉบังว่าที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายแบบเติร์ดปาร์ตี้โดยสัปดาห์หน้าจะหารือกับฝ่ายกฎหมายของกระทรวงคมนาคมและการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องไปในทิศทางเดียวกันก่อนที่จะนำข้อสรุปดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมในระดับนโยบายต่อไปคาดว่าการหารือในสัปดาห์หน้าจะช่วยให้ได้คำตอบที่ชัดเจนเพื่อเร่งผลักดันโครงการให้ดำเนินต่อไปได้อย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมเจ้าท่านายสันเพชรกล่าวว่าได้รับรายงานเบื้องต้นแล้วและได้กำชับให้กรมเจ้าท่าเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเน้นย้ำให้นโยบายการทำงานต้องโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนพศรแก้วคำรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม่กรณีที่ดินของท่านไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะหรือเรียกว่าเป็นที่ดินตาบอดเราจะมีข้อกฎหมายและทางแก้ปัญหาอย่างไรกรณีนี้ที่ดินตาบอดกฎหมายจะกำหนดไว้เป็น2กรณีด้วยกันกรณีแรกกรณีที่ที่ดินของท่านถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้กรณีนี้เช่นท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะครับที่ดินของท่านถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ท่านผ่านที่ดินแปลงอื่นออกสู่ทางสาธารณะแต่ด้วยความยินยอมของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงนะครับกรณีดังกล่าวนะครับต่อมาเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงไม่ยินยอมให้ท่านใช้ทางผ่านดังกล่าวออกสู่ทางสาธารณะกลายเป็นที่ดินตาบอดกรณีนี้ในทางกฎหมายนะครับกำหนดให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องขอเปิดทางเรื่องทางจำเป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่จะฟ้องขอเปิดทางจำเป็นดังกล่าวเป็นการกระทบสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงท่านจำต้องใช้ค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงด้วยนะครับส่วนกรณีที่2กรณีที่ที่ดินมีการแบ่งแยกแบ่งโอนไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้นะครับในกรณีนี้เช่นท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเดิมที่ดินของท่านสาธารณะอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้เพราะที่ดินของท่านมีการแบ่งแยกแบ่งโอนเช่นมีการแบ่งขายบางแปลงออกไปหรือแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นนะครับปรากฏว่าที่ดินแปลงที่ท่านมีการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ออกไปดังกล่าวเป็นที่ดินที่ติดกับทางสาธารณะเป็นเหตุให้ที่ดินของท่านกลายเป็นที่ดินตาบอดกรณีนี้นะครับในทางกฎหมายก็สามารถที่ฟ้องขอเปิดทางจำเป็นได้เช่นเดียวกันแต่มีความแตกต่างจากกรณีแรกนะครับกรณีนี้จะขอออกสู่ที่ดินสาธารณะจะต้องฟ้องขอทางจำเป็นจากที่ดินแปลงที่มีการแบ่งแยกแบ่งโอนเท่านั้นท่านจะไปฟ้องเรียกเอาทางจำเป็นจากที่ดินแปลงอื่นไม่ได้และท่านไม่จำต้องใช้ค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินแปลงที่มีการแบ่งแยกแบ่งโอนดังกล่าวนะครับท่านจำผมไว้นะครับกรณีที่ดินตาบอดต้องมีทางออกเสมอนะครับถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อให้ความช่วยเหลือท่านทางด้านกฎหมายได้ครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบให้ความรู้ให้สติปัญญาแล้วก็ให้ความอบอุ่นใจคือฟังแล้วสบายใจแก่ท่านผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์กลางเดือนพฤษภาคมปี2569ค่ะเสาร์ที่16พฤษภาคมนะคะวันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะเป็นวันธรรมสวนะด้วยก็คือวันพระนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านคงเตรียมตัวเตรียมใจเรียบร้อยแล้วที่จะมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะมาสักษาหรือว่าชี้แจงพระธรรมคำสอนซึ่งเป็นต้นฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันแล้วนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันในการที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจสอบถามพิจารณาไตรตรองทบทวนในคำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นเนื้อหาคำสอนที่ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านได้รวบรวมจัดหมวดหมู่ลงบทพยัญชนะแปลเป็นภาษาต่างๆเอาไว้แล้วครูบาอาจารย์เหล่านั้นเอามาจากไหนก็เอามาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกต่อๆกันมาเราก็นำมาบอกต่อๆกันไปโดยทุกสัปดาห์ก็จะมีพระอาจารย์ก็ไปอ่านมาท่านผู้ฟังก็ไปอ่านมาด้วยแล้วมีประเด็นตรงไหนเข้าใจอย่างไรอย่างไรเราก็มาพูดคุยกันโดยก็จะมีคุณเตือนใจมาร่วมอ่านร่วมพูดคุยกันไปด้วยในทุกวันเสาร์ช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎก
0: เจ้าค่ะวันนี้จะมาถึงพระสูตรที่40ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: นาคสูตร40เจริญบาน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เป็นพระสูตรที่อยู่ในหมวดที่มีธรรมะ9ประการเรียกว่านวกะนิบาตแต่ซึ่งซีรีส์ของเราเนี่ยก็จะไปตามลำดับก็เราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายซะก่อนในคัมภีร์นี้ก็จะแบ่งเป็นหมวดหมวดที่มีธรรมะ1ประการ2ประการจนถึงตอนนี้เราอยู่ในธรรมะ9ประการก็เรียกนวกะนิบาตใน9ประการเนี่ยก็จะเรียกจะมี150สูตรแล้วก็จะแบ่งเป็นเซต50 50 3เซตแล้วเราอยู่ในเซตแรกที่มีเซต50สูตรแรกแล้วในแต่ละเซตเขาก็จะแบ่งเป็นวรรคไปอีกแล้วก็10ข้อมี1วรรค10ข้อมี1วรรคอย่างนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับฌานสมาธิก้าวกันด้วยกันการรวบรวมธรรมะที่เป็นหัวข้อเป็นประการประการอันนี้คือลักษณะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแยกเป็นข้อเป็นข้อเอาไว้ให้เพื่อที่จะง่ายต่อการจำแล้วก็ครูบาอาจารย์ในสมัยร่วมสมัยพระพุทธเจ้านั้นน่ะท่านก็เห็นว่าอันนี้มันเหมือนกันด้วยกันก็จับมาไว้ด้วยกันซึ่งก็จึงเป็นเรื่องที่มันจะเกี่ยวข้องกันหัวข้อคล้ายคลึงกันมันก็จะง่ายต่อการศึกษาง่ายต่อการทรงจำพูดถึงพระสูตรนี้พระสูตรข้อที่40เป็นเรื่องของสมาธิ9ขั้นเหมือนหนึ่งที่เราคุยกันต่อกันมาตามซีรีส์นี้เลยไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับโลกเรื่องเกี่ยวกับสงครามอย่างข้อ39ที่ผ่านมาเนี่ยสงครามระหว่างอสูรกับเทวดาเนี่ยนะข้อนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าคือเดียวกันเนี่ยคือสมาธิแบบเดียวกันเลย9ขั้นเหมือนกันแต่อุปมาต่างกันโดยข้อนี้อุปมาว่าด้วยช้างเอาช้างมาเป็นอุปมานาคะเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าช้างช้างนี่เราจะมีหลายศัพท์เนาะใช้คำว่านาคะก็ได้ใช้คำว่าหัตถีก็ไ คุณชรก็ได้มันมีหลายศัพท์ทีนี้ช้างเปรียบยังไงเราเปรียบเหมือนช้างใหญ่พญาช้างที่เขาอยู่ในป่าแต่ทีนี้อยู่ในป่ามันก็อยู่กับฝูงไงอยู่ในฝูงเนี่ยทั้งช้างพลายช้างพังลูกช้างช้างเล็กอะไรต่างๆแล้วพออยู่กันหลายตัวเนี่ยปัญหามันเกิดแต่ตรงไหนเพราะว่าเดี๋ยวก็ช้างตัวนี้ก็เดินไปข้างหน้าเบียดมาข้างหลังแหมจะกินอะไรเดี๋ยวมันก็ทำลายยอดแบบคือตัวเองไปหักกิ่งไม้สูงๆมาอย่างเงี้ยหล่นลงมาเสร็จปุ๊บยังไม่ทันจะกินพวกลูกช้างเข้าใส่ก่อนละแหมมันเลยแบบเบียดเสียดยัดเยียดจะลงน้ำขึ้นจากน้ำมันไม่สบายช้างใหญ่พญาช้างก็มีความคิดว่าอย่างนี
0: ้
1: ก็เลยแมวดีกว่าพลุกพล่านเหลือเกินแล้วตัวเองก็เลยหลีกออกจากโขลงหลีกออกจากโขลงไปอยู่ผู้เดียวทีนี้พออยู่ผู้เดียวนี่สบายยังไงอาจจะหักกิ่งไม้ลงมาก็กินคนเดียวจะเดินขึ้นจากน้ำลงไปในน้ำก็ไม่ต้องมาคอยเบียดเสียดยัดเยียดกับพวกที่จะขึ้นจะลงก็สบายกายสบายใจดีช้างเขาว่าอย่างนี้นะช้างก็มีความ
0: คิด
1: อันนี้เป็นอุปมาเป็นอุปมาแล้วเปรียบกับภิกษุทั้งหลายหรือว่าอย่างเราอย่างนี้ก็ได้เนาะว่าถ้าเราอยู่คลุกคลีคลุกคลีปะปนกันในที่นี้หมายถึงคลุกคลีใครถ้ากรณีของภิกษุก็จะคุกคีด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอามาตย์ของพระราชาเดรธีสาวกของเดรธีคือมันคุกคีเยอะเอาทำยังไงเอาเราก็หลีกออกคราวนี้ภิกษุรูปนี้ก็หลีกออกแล้วไปอยู่ผู้เดียวอยู่ที่ไหนป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าชาป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางไปอยู่แล้วไงตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหรือเรือนว่างก็ได้นะแล้วทำยังไงกำจัดนิวรณ์มันกำจัดนิวรณ์ก็มีอะไรบ้างก็มี5ข้อเนาะนิวรณ์ความเพ่งเล็ง1 2พยาบาท3ความง่วงซึม4ความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็5ความเคลือบแคลงเห็นแยงกำจัดได้เสร็จปุ๊บก็เข้าฌาน1ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4แต่ละฌานละฌานจนถึง5 6 7 8และ9แต่ละฌานละฌานท่านใช้คำนี้บอกว่าจะเป็นผู้ที่มีใจเบิกบานบำบัดกิเลสดังโรคขันได้โรคขันนะคือเปรียบเหมือนช้างนะช้างที่มีโรคขันแบบไม่เบิกบานใจเพราะว่าอยู่คลุกคลีกันมากแล้วก็เหมือนกับภิกษุที่ว่าพอไปอยู่หลีกเร้นอยู่ผู้เดียวแล้วจิตใจมีความสงบก็บำบัดโรคขันแล้วก็เราก็กำจัดกิเลสโรคกันนี้ก็คือกิเลสที่ว่ามารบกวนจิตใจนั่นเองอันนี้คือพระสูตรโครงของพระสูตรเขาเป็นอย่างนี
0: ้
1: ในข้อที่40ทีนี้พอเราฟังแล้วเนี่ยคุณใจอันนี้เรามาคิดดูอันนี้พระพุทธเจ้าพูดเคสของภิกษุใช่ไหมแล้วตัวเราอย่างเงี้ยยังคลุกคลีอยู่ในหมู่บ้านในหมู่บ้านคือเรือนนั่นแหละเดี๋ยวก็พี่สาวน้องชายเพื่อนบ้านคู่ครองลูกโอ้การงานหัวหน้าลูกน้องมันวุ่นวายไปหมดการจราจรมันโอ้โหไม่ได้แบบจะสงบได้เลยโอเคป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือเหมือนช้างที่วุ่นวายแล้วก็เรียกว่ามีโรคคันแล้วก็แบบไม่สบายใจนะพลุ่งพล่านแล้วก็เหมือนเรามีภาษาต่างๆมากมายเอาทำยังไงเอาคุณก็ไปหลีกเร้นบ้างสมัยต่อมาทำไงเราก็มาคิดว่าฉันจะไปอยู่เรือนว่างฉันจะไปอยู่ป่าภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าชาป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางนี่คือสเปคในกรณีว่าเป็นเสนาสนะอันสงัดของพระพุทธเจ้านะ
0: เจ้าค่ะในสมัยพุทธกาลนะคะ
1: นะสงัดที่หลีกเร้นสงัดนี่มีสองอย่างสงัดที่เป็นทางกายคือสถานที่แบบนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ความสงัดทางใจที่เป็นชั้น1ถึงชั้น9อย่างนี้ให้เกิดความสงัดทางใจอันนี้ถึงจะดีเปรียบเหมือนช้างพลายช้างพญาช้างตัวนี้แล้วก็คือ เหมือนเวลาเราบางทีเราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมไปสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเดือนนี้แล้วก็ต้นปีปลายปีกลางปีบางคนก็ไปปีหนึ่งหลายครั้งเพื่อหาความสงบใจโดยใช้สถานที่เนี่ยเป็นตัวช่วยประเด็นที่น่าสนใจในพระสูตรนี้จุดหนึ่งคุณใจก็คือว่าบางทีความสงบใจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากที่ที่มันสงบก็ได้ตอนนี้เราได้เคยคุยกันมาในพระสูตรก่อนๆนะรู้สึกถ้าเราไปตอนต้นๆของหมวดนี้เลยจะประมาณข้อ1ข้อ2 10ข้อแรกนะถ้าอาจารย์จะไม่ผิดเรื่องของพระเมขิยะพระเมขิยะนี่สุดจะอยู่ในข้อที่3ตอนนี้อยู่ข้อที่40นะถ้าเรากลับไปดูย้อนในข้อที่3นะข้อที่3เรื่องท่านพระเมขิยะเนี่ยพระอาจารย์เอามาอ่านให้ฟังในช่วงคลังพระสูตรด้วยนะเพราะมันมีเรื่องพระสูตรที่น่าสนใจตรงนี้เพิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองมาให้ท่านฟังเมขิยะสูตรเนี่ยพูดถึงพระเมขิยะที่เป็นอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าเนาะแล้วก็ขอไปหลีกเร้นในป่าที่มีความสงัดเงียบแต่ว่าจิตใจนี่โอ้โหถูกกลุ่มลุมฟุ้งซ่านไม่สงบกามราคะเข้าแทรกวุ่นวายอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นนะก็จะไม่ฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เพราะว่าสงบกายมันไม่ได้หมายความว่ามันจะสงบใจได้ด้วยไง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะต้องมีเครื่องมืออื่นๆที่จะทำความสงบใจให้ได้เพราะฉะนั้นคนที่ถ้ามีจิตใจสงบแล้วเนี่ยคุณใจอยู่ที่ไหนเขาก็ทำความสงบได
0: ้อันนี้จริงเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ได้อยู่นะทีนี้ที่มันบางทีมันนั่นนี้นวลมากบางทีเราก็ต้องไปเติมพลังบ้างเขาจะมีคำว่าไปชาร์จพลัง
0: ไปชาร์จแบตนะคะไปชาร์จแบตนิดนึงเข้าคอร์สปฏิบัติธรร
1: ม
0: อันนั้นน่ะปฏิบัติได้เยอะเลยเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: สงบจริงๆเจ้าค่ะ
1: แล้วก็ไม่ใช่หมายความว่างั้นถ้าเราอยู่วุ่นวายอยู่ครองเรือนในบ้านเจอคนนั้นคนนี้เราจะทำความสงบไม่ได้ก็ไม่ใช
0: ่
1: ก็ต้องทำให้ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าบอกว่ามันมากจริงๆอ่ะเจอผัสสะนั่นนี่โน่นเราก็ควรจะไปหลีกเร้นบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นสองจุดนี้ก็แยกกันแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันมันก็ไม่แยกกันแต่เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่ามันก็คือกายใจของเราเองอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่าน อยู่คลุกคลีกับภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยท่านเจอคนเยอะแยะบางทีท่านก็ไปหลีกเร้นหรือทำเป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่ว่าตอนที่ท่านเจอผู้คนมากมายท่านจะจิตใจฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นแต่ว่าก็มีเวลาไปหลีกเร้นบ้างเพราะเราก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราก็ทำตามก็จะได้ประโยชน์อีกประการหนึ่งที่พระอาจารย์ใหญ่ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ก็คือว่าสำหรับท่านผู้ฟังที่ฝึกปฏิบัติบางทีเราทำงานเนี่ยนะเจอคนนั้นเจอคนนี้แล้วมันก็แบบวุ่นวายไม่สงบไอ้ตรงที่วุ่นวายไม่สงบทำให้เราก็เลยไม่ได้ความสงบใจพอไม่ได้ความสงบใจก็เลยว่าโอ้ยฉันอยากจะไปบวชแล้วฉันอยากจะไม่อยากจะลาออกอยากจะทำอะไรที่มันตัดจากตรงนี้ไปเลยนะ
0: okay. อัน
1: นี้มันกลายเป็นสุดโต่งอีกข้างหนึ่งไปคำว่าสุดโต่งเนี่ยหมายความว่าพอเราได้อะไรที่เราไม่ชอบใจเจออะไรที่เราไม่ชอบใจเราก็จะปฏิเสธสิ่งนั้นไปเลยเนี่ยจิตของคนที่มีกิเลสหรือกิเลสเนี่ยมันจะหลอกให้เราคิดไปสุดโต่งแบบนั้น
0: mm-hmm.
1: แต่ okay. ทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคือทางสายกลางแต่หมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ที่คุณวุ่นวายทำงานนั่นเนี่ยจริงคุณทำจิตให้สงบได้อยู่นะแต่คุณทำไม่ได้ถ้าเราทำจิตให้สงบอยู่ในขณะที่เราทำงานเราเจอผู้คนเราก็ทำได้คือมันมีวิธีการที่ทำอยู่ซึ่งวันนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะพูดถึงในข้อที่42นี่ด้วยนะสัมภาทสูตรเนี่ยพูดถึงว่าโอกาสในความบีบคั้นพอเราเจอผู้คนนั่นนี่นี่คือความบีบคั้นเราจะหาช่องหาโอกาสในการที่จิตเราจะสงบได้ยังไงแต่จริงๆแต่จะไปพูดในจุดนั้นแล้วว่าเอาก็ถ้าบอกว่าคุณฝึกดีแล้วเนี่ยคุณทำได้อยู่คุณทำได้อยู่อย่าไปสุดตรงนั้นคิดว่าฉันจะต้องลาออกฉันจะไม่อยู่มาแล้วฉันจะไปบวชเลยแต่เป็นผู้ชายกับบวชพระเป็นผู้หญิงกับบวชชีอย่างเงี้ย ก็
0: เจ้าค่ะ
1: มันสุดโต่งคือจะว่าไม่ใช่สุดโต่งแบบการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ดีนะไม่ใช่นะแต่หมายว่ากิเลสมันจะพาไปกิเลส
0: เจ
1: มั
0: ้
1: น
0: า
1: จะ
0: ค
1: พ
0: ่ะ
1: าไปแล้วทำให้เราแบบไปติดไม่ติดตรงนี้ก็ติดตรงนู้นอ่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังต้องระวังเพราะว่าทางสายกลางเนี่ยมันจะดีที่สุด
0: เจ้
1: รา ะวั
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: กิเลสมันหลอกให้เราไปติดจุดอื่นโดยเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นข้ออ้างนะหมายถึงเอาความดีมาอ้างให้กิเลสมันมีช่องเติบโตต่อไป
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็ต้องบาลานซ์กันตรงนี้
0: เจ้าค่ะเพราะบางทีไปบวชแล้วก็ยังจิตไม่สงบก็มีเยอะนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันอยู่ในใจของตัวเองอะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่ว่าเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยเปรียบเทียบไว้เหมือนที่ว่าเขาสุนัขที่ว่าเขาเป็นขี้เลื้อนนะเจ้าค่ะก็โทษว่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ก็คันอย่างนี้ก็ไปที่น้ําอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะปรากฏว่ามันคันอยู่ที่ตัวเขา
1: ใช่
0: เขาไม่ทราบเขานึกว่าไปโทษสถานที่อย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์เคยเปรียบเทียบให้ฟังเจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวบอกก็เคสที่พูดถึงเมื่อตะกี้นี่เลยคือท่านพระเมขียะอย่างนี้เป็นต้นนะมาบวชแล้วแต่ว่าพอไปอยู่ในที่หลีกเร้นด้วยซ้ำด้วยแต่ว่าจิตฟุ้งซ่าน
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือในข้อที่40ข้อที่40ถัดมาก็ข้อที่41แล้วข้อที่41นี่ก็น่าสนใจนะชื่อว่าตะปุสสะสูตรตะปุสสะสูตรพูดถึงคฤหัสถ์ที่ชื่อตะปุสสะมาคุยกับท่านพระอานนท์คุยกับท่านพระอานนท์คุยกันเรื่องที่ว่ามันจะเป็นไปได้เหรอท่านพระอานนท์ที่บอกว่าคือตัวของตะปุสสะเนี่ยเขาเป็นคฤหัสถ์เนาะแล้วเขาก็มีภรรยามีลูกมีความสุขแบบที่คฤหัสถ์เขาจะมีกันกินอาหารเที่ยวนั่นเพลิดเพลินอะไรต่างๆนั่นนี่เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอที่บอกว่าพระภิกษุเนี่ยนะที่ก็เป็นพระหนุ่มๆเนี่ยหนุ่มๆก็รุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยจะมาจิตสงบหลีกออกไปจากกามแล้วก็มีจิตสงบอยู่ในภายในมันผมว่ามันยากอยู่นะเขาว่า
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เขาว่าอย่างนี้มันจะเป็นไปได้หรอคือแบบตัวเองทำไม่ได้เอาพูดอย่างนี้แล้วกันแต่ตัวเองเนี่ยทำไม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงคือเขาว่าเขาทำได้พวกร้านหนุ่มๆเนี่ยมันได้หรอพวกผมทำไม่ได้เลยท่านพระนนท์ว่าอย่างไรในอุปมาข้อนี้ตะปุสสะสูตรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงที่ว่าคนที่มาถามเนี่ยคุณเดินใจคือคฤหัสถ์นะคฤหัสถ์นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เข้าใจไหมคือคฤหัสถ์ไม่ใช่พระภิกษุมาถาม
0: แต่กลับสงสัยว่าเอ๊ะพระทำได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ใช่ไหม
0: พระหนุ่มๆเพราะว่าอาจจะวัดจากตัวเองอะเจ้าค่ะว่ายังชอบในเรื่องของกามโลคีต่างๆรื่นรมทั้งหลายแหละความบันเทิง
1: ก็จึงเป็นเรื่องที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้แต่ว่าพอมาถามเรื่องสมาธิอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องนิพพานอะไรเงี้ยคนที่ถามส่วนใหญ่ไม่เป็นท้าวสกเทวราชนี่ก็เป็นผู้ที่อิ่มเอิบด้วยกามอยู่เหมือนกันก็เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์มาถามแต่ส่วนที่พระภิกษุจะมาถามเนี่ยไม่ค่อยมีคือไม่มีเลย
0: ค
1: ือท่านตั้งข้อสังเกตไว้ว่าอย่างนี้นะซึ่งพระอาจารย์ก็มีข้อสังเกตว่าอย่างนี้คิดว่าก็ในเทศเรื่องพวกเนี้ยเรื่องทำสมาธิเรื่องอะไรคือพระภิกษุเขาคุยกันเป็นประจำอยู่แล้วไง
0: เจ้าค่ะเป็นเรื่องธรรมดาไปหรือเปล่าเจ้าค่ะ
1: ก็เลยอาจจะไม่ได้มาเป็นเรื่องที่ต้องมาถามไงเป็นเฉพาะเจาะจง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่สำหรับคฤหัสถ์เนี่ยเขาจะไม่ได้ยินเรื่องพวกนี้กันอยู่เป็นประจำเขาก็จะได้ยินเรื่องทานเรื่องศีลอะไรเงี้ยแต่พอเรื่องจิตสงบเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ฟังไม่มีเวลามาใส่ใจก็เลยต้องมาถามจุกจิกถามจุดนั่นถามจุดนี้ก็เลยเป็นสตอรี่เป็นเรื่องเป็นพระสูตรที่ให้เราเห็นว่าคนที่ถามนี่มีแต่คฤหัสถ์ก็ได้และนี่ตั้งเป็นข้อสังเกตไว
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ประเด็นที่พอท่านพระอานนท์รับคำถามเดี๋ยวคุณเดินใจเตือนด้วยนะว่าจริงๆคำถามแบบนี้เป็นจะมีสตอรี่ไลน์ที่คล้ายๆกันอยู่ในมัชฌิมานิกายก็มีซึ่งเดี๋ยวพอพระอาจารย
0: ์
1: พูดตะปุสสะสูตรเสร็จปุ๊บก็จะเอาเรื่องมาในมัชฌิมานิกายเนี่ยจะมาอธิบายมาเปรียบเทียบกันด้วย
0: ดีเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ในที่นี้ทั้งสองคนก็จึงพากันไปหาพระพุทธเจ้าทั้งท่านพระอานนท์ทั้งตัปปุสสะคฤหบดีแล้วไปถามตรงนี้แหละว่าเนี่ยก็พระหนุ่มที่ว่าจิตใจมันควรจะน้อมไปในทางกามนี่แต่ทำไมเขาถึงน้อมไปทางเนกขัมมะคำว่าเนกขัมมะหมายถึงลีออกจากกามมันเป็นไปได้ยังไงพระพุทธเจ้ายาวเลยคราวนี้ยาวเลยก็จึงพูดถึงการเข้าสมาธินี่เป็นเรื่องที่สำคัญเลยการเข้าสมาธิทั้ง9ขั้นนะว่าทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าสมาธิไหลไปได้แล้วพอฟังตรงนี้นะเราจะต้องเอามาเปรียบเทียบกับเรื่องของแม่โคด้วยนะซึ่งแม่โคเราจำได้อยู่ว่าตอนต้นๆของหมวด9นี่เลยคาวีสูตรเปรียบอุปมาว่าด้วยแม่โคปีนภูเขาเดี๋ยวมันจะมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้เรามาทำความเข้าใจในตัปปุสสะสูตรนี้ซะก่อนพระพุทธเจ้ายกตัวพระองค์ตัวท่านเองตอนเป็นโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์เนี่ยโอ้โหอิ่มเอิบเรียบพร้อมด้วยกามทั้งหลายเป็นเจ้าชายเนาะมีภรรยาด้วยมีลูกด้วยจิตเนี่ยมันก็ยังน้อมไปในทางกามประเด็นคือแล้วท่านทำได้ไงทำไมแบบไม่ไปในทิกในขมาได้ไงทำไมท่านก็มาคิดท่านก็เลยมาเล่าลำดับการปฏิบัติลำดับความคิดของท่านเนี่ยให้ฟังเล่าให้ท่านพระอานนท์แล้วก็ตัปปุสสะฟังนะมี6ขั้นตอนแล้วตอนแรกทำไมจิตไม่สงบทำไมจิตมันยังคิดอยู่ในกามอยู่ทำไมท่านมาคิดอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะนั้นจะรู้ได้ว่าตัวเองมีการต้องมีสติก่อนแล้วถูกป่ะ
0: จะ
1: รู้ได้ว่าตัวเองไม่มีความสงบต้องมีสติก่อนแล้วถูกป่ะก็ต้องมีสติแล้วถ้าไม่มีสติเนี่ยจะไม่รู้นะคุณใจก็ว่าไม่มีสติหมายความว่าคุณก็ยังเพลินไปอยู่คุณยังยินดีในกามอยู่จะไม่ได้มาสนใจว่าจะต้องไปหลีกออกจากกามทำไมไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจใส่ใจเพราะว่าไม่มีสติเพราะว่าเพลินไปในกามนั้นเปลือยเปลือยไปแต่ว่าพอมีสติปุ๊บทำไมจิตเรามันเข้าสมาธิไม่ได้นะทำไมยังคิดไปในเรื่องกามนะก็มาคิดว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยอ๋อก็จึงได้ความรู้ข้อนี้ขึ้นมาจึงได้ความรู้ข้อนี้ขึ้นมาว่าเพราะโทษในกามทั้งหลายยังไม่ได้เห็นเลยยังไม่ได้รู้รสเลยและอานิสงส์ในการหลีกออกจากกามก็ยังไม่ได้ทำให้ทั่วถึงยังไม่ได้เสพยังไม่ได้เจริญให้มาด้วยเหตุนี้แหละจิตจึงไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเนกขัมมะทั้งที่รู้อยู่ว่าเนกขัมมะเนี่ยมันดีมันสงบแสดงว่าโทษของกามยังไม่ได้เห็นอานิสงส์ของเนกขัมมะหมายถึงปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารยังไม่ได้เลยทำยังไงเอาถ้างั้นเราต้องมาทำสิงั้นเราน่าจะมาทำแต่ในที่นี้คือทำอะไรทำให้เห็นโทษของกามทั้งหลายทำให้ได้รู้อานิสงส์ของเนกขัมมะแล้วเสพอานิสงส์นั้นให้มากพิจารณาเห็นโทษในกามให้มากจิตมันจะเลื่อนไปแล่นไปเลื่อมใสและแล่นไปเลื่อมใสในเนกขัมมะต่อมาได้ทำให้อย่างนั้นทำให้มากแล้วด้วยเหตุสองประการนี้นั่นก็คือเห็นโทษและรับอานิสงส์เห็นโทษของสิ่งที่เราว่าเอ๊ะมันไม่ดีเห็นอานิสงส์ของสิ่งที่เราว่าเอ๊ะมันดีทำให้มากๆแต่ทำให้มากๆ
0: เจ้าค่ะ
1: พอทำให้มากๆแล้วจิตจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ได้จึงสามารถตั้งอยู่ในปฐมฌานได้เบสิกมีแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นนะมันก็คือมีสติใช่ไหมมีสติว่าเราไม่มีอะไรเรามีอะไรเรามีความฟุ้งซ่านเรามีกามเราไม่มีอะไรเราไม่มีชั้นหนึ่งแล้วไงต่ออันที่สองคือมีปัญญาว่าแยกแยะว่าอะไรไม่ดีอะไรดีใช่ไหมแยกแยะได้แล้วว่าอันนี้ไม่ดีเป็นอย่างนี้ดีเป็นอย่างนี้เราก็ต้องรู้ถึงเหตุแห่งความที่จะออกจากไม่ดีให้ไปดีก็ให้เห็นโทษแล้วก็ให้มาเสียอันที่สองหนึ่งมีสติสองมีปัญญาและสามมีความเพียรก็ทำให้เห็นโทษนั้นอย่างมากๆทำให้ได้อานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงและจิตก็จึงไปได้ความเพียรก็มีแต่พอความเพียรมีปุ๊บจึงบรรลุในฌานขั้นที่หนึ่งขึ้นมาได้ คำถามตรงนี้นะคุณใจว่าเอ๊ะก็ในเมื่อเราไม่ได้ชั้นหนึ่งใช่ไหมเราไม่ได้ชั้นตอนนี้เราไม่ได้ชั้นเรายังมีกามอยู่แล้วเราจะไปเสพอานิสงส์ของชั้นหนึ่งได้ยังไงก็เราไม่ได้ชั้นหนึ่งเข้าใจ
0: ปะยังไม่ได
1: ้โทษในกามมันก็ได้อยู่ก็คิดตามที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้กามเปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อกามเปรียบเหมือนสุนัขแทะกระดูกกามเปรียบเหมือนของในความฝันเอล่าอานิสงส์ในขัมมานี่คืออะไรโอ้ก็อานิสงส์คือมีปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารไงแล้วเราจะไปเสพได้ไงก็ในเมื่อเราไม่ได้คุณก็พยายามสิตรงเนี้ยคุณพยายามไงไอ้ความพยายามตรงเนี้ยมันจึงเป็นความเพียรเพราะฉะนั้นความพยายามตรงนี้มันต้องเริ่มจากน้อยๆก่อนคือหมายว่าเราพยายามมากๆเลยแหละแต่เราจะได้น้อยๆก่อน
0: เ
1: ราก็จะได้นิดหนึ่งได้นิดหนึ่งเพราะว่ามีปีติตรงนี้นิดหนึ่งมีปีติตรงนี้นิดหนึ่งตรงนั้นนิดหนึ่งเราก็เสพตรงนั้นให้มันมากขยายมันออกแล้วเราใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังไง
0: เจ้าค่ะ
1: เราใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังตรงนี้สติเราก็จะเพิ่มพลังขึ้นมาสติเพิ่มพลังขึ้นมาความเพียรเพิ่มพลังขึ้นมาสมาธิมันก็ตามมาสมาธิตามมาคือได้ฌานที่หนึ่งได้ฌานที่หนึ่งโอเคอันนี้คือจากศูนย์มาหนึ่งศูนย์นี่คือกามนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ศูนย์นี่มากามที่มันยังไม่จบก่อนนี้เท่านี้ในตัมปุสาสูตรท่านบอกว่าพออยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่หนึ่งเนี่ยพออยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่หนึ่งคือได้จนแบบสบายใจแล้วอยู่อย่างดีนะทำให้มากเจริญให้มากละแต่ปรากฏว่ามีอาพาธมันมีอาพาธอาพาธนี่คืออะไรอ๋อก็คือความกดดันที่เกิดจากความคิดที่ไปในทางกามมันยังแทรกมาอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: ยังมีความคิดที่เป็นไปในทางกามยังแทรกอยู่เป็นอาพาธขึ้นมาเหมือนคนที่ร่างกายสบายแล้วแบบหายดีไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรแต่ว่ามีอาพาธเกิดขึ้นแทรกแสงเกิดขึ้นแทรกแสงเป็นความกดดันจะทำยังไงจะทำยังไงท่านก็เลยมาคิดต่อว่างั้นจากหนึ่งต้องไปสองตะกี้จากศูนย์มาหนึ่งนะหนึ่งต้องไปสองทางที่ดีก็อย่าไปคิดอะไรมันเลยแต่ถ้าคิดเรื่องดีๆเป็นวิตกวิจารมันดันมีอกุศลวิตกแทรกมาด้วยในวิตกคือหมายถึงความตรีตรึกเนาะความตรีตรึกซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลเนาะแต่พอเราตรีตรึกเรื่องเช่นคุณให้ทานฉันเคยไปถวายกฐินป้าป่าตรงนั้นนี่เป็นจากานุสติอันนี้เป็นดีมันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลใช่ไหมโอ้ฉันมีความสุขจังเลยก็มีปีติสุขขึ้นมาจากเรื่องที่เราไปให้ทานนั้นทีนี้แต่ปรากฏว่ามันมีความคิดในทางการพยาบาทเบียดมาแทรกตรงไหนเอาบางทีเราคิดถึงเรื่องที่เราให้ทานมาแล้วปรากฏแหมทานวันนั้นเนี่ยฉันแจกทานนะโอ้ยมันมีคนบางคนมาแย่งกันคนแย่งกันเนี่ยเขาก็ด่ากันด้วยโอ้ยมันก็เลยคิดเป็นพยาบาทกับพวกนั้นไปทำไมมันมีความคิดแบบนี้แทรกขึ้นมานะเอางี้ในที่นี้ก็อย่าไปคิดอะไรมันเลยให้มีแต่ปีติสุขไว้จบวิตกวิจารไม่ต้องมีนี่คือจึงเป็นแนวจากศูนย์จากหนึ่งไปสองไงจากหนึ่งไปสอง
0: ขึ้นฌานสอง
1: ใช่ใช่แต่ว่ามันไม่ไปมันไม่ไปมันไม่ไปเอ้าทำไมไม่ไปแต่ก็มาคิดแบบเดิมอ๋อที่ไม่ไปเนี่ยเพราะว่าโทษในวิตกเรายังไม่ได้นำมาทำการคิดได้ไงมาอานิสงส์ในปีติสุขหมายถึงว่าปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกเนี่ยเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตมันจึงไม่ไปตรงนี้นะมันจะมาเริ่มเหมือนกับเรื่องของแม่โคปีนบุกเก่าตัวที่ฉลาด
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอจิตไม่ไปทำไงอ่ะก็เอาโทษของฌานที่หนึ่งมาคิดให้มากแล้วก็มาโทษนี่หมายความว่าเฮ้ยวิตกวิจารมีโทษด้วยเหรอมีเอาอานิสงส์ของสมาธิชนิดที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมาให้ได้มากเสพอานิสงส์นั้นให้อย่างทั่วถึงเห็นนี่เห็นทางไปไงคุณได้ใจเข้าใจไหมสมมติว่าเฮ้ยเรามาตันตรงนี้นะเรามาตันตรงฌานที่หนึ่ง หรือฌานขั้นไหนหรือสมาธิขั้นไหนก็แล้วแต่ที่ถ้าเราตันนะตันนี่คือหมายถึงว่าเราก็ติดอยู่เนี่ย
0: อ
1: ันนี้คือคุณติดแล้วนะคำว่าคุณติดนี่คือคุณไม่รู้ทางไปไหนมันมีช่องไปอยู่ซึ่งจะต่อไปในสัมปาทัสสูตรพระสูตรข้อที่42ต่อไปนี่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้วันตอนเนี้ยที่ท่านบอกว่าช่องไปยังไงนะก็เห็นโทษของไอ้สิ่งที่ผ่านมาเห็นอานิสงส์ของที่จะไปข้างหน้าเห็นโทษของสิ่งที่ผ่านมาเห็นอานิสงส์ของที่จะไปข้างหน้าแล้วมันไม่ใช่ว่ากระโดดไปไกลนะเอาขั้นติดกันนี่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: ตอนแรกบอกว่าเฮ้ยเรามีอานิสงส์ของฌานที่1ไม่ใช่หรอแล้วทำไมตอนนี้มาพูดถึงโทษของฌานที่1นี่ไงว่าทุกสิ่งเนี่ยคุณใจมีทั้งก็เรียกว่าอานิสงส์หมายถึงข้อดีของมันเนา
0: ะ
1: แล้วก็โทษอันต่ำทรามของมันนั่นก็เรียกว่านิสารณะโทษอันต่ำทรามมีคุณมีโทษทุกอย่างเลยนะมีคุณมีโทษหมดแต่ว่าประโยชน์หรือโทษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยมากสัดส่วนเป็นยังไงถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องของกามเช่นคุณไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นมีความสุขทางตาทางหูมีประโยชน์ไหมมีข้อดีไหมมีสิมันให้ความสุขเราใช่ไหมสุขนี่ก็ดีอยู่แล้วใช่ไ
0: หม
1: แต่โทษมันก็มีตรงที่ว่าโอ้โหมันเป็นการบีบคั้นนะมันเป็นความสุขที่เหมือนกับเราเกาเราเกาแล้วมีความสบายจากการเกานิดนึงแต่มันจะเวอะหวะมันจะเป็นแผลมันจะแสบตามมาโอ้โทษมากมันก็จะเป็นเหมือนกับกามที่สุขนิดนึงแต่ว่าโทษที่เกิดจากการถูกเบียดเบียนการที่เสียงจะต้องผิดศีลการที่จิตของเรามันจะเศร้าหมองจะมีมากพวกอะไรที่มีโทษมากประโยชน์น้อยนี่เราไม่เอาก็จึงแนะนำพระพุทธเจ้าจึงแนะนำให้มาเสพความสุขจากสมาธิสมาธิในที่นี้ขั้นที่หนึ่งวิตกวิจารมีปิติสุขดีไหมดีมีโทษไหมมีประโยชน์มีมากแต่โทษมีน้อยและโทษของสมาธิในขั้นที่หนึ่งคือโทษของก็เรียกว่ามรรคแปดหมดเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: โทษของมรรคแปดหมดเลยเนี่ยก็คือความที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปได้มันไม่ได้ยั่งยืนมั่นคงถาวรกามก็เหมือนกันน่ะก็ไม่ยั่งยืนมั่นคงถาวรแต่โทษมันมากกว่าและโทษข้อนี้ก็มีด้วยในการที่ว่าไม่เที่ยงโทษอย่างอื่นยังมากกว่าอีกในการที่จะพาไปนรกได้พาไปไม่ดีได้มีการเบียดเบียนกันได้นี่คือกามแต่สมาธิขั้นที่หนึ่งเป็นต้นไปสวรรค์นะโอ้ประโยชน์เยอะไปนรกไม่ไปนะปิดโทษประตูนี้แต่มันก็ยังมีตรงความที่มันไม่เที่ยงไงโทษน้อยนั่นแต่ประโยชน์มากอันนี้คนเสพควรทำไม่มากควรทำไม่เจริญเพราะฉะนั้นเรามาเห็นโทษของฌานที่หนึ่งตรงไหนตรงที่วิตกวิจารทำไมอ่ะมันจะนำเอาจริงๆมันเป็นกุศลวิตกอยู่แล้วมันเป็นความตรีตรึกในทางกุศลอยู่แล้วแต่บางทีมันจะดึงเรื่องที่เป็นอกุศลมาได้นี่คือโทษของมันแต่มันไม่เที่ยงมันพลิ้วไปได้โอ้งั้นไม่เอาดีกว่างั้นไม่เอาวิตกวิจารใช่ดีแล้วอานิสงส์ของปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารก็เสพให้ทั่วถึงจิตก็จะนอนไปเองเล่นไปเองตรงนี้แต่ตรงนี้แหละจึงเป็นคำที่เราอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปคุณใจในความที่ว่าทำไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองตรงนี้แหละทำไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองเนี่ยมันไม่ใช่ไงคุณใจมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นเองแต่ว่าคุณต้องแบบจงใจตั้งเจตนาน
0: ึ
1: กน้อมจิตไปใช่ตรงน
0: ี
1: ้นึกน้อมจิตไปว่าเอ้ยงั้นฉันจะไปพิจารณาตรงเนี้ยทำไมอ่ะก็ฉันต้องการให้ตรงนั้นมันเกิดไงคือไม่ใช่ว่าเราทำมั่วๆซั่วๆแล้วมันก็เกิดเองไม่ใช่แต่เรา deliberately เจาะจงลงไปเฉพาะแล้วต้องเอาขั้นที่ติดกันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวกระโดดข้ามขั้นเหมือนแม่โคปีนภูเขาตัวที่ไม่ฉลาดก็ไม่ได้อีก
0: ต้องเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์
1: ใช่ใช่ใช่
0: ตามลำดับเจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอพิจารณาให้จุดสองคือจิตเราจะแล่นไปเลื่อมใสตั้งไปในฌานสมาธิขั้นที่สูงขึ้นไปและจุดสองที่เราต้องการเลื่อนขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีปัญหาณปัจจุบันประเด็นคือถ้าเราไม่เห็นปัญหา เราจะแก้ปัญหาไม่ได้คุณใจถ้าเราไม่เห็นปัญหาเราจะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องแบบโอ้โหเข้าจนชำนาญระดับหนึ่งนั่นก็ย้อนกลับไปที่แม่โคเนาะว่าแม่โคเนี่ยเขาจะต้องวางเท้าหลังอย่างดีนะถ้าวางเท้าหลังไม่ดีไปวางเท้าหน้าวางไม่ดียกเท้าหลังก็ไม่ได้อีกก็คือเหมือนกับคนที่ว่าต้องเข้าชั้นหนึ่งได้ทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีคำนี้เลยทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีจึงจะเลื่อนไปข้างหน้าได้ไอ้ที่ว่าด้วยดีดียังไงโอ้คุณต้องมีสติเห็นไอ้ความกดดันอาพาธที่เกิดขึ้นนี้เปล่าคุณทำเป็นนิมิตหมายถึงว่าเข้าได้เมื่อไหร่ก็ได้ให้แบบได้ตั้งไว้แล้วด้วยดีในที่นี้ก็คือ
0: ชำนาญใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ทำจนชำนาญ
1: ทำจนชำนาญทำให้ได้อย่างทั่วถึงแต่ทำไม่ได้อย่างทั่วถึงทั่วถึงก็คือทุกอิริยาบถทุกเวลาสถานที่ได้ต่อเนื่องยาวนานตามเวลาที่เรากำหนดได้ก็รายละเอียดพวกนี้ไปอีกตอนนี้พอทำได้แล้วนะเข้าจาก1มา2ได้ก็จะเป็นการดีเห็นอานิสงส์ของ2นะคือปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารกับปีติสุขชนิดที่มีวิตกวิจารมันต่างกันไหมเราต้อง
0: ต่างแน่นอน
1: ใช่ไหมเราต้องเข้าใจว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่นะมีความแตกต่างกันอยู่ทีนี้พอเราเห็นความแตกต่างข้อนี้จิตเราจะน้อมไปเลื่อมใสตั้งอยู่ได้เรากลับมาเปรียบเทียบกับเรื่องของแม่โคปีนภูเขาอันนี้คือพระอาจารย์ก็จะกลับมาเปิดในคาวีสูตรซึ่งคาวีสูตรเนี่ยอยู่ในข้อ35นี่เองเราเพิ่งพูดกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะข้อ35ข้าวีสูตรพูดถึงการที่ว่าทำฌานที่1เนี่ยรู้จักเขตรู้จักขอบเขตรู้จักแดนเข้าฌาน1เนี่ยมีวิตกวิจารทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีและคีย์เวิร์ดตรงนี้ที่ไม่เหมือนกับตัมปุสสสูตรก็คือเธอไม่ติดใจในทุติยฌานจึงบรรลุทุติยฌานนั้นไม่ติดใจในทุติยฌานจึงบรรลุทุติยฌานนั้นถ้าเราอ่านคำตรงนี้แล้วเราไม่เข้าใจใช่ป่ะเอ้ยมันมาตอบในข้อที่41นี่เลยนะเอาข้อที่41มันมาตอบคำถามนี้ยังไงเอาก็แสดงว่าเวลาที่ตรงนี้ทำไมจิตมันไม่แล่นไปไม่เลื่อมสายไม่ตั้งอยู่ได้ในฌานที่2ทั้งที่เห็นอยู่ว่าฌานที่2นั้นสงบแต่เวลาคุณจะเข้าฌานที่2เนี่ยคุณไม่ใช่ว่าฉันต้องได้ฌานที่2ฉันต้องได้ฌานที่2ไม่ใช่นะคุณต้องเห็นโทษในฌานที่1และได้รับอานิสงส์ของฌานที่2เห็นโทษในฌานที่1ได้รับอานิสงส์ของฌานที่2ตรงนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่2จึงเข้าฌานที่2ได
0: ้
1: ให้พระอาจารย์ย้ำอีกครั้งไอ้การที่บอกเราบอกว่าเดี๋ยวมันก็เกิดเองแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าไปเจาะจงเอาสิ่งนั้นใช่คุณไม่ได้จะไปเจาะจงเอาฌานที่2ว่าฉันต้องเข้าฌานที่2ให้ได้เพราะนั่นจะเป็นการข้องขัดอยู่ในฌานที่2แต่สิ่งที่เราต้องทำคืออย่าไปข้องขัดอยู่ในฌานที่2คำนี้ไม่ใช่หมายความว่าเดี๋ยวมันก็เกิดเองไม่ใช่แต่หมายความว่าคุณต้องเห็นโทษของฌานที่1แล้วได้รับอานิสงส์ของฌานที่2ให้มากเห็นโทษของฌานที่1นะคือวิตกชนิดที่เป็นกุศลว่ามันมีอกุศลมาแทรกอยู่บ้างแต่ถ้าตรงนั้นเราไม่ได้ทำมาให้ดีเราไม่เห็นโทษเราจะเข้าฌานสองไม่ได
0: ้
1: อีกทีนะสมมติถ้าฌานหนึ่งคุณทำมาไม่ดีแล้วคุณจะไม่เห็นโทษของฌานที่หนึ่งข้อนี้เพราะอะไรก็ฉันได้ฉับฉวยฉันก็ได้ฉันก็ดีฉันก็ว่าดีแล้วฉันจะไปฌานสองแต่ถ้าคุณไม่เห็นโทษของฌานหนึ่งตรงไหนนะตรงที่วิตกวิจารมันมีอกุศลวิตกมาแทรกอยู่ถ้าไม่ได้เห็นโทษตรงนี้เราจะมาคิดนึกให้มากมันไม่ได้เพราะเราไม่ได้คิดนึกในโทษของวิตกที่อยู่ในฌานที่หนึ่งที่มันจะเอาอกุศลวิตกมาด้วยให้มากแล้วเราก็ไม่ได้เห็นอานิสงส์ของปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจาร เราจะเข้าฌานสองไม่ได้นั่นชื่อว่าคุณจะติดอยู่ในฌานที่สองเพราะว่าฉันอยากได้ฌานสองแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ไงจิตมันไม่แล่นไปก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้แล้วทำไงถึงให้ได้ก็อย่าไปข้องขัดอยู่ในฌานที่สองหมายความว่าคุณต้องเห็นโทษในฌานที่หนึ่งแล้วก็จะรับอานิสงส์ฌานที่สองพอได้อานิสงส์และเห็นโทษของอันก่อนเนาะแล้วก็อานิสงส์ของอันถัดไปเราจะเข้าฌานที่สองได้เราจะเข้าฌานที่สองได้เพราะฉะนั้นจิตของเขาเนี่ยจะไม่ได้ว่าฉันต้องเข้าให้ได้ฉันต้องเข้าให้ได้ไม่ใช่แต่ฉันต้องได้อานิสงส์เอาอานิสงส์ของเขาและเอาโทษของอันก่อนหน้านี้ที่เราอยู่ก็คือที่เราอยู่เนี่ยคือเราอยู่ในขั้นที่หนึ่งเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะเข้าสู่ฌานที่สองได้มันเข้าสู่ฌานที่สองได้ทีนี้ทำให้มากเจริญให้มากเนี่ยทำให้มากเจริญให้มากได้เห็นโทษในวิตกแล้วก็เห็นอานิสงส์ของปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกก็จะเข้าได้แล้วแพทเทิร์นก็จะเป็นไปอย่างนี้ไปตลอดเลยคุณใจไปจนถึงขั้นที่9นู่นเลย
0: อ๋อเจ้าค่ะคือต้องเห็นโทษของฌานที่เราอยู่ปัจจุบันน
1: ั
0: ้นแล้วก็ได้เห็นอานิสงส์ของฌานถัดไป
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็พยายามเจริญให้มากทำให้มากมันก็จะเลื่อนขึ้นไปเองอ่ะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่ละขั้นแต่ละขั้นไปเจ้าค่ะ
1: มันจะเลื่อนไปตามลำดับของมันเอง
0: เจ้าค่ะ
1: มันเองในที่นี้คำว่าเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเองนะแต่เราต้อง deliberate เราต้องเจาะจงเจาะจงในที่นี้คือไล่ไปตามลำดับที่มันใกล้เคียงกันอย่าข้ามขั้นถ้าข้ามขั้นมันจะกลับไปเป็นเหมือนข้อ35ที่แม่โคตัวที่ไม่ฉลาดตัวที่ไม่ฉลาดเพราะคุณจะแบบเด้งๆแบงหน้าเลยแล้วก็ตรงปัจจุบันคุณยังไม่เห็นโทษมันไม่ได
0: ้ก็ติดกับบนภูเขาเลยนะเจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะไปไหนก็ไม่ได้เจ้าค่ะ
1: ก็จะมีผลทำให้สภาวะจิตจะเป็นอย่างนี้คือเดี๋ยวบางทีก็ได้เดี๋ยวบางทีก็ได้ไม่ได้แล้วก็ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงทีนี้อยากจะอธิบายพระสูตรนี้เป็นข้อสุดท้ายในข้อที่42เพราะมันจะเกี่ยวข้องกันเรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆมากๆ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นเรื่องที่ก่อนหน้านั้นเราได้พูดถึงถ้าพระอาจารย์ไม่ผิดน่าจะเป็นข้อที่37เนาะข้อที่37เนี่ยพูดถึงวิธีบรรลุช่องว่างในทีแคบข้อที่42สัมภาทสูตรนี่ก็คือคำนี้เลยนะว่าด้วยวิธีบรรลุช่องว่างในที่ขับแคบนะสัมภาทสูตรนี่ขึ้นหมวดใหม่แล้วนะ
0: เจ้าค่ะเป็นข้อที่42
1: ใช่ใช่เจ้าบอลเดี๋ยวกลับไปที่41นิดนึงนะอยากจะสรุปตรงนี้ว่าเขาก็ไล่ไปไล่ไปจากขั้นนั้นขั้นนี้จาก0มา1 1มา2 2มา3 3มา4แต่ประเด็นคือไอ้ที่ว่าเราคิดว่าเราตันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยสมมติว่าอุเบกขาแล้วฉันทำไงต่ออย่างเงี้ยนะตรงนี้แหละที่ว่างั้นคุณต้องเห็นโทษของอุเบกขาสินี่แหละคือการที่เราจะไปต่อได้มันจะมีช่องที่เราไปอยู่ช่องตรงนี้แหละที่เราจะพูดถึงในสัมมาทัศน์ว่าช่องนี้คืออะไรทีนี้พอเขาไล่ไปเรื่อยๆในข้อ41เนี่ยนะไล่ไปจากปฐมฌานจากกามเนาะไปปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานจตุตฌานก็มาอากาสัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินสัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธเดี๋ยวไล่กันไปตามลำดับอย่างนี้อย่างนี้เลยสิ่งที่เป็นอาพาธของขั้นปัจจุบันขั้นปัจจุบันสิ่งที่จะเป็นอาพาธคือไอสมาธิที่มันจะตกไปในขั้นก่อนหน้านี
0: ้
1: เช่นสมมติตอนนี้เราอยู่ฌานสี่อย่างเงี้ยนะมันก็จะมีอาพาธคือมันจะมีปีติมาแทรกมาในอุเบกขาหมายถึงว่าอุเบกขาล้วนๆเนี่ยมันจะมีสุขแทรกมาในอุเบกขานั้นให้ทำยังไงเราต้องเลื่อนขึ้นอย่างเงี้ยก็ไล่ไปจนถึงเนวสัญญาณสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธก็คือจบละไม่มีอาพาธใดๆตรงนี้พระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าไม่มีอาพาธใดๆเกิดขึ้นละ
0: จบค่ะ
1: แล้วก็พูดถึงตัวพระองค์เองว่าถ้าตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยยังไม่ได้จะเข้าสมาบัติทั้ง9ขั้นนี้ทั้งโดยเดินหน้าคืออนุโลมและถอยหลังคือปฏิโลม นั้นจะไม่ได้เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้เลยแต่ท่านเนี่ยทำแล้วเข้าออกเข้าออกเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้ากระโดดไปกระโดดมาพุ่มพ่อมพุ่มบ้างได้ยังมีความชำนาญจึงเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าได
0: ้อืมชัวร์ค่ะ
1: ทีนี้ในตับภาษานะพอฟังเทศเรื่องนี้คุณเดินใจเขาก็ไม่ได้บอกว่าในตับภาษานี้บรรลุธรรมขั้นไหนๆนะไม่ได้อธิบายถึงว่า
0: ไม่ได้บอกไว้
1: แล้วก็เป็นเรื่องที่บอกแนวทางมันมีอยู่ในความที่ว่าถ้าเราถูกบีบคั้นอยู่ในเรื่องของกามทางออกมีอยู่นี่ก็จะเป็นข้อที่42ต่อมา
0: เจ้าค่ะ
1: 42สัมปทาสูตรวันนี้เราจะจบตรงนี้เราจะเอาเรื่องนี้ให้ได้พูดถึงการบรรลุช่องว่างคำว่าช่องว่างนี่คือโอกาสในที่คับแคบนี่คือจุดที่มันบีบกันสถานการณ์ก็คือเป็นเรื่องที่เทวดาชื่อปัญจ

0: ฌานแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระปัญญากว้างขวางได้ทรงรู้วิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบ
1: โอเคนี่คือคำกล่าวของเทวดาชื่อปัญจาลักษณ์จันทะเทพบุตร
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คำนี้เลยคุณใจที่บอกว่าความว่างโอกาสเขาใช้ว่าโอกาสะแล้วก็คำว่ารู้นะตรัสรู้ก็คืออนุพุทโธอนุพุทโธสัมภาเทคือเขาใช้คำนี้นะสัมภาเทคตังโอกาสังวิทาปุริเมทโสภาษาสั้นตรงนี้ก็คือในความคับแคบในการหยิบคั้นคือสัมภาเทโอกาสังคือโอกาสโอกาสในความบีบคั้นเราถูกบีบคั้นอยู่เราถูกอัดอั้นอยู่เราถูกแบบต่อเข้ามาทุกด้านเลยเราจะมีช่องตรงไหนไปได้บ้างนี่คือข้อนี้เลยคุณใจข้อนี้เลยว่าความคับแคบในที่นี้คืออะไรแล้วก็โอกาสหรือช่องว่างนั้นคืออะไรท่านบาลานนท์ก็เลยอธิบายบอกว่าความคับแคบนี้คือกามคุณห้าไงมันถูกบีบคั้นจากตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างอัตถกถาก็เพิ่มเติมในส่วนที่ว่าถ้าทางสำหรับนักบวชเนาะนักบวชเนี่ยไม่ได้มีกามคุณ5ละก็อาจจะมีเรื่องของนิวรณ์ทีนี้คำอธิบายตรงนี้ที่พูดถึงการบีบคั้นเนี่ยคือกามคุณ5เนี่ยก็เป็นนัยยะที่ถูกต้องแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนบอกไว้เองว่าสำหรับกรณีผู้ครองเรือนเนี่ยมันถูกบีบคั้นมาแล้วด้วยเรื่องของกามนะกามเนี่ยเป็นตัวบีบคั้นแล้วบรรพชาคือโอกาสว่างนะจ๊ะคำนี
0: ้
1: บรรพชาคือโอกาสว่างจะใช้โอกาสสั่งนี่เลยโอกาสว่างเพราะอะไรเพราะคนที่อยู่ครองเรือนจะมาขัดเกลากิเลสให้เหมือนหอยสังที่เขาขัดมันอย่างดีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายถ้าใครเราจะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนการออกจากนี่คือช่องว่างที่ไปทีนี้ช่องว่างตรงนี้ในที่นี้การบวชแล้วก็ในระยะหนึ่งนี่คือเป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาแล้วทางใจล่ะคืออะไรก็ตรงนี้เลยว่าทำไมมันถึงมาอยู่ในหมวด9ก็คือฌานขั้นที่1ถึงขั้นที่9ไปเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นช่องว่างเป็นช่องเขาเรียกว่าเป็นโอกาสเป็นทางที่เราจะไปได้เห็นไหมคุณดูมันจะสอดคล้องกันหมดเลยนะตั้งแต่อุปมาว่าด้วยเทวดากับอสูรเขาลบกันนี่เขาตามหากันนี่เขาไล่ล่ากันนี่พอเทวดาเข้าไปในภพของเทวดาพวกมารจะไม่ตามเข้าไปอสูรจะไม่ตามเข้าไปอสูรพอเข้าภพของอสูรพวกเทวดาจะไม่ตามมันได้ช่องแล้วมันได้ทางที่จะกลับไปแล้วเราต้องปิดไม่ให้มันกลับไปได้แต่มันกลับไปได้เลิกมารก็เหมือนกันว่ามารจะตามช่องนี้ไปไม่ได้นะมารจะตามหาจิตของเราใช่ไหมมันจะมากวนเราให้เราคิดไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียนนั่นนี่คือท่านแบบวุ่นวายนี่คือกิเลสมารแต่พอเราเข้าสมาธิตึงปุ๊บมันไปไม่ได้เราหลุดช่องนี้แหละคือที่ความคับแคบมันจะมาหมายถึงว่าความบีบคั้นเนี่ยมันจะตามไปไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: เอาแล้วช้างอ่ะช้างก็นี่ไงเขาช้างอยู่คลุกคลีปะปนกันช้างเล็กช้างใหญ่เขาไปหลีกเล่นเลยเขาไปหลีกเล่นเลยอ้าวก็เหมือนภิกษุเนี่ยอยู่คลุกคลีปะปนกันมีเรื่องกังวลนั่นนี่ทำไงก็ไปหลีกเล่นแล้วก็สบายใจได้เฮ้ยมันเขาทำกันได้จริงเหรอแต่พุทธะก็เลยบอกพระพุทธเจ้าก็เลยบอกได้สินะเพราะว่าคุณต้องอย่าไปข้องขัดอยู่กับที่เราจะไปแต่ให้สร้างเหตุคือเห็นโทษและให้ได้อานิสงส์เห็นโทษและให้ได้อานิสงส์คุณจะไปได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ตรงนี้แหละคือจึงเป็นโอกาสเป็นช่องเป็นทางที่เราจะไปได้ซึ่งมันก็คือองค์8นั่นเองอ่ะคุณใจ
0: คืออริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่องค์8อันประเสริฐ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อริยะคือประเสริฐแปดอย่างเนาะก็คือสมาธิสัมมาสังกัปปะทีนี้คุณจะทำสมาธิได้คุณต้องมีสติใช่ไหมคุณมีสติบวกความเพียรคุณจะได้สมาธิสติความเพียรมันก็ต้องมีพื้นฐานมาจากกายวาจาศีลต้องบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นศีลเราก็ต้องมีมาอยู่ก่อนแล้วคุณถึงจะมาตั้งสติทำความเพียรแล้วได้สมาธิได้เพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยมันจึงเป็นจุดที่รวมกันทั้งหมด

0: องค์8อย่างนี้เข้ากันเป็น1ก็เรียกว่าสัมปชัญญะสมาธิไง
1: เจ้าค่ะ
0: นี่แหละคือช่องคือโอกาสคือทางที่พอเราตันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะเราจะมีทางไปคุณใจเราถูกบีบคั้นอยู่ด้วยเรื่องของกามอย่างแบบทุกวันนี้การทำมาหากินบางทีมันยากขึ้นแล้วก็จะค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานแพงขึ้นกินอยู่อะไรทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดแต่ยังทำมาหากินก็ยากขึ้นด้วยบีบคั้นเข้ามาแล้วเขาเนี้ยทำไงอ่ะแล้วจะไปทางไหนอ่ะท่านทางมรรคแปดมรรคแปดมันกว้างมากนะทำยังไงนะเราลองมาดูคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแจกแจงว่าไงเรื่องทำมาหากินทำยังไงทำยังไงเราถึงจะไม่กลัวภัยที่เกิดจากการเลี้ยงชีพทำไงเราถึงจะมีความสบายใจมีความเบาใจสี่อย่างได้ทำไงจิตเราถึงจะมีความสงบอยู่ได้ในสถานการณ์ที่มันน่าจะวุ่นวายแต่เราจะมีความสงบได้ด้วยความสงบที่มีในจิตของเราจะทำให้เราหาหนทางคิดหาแนวในการที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าดำเนินชีวิตของเราไปยังไงโอกาสทางมันจึงปรากฏขึ้นมาในใจตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ด้วยอำนาจของสมาธินั่นเองด้วยอำนาจของสมาธิก็คือมรรคแปดที่รวมกันเข้ามาในจิตของเรานั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในการทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำสมาธิอย่างเดียวไงคือเพราะว่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยฉันก็มาตันอยู่สมาธิขั้นนี้ตั้งนานแล้วนะแสดงว่าคุณทำสมาธิอย่างเดียวนั่นไม่ใช่สัมมาสมาธินะเพราะถ้าสัมมาสมาธิเนี่ยจะต้องมีปัญญาอยู่ด้วยนะคุณจะแสดงว่าคุณต้องเห็นความไม่เที่ยงในแม้อุเบกขานั้นแสดงว่าคุณไม่เห็นความไม่เที่ยงในอุเบกขามันก็ไปต่อไม่ได้มันก็ตันตึกเนี่ยแต่ถ้าเราใส่ปัญญาเข้าไปว่าอ๋อมันอุเบกขามันมีโทษอยู่นะอ๋อมันบางทีไปคิดเรื่องปีติมันมีสุขไหลมาเออถ้าเราเห็นตรงนี้ปุ๊บนั่นคือช่องที่เราจะไปต่อได้ใช่ไหมมันจึงเป็นทางที่ก็เลยเป็นโอกาสเป็นทางเป็นช่องที่จะทำให้เราแม้ถูกบีบคั้นเหมือนตันแล้วแต่ไม่ตันนะเออ
1: เจ้าค่ะ
0: ยังมีทางไปต่อได
1: ้ยังแบบมีทางเล็ดลอดต่อไปได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: ค่ะ
0: สัมภาเทที่แปลว่าความคับแคบมันจึงหมายถึงตรงนี้แบบมันมีทางไปแน่นอนอย่าไปคิดว่าแบบบางคนเนี่ยคือว่าฉันไม่มีทางไปแล้วตายดีกว่าฆ่าตัวตายซึ่งคุณคิดผิดความคิดนี้ไม่ถูกมีช่องทางอยู่มีโอกาสอยู่ในพระศาสนาในพระพุทธเจ้าสอนไว้เราไปตามทางนี้เราก็จะพ้นจากทุกข์ได้นั่นเองเ
1: จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าวันนี้ในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกท่านผู้ฟังก็คงจะได้เพิ่มพูนสติปัญญาแล้วก็ได้เห็นถึงความเรียกว่าเชื่อมโยงอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้แจกแจงมานะคะว่าในพระสูตรต่างๆตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะสอดคล้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะขัดกันเลยแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจกระจ่างขึ้นก็คือเหมือนท่านอธิบายเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่โคเป็นในเรื่องของโขลงช้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอเราฟังแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของฌานตั้งแต่ฌาน1ถึงฌาน9เลยว่ามีทางไปอย่างไรอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเพิ่มความรู้ปัญญาของเราได้มากทีเดียวสำหรับหลายๆท่านที่ทำสมาธิแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราตันอยู่ตรงนี้เราจะไปต่อทางไหนวันนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างแล้วจากการชี้แจงของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะค่ะเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี้เช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันคงต้องขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาในพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
7: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
8: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาในพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
10: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาในพื้นที่และพบปะประชาชนในวันนี้โดยจะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึงนาจารตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพก่อนลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเมืองมรดกโลกและโบราณสถานเขาครั่งนอกติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดในช่วงเย็นจะเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
5: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันที่28มิถุนายนนี้กำชับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสตั้งเป้าลดข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์
11: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ว่ากกต.มีความมั่นใจและมีประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งพื้นที่พิเศษทั้ง2แห่งนี้ซึ่งจะดำเนินการทุกขั้นตอนให้เกิดความเรียบร้อยที่สุดในส่วนของการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งได้เตรียมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะกระบวนการนับคะแนนและการขีดคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนสามารถมองเห็นและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนยกเว้นเพียงหมายเลขในหีบบัตรเลือกตั้งที่เป็นความลับตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องการทำงานของเจ้าหน้าที่หากพบว่าเจ้าหน้าที่รายใดเจาะจงกระทำผิดจะมีการขึ้นบัญชีดำทันทีโดยกกต.ตั้งเป้าหมายสูงสุดคือการไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำเหมือนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
5: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเชิญชวนประชาชนร่วมงานจ็อบแฟร์แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเสริมสร้างอาชีพให้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้และสามารถชำระหนี้คืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เชิญชวนผู้กู้ยืมเงินนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจ็อบแฟร์แอดสุรินทร์งานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลด้านอาชีพตลาดแรงงานและแนวทางการประกอบอาชีพที่หลากหลายสามารถเลือกเส้นทางได้อย่างเหมาะสมมีรายได้และมีความสามารถในการชำระหนี้คืนกยศ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในงานมีการรับสมัครงานจากนายจ้างและสถานประกอบการมีตำแหน่งงานมากกว่า 5,000 อัตราควบคู่กับการแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพในการสร้างรายได้และต่อยอดอาชีพในอนาคตนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาด้านการกู้ยืมเงินและชำระหนี้ได้ที่บูธกยศ.โดยสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์กยศ.เชื่อมั่นว่าการส่งเสริมการมีงานทำควบคู่กับการพัฒนาทักษะอาชีพจะช่วยให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถมีรายได้ต่อยอดสู่ความมั่นคงในอนาคตและสามารถชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องได้ต่อไปอติพลสัทธพรมมารายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์16พฤษภาคม2569แรม15ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ อันตสุคนครับ
1: และอยู่กับไอวรินอนันทเมธด้วยนะคะกับวันเสาร์วันนี้วันที่หลายๆคนมีความหวัง16พฤษภาคมวันแห่งความหวังทุกคนนะคะสามารถมาหาแสงแห่งความหวังจากรายการพวกเราได้เอาอาจจะมีใบอะไรก็ได้ไม่รู้แต่ว่าแค่
0: ตีความเอา
1: แล้วกันนะคะก็มาฟังพวกเราได้ค่ะจาก FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 AM 891 GHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็ตอนนี้Facebook นะคะข่าวยามเช้าไลฟ์เรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์เลขกันได้ ที่หน้าเพจนะคะ
0: ครับผมตอนนี้วันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนมีพี่อุเทนพงษ์พันใจอยู่กับเราในวันนี้แล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะครับก็วันนี้วันที่บอกวันแห่งความหวังนะคือ วันหวยออกเอาพูดง่ายๆแต่ว่าการตีความอะไรก็ขึ้นอยู่กับท่านเองแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆการเสี่ยงดวง
1: เงี้ย
0: ก็อาจจะเอาแต่พอดีเนอะหมายถึงว่าแบบอาจจะต้องประมาณตัวเองด้วยนิดนึงอะไรแบบนี้
1: มีเงินอยู่ในกระเป๋า500บาทและคิดว่าจะมีใช้ไม่ถึงสิ้นเดือนแล้วแต่ว่าเอามาลงทุนก่อนอย่างนี้ก็ อาจจะต้อง
0: ไม่เรา
1: เบรกนิดนึง
0: แล้วงวดนี้คืองวดกลางเดือนนะใช่ไหมล่ะ
1: ต้องเบรกนิดนึงนะเพราะว่าเงินเดือนมันอาจจะเหลือแบบนิดหน่อยแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคาดเดานะพวกเรื่องเลขเรื่องหวยเรื่องอะไรแต่เรื่องนี้เขาไม่ต้องคาดเดาเพราะเขาพยากรณ์เรียบร้อยแล้ว
0: เขาเก่ง
1: ดีไหมวันนี
0: ้อากาศใช่ไหม
1: พยากรณ์อากาศน้องต้นจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะเขามีหนังสือ
0: ประกาศ
1: ออกมาแล้วประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาบอกว่าประเทศไทยตอนนี้นะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าจะมีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ก็เหมือนเดิมค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกที่สะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ใกล้ทางน้ำผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะแน่นอนแล้วว่าพอเวลามันเกิดฝนตกหนักแบบนี้ประเทศไทยจะมีหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำ อย่างที่เราทราบดีกันไม่ว่าจะเป็นอยุธยาสุโขทัยส่วนใหญ่จะเป็นเมืองเก่าไห
0: ม
1: น่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเมืองที่มีน้ำล้อมรอบด้วยประมาณนั้นนะคะก็รวมถึงกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปริมณฑลเอามาดูในเรื่องของทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยกันบ้างตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันตั้งแต่ตอนบนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโอ้แสดงว่าปีนี้คลื่นสูงพอสมควรเลยนะคะ3เมตรนี่ไม่ใช่น้อยๆนะนะคะแล้วก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยแล้วก็พวกเราที่เป็นชาวเมืองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการอยู่ภายใต้สิ่งปลูกสร้างที่อาจจะไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ป้ายต่างๆรวมถึงต้นไม้ด้วยล่าสุดที่เจอในโซเชียลนั่งรับประทานอาหารอยู่แล้วต้นไม้หักกิ่งไม้ทับน่ะอันนั้นอันตรายนะนะคะ
0: จะต้องระมัดระวังกันเพราะมีทั้งฝนทั้งลมเนอะนะครับแล้วก็นอกจากนี้วันที่17ถึง21พฤษภาคม17คือพรุ่งนี้เนาะอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงสักนิดนึงเนื่องจากเหมือนที่พี่ไอบอกไปว่าเรื่องของอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเนี่ยทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลเนี่ยมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนในช่วง17ถึง21พฤษภาคมรวมไปถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรรวมไปถึงเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และก็ถนนพระราม2นะครับแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำด้วยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงก็ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนอะสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 17 ถึง 21 พฤษภาคม 2569 ครับ
1: แล้วก็เรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยเราก็จะมีการประกาศเตือนเป็นระยะนะคะมีการปักธงแดงบ้างอะไรบ้างเพื่อเป็นการเตือนว่าต้องยกของขึ้นที่สูงแล้วหรือเปล่านะคะก็รับฟังจากทางทีมงานคุณภาพของพวกเรานะก็ฟังได้หมดแหละที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เพราะตอนนี้เนี่ยอ อุ้ยพวกข่าวปลอมอะไรก็เยอะแยะ
0: ข่าวปลอมเยอะมากอย่างที่เมื่อ 2-3 วันก่อนที่เราเจอข่าวปลอมกันเยอะมากเรื่องวันประกาศวันหยุดยาวแล้วคือเป็นสิ่งที่หลายคนทักมาถามผมเยอะใช่เราทักมาถามผมเยอะมากแม้กระทั่งในแวดวงคนที่ทำงานสื่อด้วยกันเองเนี่ยก็งงว่ามันจริงมันมีหรอคือเขาประกาศกันไปตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งปรากฏว่าสรุปโดยภาพรวมก็คือเขาไม่มีการประกาศอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้วันหยุดยาวฟันหล่อ2ช่วงคือช่วงต้นเดือนหน้าก็คือวันที่2มิถุนายน69เป็นวันจันทร์นะเป็นวันฟันหล่อวันนึงเพราะวันที่3เป็นวันหยุดเป็นวันที่3คือวันอังคารเป็นวันหยุดแล้วปรากฏว่าเอ้ยมันมีวันฟันหล่อคือวันจันทร์แล้วก็อีกวันนึงคือวันศุกร์ที่31กรกฎาคมก็เป็นวันฟันหล่อวันหยุดเหมือนกันอะไรแบบนี้ซึ่งยืนยันนะตอนนี้ก่อนนะว่าเขาไม่มีประกาศ
1: หยุดยาวใช่ไหมคะ
0: แต่ท่านอยากจะลาเองก็ลาได้
1: ก็ใช้สิทธิ์อะไร
0: เออก็แล้วแต
1: ่ลาพักผ่อนลากิจนะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะวันนี้นะมีคุณประคองใจสิริบอกว่าธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระอ๋อใช่วันนี้วันพระด้วยนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะต้องซื้อหวยแต่รวยด้วยการประหยัดครับอันนี้อัปเดตเขาอัปเดตให้เราเรียบร้อย
0: รวยด้วยการประหยัดก็จริงนะ
1: ค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราช่วยการประหยัดได้นะคะนั่นก็คือรถพุ่มพวง
0: เออยงได้ยงดีอ่ะ
1: แต่จะบอกว่านอกเหนือจากรถพุ่มพวงเมื่อวานนี้ดิฉันก็เข้าโซเชียลมามีเรือพุ่มพวงด้วยเดี๋ยวค่อยมาเมาจริงๆน่าสนใจมากมาดูในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยรถพุ่มพวงกันบ้างดีกว่าค่ะอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้ปล่อยคาราวานรถพุ่มพวงคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยรถภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่อำเภอสามโคกปทุมธานีอย่างที่เราทราบกันว่าทุกวันศุกร์จะมีโครงการไทยช่วยไทยที่หน้าอำเภอของแต่ละอำเภอในทุกจังหวัดเลยนะคะโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้มีการเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาร่วมกับรัฐบาลของเราและตอนนี้ค่ะนายรณิชาโคสาสิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟค่ะโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ว่าการอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะพร้อมกับที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อเดินหน้านโยบายช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพดีราคาประหยัดแล้วก็เข้าถึงชุมชนได้ด้วยเห็นไหมบอกแล้วว่าประหยัดจริงๆผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเรียกได้ว่ากระจายสินค้าให้เข้าถึงประชาชนเนี่ยในพื้นที่ต่างๆเลยแล้วก็มีการเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยนะคะพบกับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงจะเรียกได้ว่ารถพุ่มพวงตอนนี้นะกลายเป็นผู้ประกอบการเต็มตัวละนะโอ้น่าสนใจมากนะคะแล้วก็ร่วมปล่อยขบวนรถพุ่มพวงด้วยนะคะและแน่นอนว่าโครงการไทยช่วยไทยรถภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเนี่ยก็ร่วมกับจังหวัดปทุมธานีโดยมีว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยนะคะแล้วก็มีทางด้านของนายอำเภอสามโคกนายเทพสุริยาสะอาดด้วยก็ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดประมาณ 3,800 คันมาร่วมมือกันรวมถึงไปรษณีย์ด้วยอย่างที่บอกไปว่าไปรษณีย์เนี่ยเขาก็อยู่ในจุดนั้นเช่นเดียวกันถ้าใครซื้อของขวัญของฝากอุปโภคบริโภคอยากส่งไปต่างจังหวัดได้ไหมได้เรามีไปรษณีย์อยู่ตรงนั้นเลยนะคะราคาพิเศษด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะจะมีการรับสมัครแล้วก็คัดเลือกรถพุ่มพวงในพื้นที่ต่างๆจะมีการดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานจริงดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานละ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะ30วันก็สามารถไปดูกันได้ว่ามีรถพุ่มพวงไหนบ้างนะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้านนั่นเองค่ะ
0: ครับผมก็พูดถึงเรื่องรถพุ่มพวงจริงๆก็ถือว่ามีความผูกพันกับชุมชนกับอะไรแบบนี้เนื่องเวลาแบบว่ากับข้าวมันครับกับข้าวอะไรเงี้ยมันก็เออ
1: เสียงคุณเหมือนนะถ้ามีคุณมีทรโข่งปุ๊บคุณก็เหมือนเลยนะ
0: ไม่เพราะว่าเวลาแบบเด็กๆเนาะเวลาแบบบางทีคุณแม่ก็ขี้เกียจไปจ่ายตลาดอะไรอย่างข้างนอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะก็อาศัยรอรถพุ่มพวงเข้ามาในซอยในชุมชนอะไรแบบนี้เนอะเพื่อให้มาแบบว่าเออมาเอาของมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ผักต่างๆหรืออะไรแบบนี
1: ้สดแล้วสดด้วยนะข้าวสดด้วยแล้วก็มีกับข้าวสำเร็จรูปด้วยถ้าปกติส่วนใหญ่นะถ้าเสาร์อาทิตย์อยากจะตื่นสายกันก็ไปซื้อมาเก็บไว้แล้วก็ค่อยกินพูดถึงรถพุ่มพวงเมื่อสักครู่นี้ทางไว้ที่เรือพุ่มพวงก็คือจะมีชาวเรือที่อยู่บนเรือนะคะที่เขาเป็นเรือขนสินค้าเรือลากสินค้าเป็นเรือที่ลากเรือสินค้าอีกทีนึงเคยเห็นไหมตามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าแม่น้ำที่ออกปากอ่าวต่างๆแล้วรู้ไหมว่าเขา จับจ่ายใช้สอยทำอาหารการกินยังไงถ้าเขาไม่ขึ้นบก
0: เ
1: ขาจะมีเรือเหมือนรถพุ่มพวงเลยแต่เป็นเรือแล้วเวลาที่เขาจะซื้อเนี่ยเขาจะโบกผ้าค่ะคนที่อยู่บนเรือ
0: คือคนที่อยู่บนเรือจะโบก
1: ผ้า
0: ว่าจะเอาของ
1: ใช่เพื่อที่จะให้เรือให้เรือพุ่มพวงเนี่ยมาเทียบเรือของตัวเองแล้วเขาก็ลงไปที่เรือพุ่มพวงแล้วก็จับจ่ายใช้สอยเหมือนรถพุ่มพวงเลย
0: ก็ลงฟิวตลาดน้ำ
1: ตลาดน้ำแต่ว่าเขาโบกเลยนะ
0: โบกแล้วก็พายไปเนี่ยหรอ
1: ไม่พายด้วย
0: เป็นเครื่องเรือเครื่องยนต์
1: เป็นเรือเครื่องยนต์แล้วมาเทียบกับเรือสินค้าแล้วเขาก็กระโดดลงไปที่เรือพุ่มพวงแล้วก็ซื้อของใช่เขาทำเป็นคลิปมาด้วยจะบอกว่าโลกโซเชียลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูดีๆเราก็จะเห็นอะไรที่มันแปลกแล้วก็แตกต่างแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้ไม่ดีก็เป็นดาบสองคมได
0: ้ค่ะพูดถึงเรื่องโซเชียลจริงๆโซเชียลช่วงนี้ก็มีพูดถึงกันเยอะเพราะว่ากำลังรอการติดตามเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าสรุปแล้วเนี่ยไทยเราจะได้ดูบอลโลกไหมซึ่งก็มีมติครม.ออกมาคือตอนนั้นนี่บอกจะมีอนุมัติงบไหมยืนยันว่ายังไม่มีการอนุมัติงบใดๆเนอ
1: ะ
0: แล้วก็มีแค่ครม.เขามีมติเห็นชอบให้ทางกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละในการที่จะประสานเนอะในการที่จะขอในการที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ที่จะมีขึ้นในเดือนหน้านี้ล่าสุดมีอัปเดตเรื่องนี้นิดนึงน
1: ะ
0: ล่าสุดทางกรมประชาสัมพันธ์เองเขามีการประชุมหารือฟีฟ่าแล้วนะเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ซึ่งตอนนี้ยังปิดดีลไม่ได้นะซึ่งจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคมอย่างที่บอกไปล่าสุดเมื่อวานนี้นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แม้นสิริและนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงนายคเชนกันนิกาและนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษารวมไปถึงผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดมีการประชุมหารือแล้วก็เจรจาผ่านทางระบบออนไลน
1: ์
0: กับผู้แทนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเพื่อพิจารณาเงื่อนไขแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในไทยผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับแม้ว่าราคาตามข้อเสนอของฟีฟ่าในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นไปตามอัตรามาตรฐานสากลแต่งบประมาณที่ไทยจะต้องจ่ายเพื่อการนี้เนี่ยจำเป็นต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางเศรษฐกิจเนอะรวมทั้งจากการศึกษาข้อมูลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีแค่ค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นแต่คือมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาษีค่าใช้จ่ายด้านเทคนิคหรือด้านปฏิบัติการต่างๆซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจากผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีกพอสมควรซึ่งห้วงเวลาเนี่ยกระชันชิดเนอะเพราะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวแข่งกันเดือนหน้าแล้วอาจจะไม่ทันการแต่ว่าอย่างไรก็ดีด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์เองจึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบต่อไปนะครับ
1: แน่นอนมันก็เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขสัญญาต่างๆด้วยอ่ะมาดูในเรื่องของท่านรัฐมนตรีประจำของเรานะคะท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดถึงท่านด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ติดตามเคสในเรื่องของโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเอาคุณจากฟีฟ่ามาโซลาร์เซลล์น
0: ะไม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่
1: เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามเช่นเดียวกันและนอกเหนือจากเรื่องนี้มีเรื่องอื่นที่น่าติดตามเอามาเรื่องนี้ก่
0: อ
1: นมีการติดตามโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะหลังมีการร่วมวงกันหารือในเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมอสคบนะเตรียมยกระดับอุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะด้วยซึ่งโซลาร์เซลล์เราได้พูดถึงกันหลายๆครั้งมากนะคะในเรื่องของโอกาสในการติดโซลาร์เซลล์โดยการนี้ค่ะได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็นางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์นะคะเลขานุการเนี่ยได้เร่งติดตามจากกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเมื่อวานนี้เองค่ะท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีนะคะได้ร่วมประชุมกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยปลัดนะอู้หลายๆคนเลยนะนะคะหลายๆพื้นที่เลยด้วยซ้ำนะคะไปร่วมไม้ร่วมมือกันรวมถึงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยแล้วก็สคบไปบูรณาการกันค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคร่วมกันหาแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะซึ่งทางด้านของท่านสุภมาอิสระภักดีเนี่ยได้กำชับให้สคบนะคะเดินหน้ายกระดับธุรกิจรับจ้างติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาแล้วและอุปกรณ์โซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อปกป้องผู้บริโภคในทุกขั้นตอนแล้วก็ใครนะคะที่ประสบปัญหาจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.1166แล้วก็แอปพลิเคชัน OCBP Connect นะคะหรือเว็บไซต์ www.ocpb.go.th นะคะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะทีนี้ถามว่าเอาแล้วก่อนหน้านี้ทางด้านของโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาไม่ได้มีการกำชับหรือว่าไม่ได้มีการมีนโยบายแบบนี้หรอก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม
0: ่
1: สำหรับประเทศของเราบางบ้านก็ติดบางบ้านก็ไม่ติดพอรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาได้บอกว่าอยากสนับสนุนให้ติดเพราะว่าหนึ่งจะได้ประหยัดค่าไฟนะคะแต่ว่าการติดเนี่ยจะต้องมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยได้มีการเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญ
0: า
1: เหมือนการสร้างบ้านเวลาสร้างบ้านก็ต้องมีผู้รับเหมาต้องทำสัญญาเนาะเพราะฉะนั้นการทำโซลาร์เซลล์ก็ต้องควบคุมสัญญาเช่นเดียวกันและตัวโซลาร์เซลล์เองตัวแผงโซลาร์เซลล์เองก็ต้องเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากไปการเฉพาะเหมือนหม้อหุงข้าวที่มีมอ.ก.เหมือนแอร์คอนดิชเนอร์ที่ต้องมีเบอร์5แบบนั้นเป็นต้นนะคะนี่แหละค่ะคือการพัฒนามาตรฐานอุปกรณ์หรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงเนี่ยอะไรหลายๆอย่างที่รัฐบาลอยากจะให้ประเทศไทยของเรานะคะมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ยิ่งช่วงนี้พอหลายๆคนเริ่มศึกษาเรื่องโซลาร์เซลล์นะแล้วก็อย่างที่บอกไปอย่างของเคสล่าสุดที่ท่านรัฐมนตรีสุภาพมาศดูคือบางคนบอกว่าทำไมพอติดแล้วปรากฏว่าค่าไฟไม่ได้ลดเลยเดี๋ยวอย่างนี้คือมันก็ต้องดูว่าอุ๊ยมันได้มาตรฐานจริงหรือเปล่าเขาเลยต้องเข้ามากำกับดูแลเรื่องนี้เนอะ
1: เพราะว่าการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่ใช่แค่ติดไปมันมีกระบวนการภายใน
0: นะ
1: รับแสงได้ขนาดไหนแล้วก็เอาไป
0: มีรายละเอียด
1: ใช่ค่ะต้องลองดูกันค่ะ
0: ครับผมอ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่พูดกันในโซเชียลเหมือนกันเรื่องของเมื่อวันก่อนเนี่ยมีการจัดอยู่ดีๆก็มีการมีข้อมูลออกมาในโซเชียลเนอะเรื่องของการจัดอันดับหน่วยงานที่ปรากฏว่าเป็นหน่วยงานที่พูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือหน่วยงานที่ติดสินบนจำนวนการติดสินบนแล้วออกมาเป็น10อันดับแล้วเป็นชื่อหน่วยงานรัฐ10อันดับแบบนี้โอ้โหตายแล้วกลายเป็นว่ามีดราม่า
1: แล้วหน่วยงานรัฐแต่ละหน่วยงานเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับพวกท่านหมดเลยเพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกับ20กระทรวงเนาะน้องต้น
0: ใช่ซึ่งหลายๆหน่วยงานเมื่อวานนี้มีการออกมาแถลงเนอะเรื่องความโปร่งใสของหน่วยงานของท่านเองด้วยเนี่ยนะครับอย่างกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าให้ความสำคัญนะกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุกรูปแบบนะครับซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบทันทีเมื่อพบเบาะแสถ้าพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมทั้งยกระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลลดช่องว่างที่อาจจะนำไปสู่ความไม่โปร่งใสได้แล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์เองเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วก็ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นผ่านการประเมินความพึงพอใจการแจ้งข้อเสนอแนะและการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆของกระทรวงเพื่อร่วมกันสร้างระบบการบริการที่โปร่งใสและก็ยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบนะครับ
1: กระทรวงพาณิชย์แล้วต่อมาที่กรมป่าไม้เลยนะคะเขาได้แถลงการเมื่อวานนี้อย่างที่น้องต้นบอกว่ามีหลายหน่วยงานมากที่ออกมาแถลงนะคะในส่วนของตัวเองได้แถลงการยืนยันความโปร่งใสว่าไม่มีนโยบายสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบนะคะถ้าเกิดว่าพบการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบเนี่ยจะดำเนินการทางวินัยแล้วก็กฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยโดยทางกรมป่าไม้ได้ออกมาชี้แจงในกรณีนี้เช่นเดียวกันไม่แน่ใจว่าอันดับที่เท่าไหร่ที่เขาจัดนะแต่ไม่ได้หมายความว่าอันดับที่เขาจัดเนี่ยจะเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะแต่ว่าเขาจัดกันเองนะ
0: ค
1: ือทางด้านของกรมป่าไม้เนี่ยบอกว่าถูกจะอ๋อกรมป่าไม้ถูกจัดในลำดับที่10ซึ่งอันดับที่1เนี่ยเป็นกรมควบคุมมลพิษเดี๋ยวเรามาว่ากันในกรมควบคุมมลพิษนะเขาบอกว่ามีการติดสินบนเฉลี่ยต่อครั้ง 67,500 บาทเอ้ยอันนี้ไม่รู้ว่าเอาข้อมูลมาจากไหนเหมือนกันนะทางด้านกรมป่าไม้ก็เลยต้องขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างชัดเจนของตัวเองนะคะว่ากรมป่าไม้ไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเลยทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยโดยยึดลั่นหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสแล้วก็ความทุจริตนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ให้ความสำคัญกับการบริการราชการที่เป็นไปด้วยความถูกต้องแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะถ้าเกิดว่าพบการเข้าข่ายที่ทุจริตเนี่ยประชาชนสามารถที่จะร้องเรียนได้เลยนะคะหรือว่าใครที่มีพฤติกรรมไม่ชอบพฤติกรรมที่จะเรียกร้องนะคะสินบนต่างๆโทรมาได้ที่สายด่วน1310กด3ตลอด24ชั่วโมงย้ำอีกครั้ง1310กด3ตลอด24ชั่วโมงหรืออย่างที่บอกศูนย์ดำรงธรรมก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: คือจริงๆผลเนี้ยคือออกมาจากการที่ภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.เนี่ยก็คือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทย นะครับโดยคณะทำงาน Zero Corruption นะเพื่อกกร.และเพื่อนไม่ทนเขาเปิดผลการสำรวจความเห็นภาคเอกชนเนาะในการโปร่งใสการปฏิบัติการราชการของภาครัฐเขาบอกว่าไปสำรวจผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจ401คนทั่วประเทศตั้งแต่26มีนาถึง10เมษายน
1: เขาทำแบบสำรวจ
0: คือไม่รู้ว่ามีการแบบสำรวจหรืออะไรยังไงซึ่งพออย่างที่บอกว่ากรมควบคุมมลพิษเนอะอันดับหนึ่งเลยแล้วเขาบอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยมูลค่าสินบนสูงสุดเนี่ย 12,160 บาทต่อครั้งนะ
1: เดี๋ยวนะ
0: ต่อครั้งแล้วปรากฏว่าเมื่อวานกรมควบคุมมลพิษเนี่ยออกมาแถลงด่วนเลยเขาบอกว่าคือเขาก็บอกว่าออกมาชี้แจงนะเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยอยากรู้ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยได้มาอย่างไรเอกสารพยานหลักฐานได้มาถูกต้องหรือไม่มีกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างไรเพื่อที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะได้นำข้อมูลมาตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมควบคุมมลพิษคนใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือเปล่าโปร่งใสเป็นธรร
1: ม
0: อะไรยังไงแล้วเขาบอกว่าเขาขอเอกสารหลักฐานเนี่ยรับรองสำนักถูกต้องด้วยนะให้ทราบภายใน7วันนะซึ่งถ้ากกร.ไม่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ทุจริตเนี่ยการแถลงข่าวของกกร.จะทำให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้รับความเสียหายมากเลยนะเนี่ยแล้วเขาอันดับหนึ่งอะนึกออกไหมมันกลายเป็นว่าเอ้ยแล้วคือเขาอยากรู้ว่าข้อมูลเนี่ยมาจากไหนนะครับถ้าไม่มีหลักฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยขอให้แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยด้วยการแถลงข่าวหรือให้ข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อที่จะขอโทษกรมควบคุมมลพิษอย่างเป็นทางการ
1: อ
0: ันนี้ทางกรมควบคุมมลพิษเขาแถลงมาแล้วเขายืนยันว่าเบื้องต้นเดินหน้าปฏิบัติการภารกิจด้านกรมควบคุมมลพิษอย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติยืนยันว่าไม่มีการเกิดการรับสินบนอะไรอย่างแน่นอนเลยของกรมควบคุมมลพิษ
1: ทีนี้พอบอกว่าตัวอย่างสำรวจตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามีแบบสำรวจเนี่ยเข้าไปสำรวจในในพื้นที่หรือว่าในตัวแทนของหน่วยงานของท่านหรือเปล่าหรือภายนอกหรือเปล่านะคะก็อาจจะต้องทางด้านของกกร.จริงๆก็การทำโพแบบนี้มาเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่าจะต้องมีหลักฐานที่มันชัดเจนแล้วก็มีการอาจจะพูดคุยกันนะคะ
0: ไปลองติดตามก
1: ันนะคะว่าจะเป็นอย่างไร
0: ค่ะนะครับ
1: เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเราเพลินนะพอเรื่องนี้เราเพลินเราต้องไปติดตาม
0: ตีของร้องข่าว
1: แล้วนะคะไม่รู้คุณคลึกแก้วพี่บุญวันนี้
0: น่าคุณบุญมา
1: เหรออ๋อคุณปูเหรอคุณพี่ปูเหรอคะเดี๋ยวไปฟังพี่ปูบุญมา
0: คร
1: ับ เล่ากันค่ะว่าวันนี้ตีของร้องข่าวมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิคลิปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองคลิปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานเรื่องการปล่อยตัวชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวไปนั้นได้รับรายงานว่าได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องส่วนทางด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธสายน้อยราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาก็ทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชานั่นแหละจับตัวไปครับและก็นำไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยว่าตั้งแต่รับทราบข้อมูลทางกองทัพภาคที่2ก็ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วครับใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวอย่างเต็มที่แล้วครับแล้วล่าสุดทางกองทัพภาคที่2ก็ได้รับตัวนายโยธกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับโดยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ตัวย่อว่าอย่างนี้ซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายไทยและพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายกัมพูชาเลยครับร่วมสังเกตการและก็อำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศไทยประเทศไทยแผ่นดินแม่ครับพี่น้องโดยความสำเร็จดังกล่าวในการช่วยเหลือคนไทยในครั้งนี้นั้นก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับต่างๆที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันซึ่งทางกองทัพบกก็ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องแล้วครับควบคู่ไปกับมาตรการเตรียมความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของกองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบกนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดโครงการที่ชื่อว่าเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยปี2569สนับสนุนการใช้พลังดนตรีพัฒนาเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานพระคลังข้างที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยกันด้วยครับและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทยแล้วครับโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านความมีวินัยความมุ่งมั่นและความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งบทเพลงไทยยังจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติกันด้วยซึ่งทางรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วครับเพื่อให้เยาวชนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านบทเพลงที่สะท้อนความเป็นไทยนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงความสำคัญของสุนทรียภาพทางดนตรีว่าจะช่วยสร้างความละเมียดละไมให้กับจิตใจก่อให้เกิดสติปัญญาและสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมกันด้วยและก็ยืนยันอีกว่าหากภารกิจเอื้ออำนวยก็จะเดินทางไปร่วมเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่31ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของผลการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านโดยประเทศไทยก็หวังให้การเจรจาสันติภาพนั้นลุล่วงครับ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วได้เปิดเผยผลการหารือดังกล่าวนั้นนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดียเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ว่าประเทศไทยนั้นได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์สงครามที่มันยืดเยื้อและก็ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลกแล้วครับซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอิหร่านได้เล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดที่มีความพยายามเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีความคืบหน้าด้วยดีแล้วครับได้ข้อยุติในหลายประเด็นเลยทีเดียวแต่ว่ายังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ยังค้างคากันอยู่ซึ่งฝ่ายอิหร่านเองก็หวังแหละครับว่าทางฝ่ายสหรัฐและอิสราเอลจะยึดมั่นในการสร้างสรรค์สันติภาพจนนำไปสู่การยุติความขัดแย้งได้ในที่สุดนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้กล่าวด้วยว่าประเทศไทยได้แสดงความกังวลเรื่องการเดินเรือว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุสจะยุติลงเมื่อใดขณะที่ฝ่ายอิหร่านก็แสดงความเข้าใจในประเด็นนี้แหละครับว่าการขนส่งต่างๆทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและปุ๋ยผ่านช่องแคบฮอร์มุสเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆพร้อมระบุอีกว่าหากการหารือกับสหรัฐอเมริกามีความคืบหน้าก็สามารถยุติความขัดแย้งได้ในไม่ช้านี่แหละครับก็จะมีการยกเลิกการปิดช่องแคบฮอร์มุสกันต่อไปซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากว่ามีเรือที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ในขณะนี้เป็นจำนวนมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับและต่อไปโอมานและอิหร่านก็จะต้องร่วมกันในการบริหารช่องแคบฮอร์มุสโดยเน้นในเรื่องเสรีภาพการเดินเรือและความปลอดภัยในการเดินเรือกันด้วยครับแล้วจนถึงขณะนี้ยังมีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่อีกประมาณ 7-8 ลำด้วยกันและมีเรือ 2-3 ลำด้วยกันที่ผ่านมาได้เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันก็ได้รับทราบจากฝ่ายโอมานว่าในขณะนี้ทางอิหร่านต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างเช่นเวชภัณฑ์และยาจึงได้แจ้งกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านว่าประเทศไทยเราก็พร้อมแล้วครับที่จะส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้แก่ทางอิหร่านผ่านทางประเทศโอมานในไม่ช้านี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับไปกันที่เรื่องของการสั่งการสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันหน่อยกรณีเกี๊ยวทิชชู่ร่วมกับทางอย.เพื่อคุมเข้มความปลอดภัยด้านอาหารและก็ย้ำว่าผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนเพื่อรับการเยียวยาทางแพ่งได้อย่างเต็มที่เลยครับพี่น้องเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยไอ้เกี๊ยวทิชชู่มันเป็นยังไงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบตัวย่อว่าอย่างนี้ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่มีผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นพบสิ่งแปลกปลอมลักษณะคล้ายกระดาษทิชชู่ปะปนในไส้เกี๊ยวปลาครับพี่น้องซึ่งกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์กันยกใหญ่เลยทีเดียวครับโดยได้มีการกำชับให้คณะที่ปรึกษาและเลขาธิการสคบคุ้มครองผู้บริโภคนี่แหละบอกว่าให้ไปติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดกันหน่อยตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญเลยครับแล้วจากการตรวจสอบในเบื้องต้นของสคบนั้นทางสคบก็ได้ส่งทีมลงพื้นที่บริเวณบึงแก่นนครซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนั่นแหละครับเพื่อที่จะสุ่มตรวจร้านจำหน่ายเกี๊ยวทอดและเกี๊ยวนึ่งเกือบ30ร้านด้วยกันแต่ว่ายังไม่พบความผิดปกติใดๆทั้งสิ้นเลยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งติดต่อผู้เสียหายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้มันชัดเจนโดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอีกว่า เนื่องจากกรณีนี้นั้นเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารการกินของพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่ออย.นี่แหละครับตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522จึงได้มีการสั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการการทำงานร่วมกับทางอย.กันด้วยไปตรวจสอบมาตรฐานสุขลักษณะอย่างเข้มงวดหากพบว่ามีการผลิตอาหารที่มันไม่บริสุทธิ์หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันต่อไปพร้อมทั้งยืนยันอีกแล้วครับว่าทางสคบก็พร้อม 100% ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเรียกร้องสิทธิเยียวยาทางแพ่งให้แก่ผู้เสียหายอย่างเต็มที่แล้วครับและพร้อมกันนี้ได้ฝากถึงผู้ประกอบการบอกว่าให้รักษามาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนกันด้วยพร้อมทั้งได้แนะผู้บริโภคบอกว่าให้สังเกตสุขลักษณะของร้านค้าก่อนเลือกซื้อหากพบสิ่งแปลกปลอมก็ให้เก็บหลักฐานแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีทันใดอย่าปล่อยไว้โดยเด็ดขาดครับก็ทำยังไงล่ะครับก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.เขาแหละหมายเลขคือ1556 1556หรือจะเป็นสายด่วนของสคบก็หมายเลข1166 1166หรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ของสคบทุกช่องทางอันนี้ก็แจ้งได้ทันทีทันใดเช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้ย้ำว่าประเทศไทยนี้พร้อมที่จะส่งแรงงานภาคการเกษตรเมื่อสถานการณ์เหมาะสมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้การต้อนรับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสที่ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569พร้อมหารือความร่วมมือในด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยกับอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานความคืบหน้าความตกลงด้านแรงงานและแนวทางความร่วมมือในอนาคตกันด้วยครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของประเทศไทยก็ได้เปิดเผยผลการหารือในครั้งนี้แหละครับว่าประเทศไทยเองและอิสราเอลก็มีความร่วมมือด้านแรงงานที่ใกล้ชิดและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศแล้วครับพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าทางกระทรวงแรงงานของประเทศไทยก็พร้อมทำงานร่วมกับฝ่ายอิสราเอลอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแหละครับแล้วในปี2569กระทรวงแรงงานเขาก็ตั้งเป้าว่าจะจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจำนวน 130,000 อัตราด้วยกันซึ่งอิสราเอลก็ถือเป็นหนึ่งในตลาดแรงงานที่สำคัญในลำดับต้นๆแล้วครับโดยทางประเทศไทยก็พร้อมที่จะคัดเลือกแรงงานที่มีคุณภาพมีทักษะแล้วก็ตรงตามความต้องการของนายจ้างกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหากสถานการณ์มันเอื้ออำนวยประเทศไทยก็หวังแหละครับว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องจำนวนแรงงานภาคการเกษตรที่อิสราเอลต้องการในปี2569โดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อให้สามารถวางแผนจัดส่งแรงงานไทยให้มันสอดคล้องกับความต้องการจริงๆแล้วในขณะเดียวกันร่างความตกลงด้านแรงงานฉบับใหม่ระหว่างไทยกับอิสราเอลก็อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปกันต่อไปแล้วครับและพร้อมกันนี้ยังขอให้ทางอิสราเอลดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานไทยอย่างเหมาะสมกันด้วยรวมไปถึงให้แรงงานนั้นสามารถเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยและที่หลบภัยในกรณีฉุกเฉินต่างๆพร้อมทั้งได้ประสานงานกับหน่วยงานไทยอย่างรวดเร็วด้วยครับหากเกิดสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อแรงงานชาวไทยเพื่อให้สามารถดูแลและคุ้มครองแรงงานไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวข้องกับอากาศกันหน่อยรัฐบาลเขาเดินหน้าแก้ปัญหา PM 2.5 ข้ามพรมแดนเชิงรุกแล้วครับผนึกกำลังประเทศเพื่อนบ้านตั้งวอร์รูมติดตามหมอกควันจุดความร้อนฮอตสปอตเพื่อยกระดับความร่วมมือในระดับ

ซึ่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมก็พบและครับว่าจุดความร้อนหรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่าฮอตสปอตนั่นแหละครับมีจำนวนหนึ่งนั้นเกิดจากการเผาทั้งในประเทศไทยเองและการเผาของประเทศเพื่อนบ้านที่มันเป็นหมอกควันข้ามแดนเข้ามาด้วยครับทางกรมควบคุมมลพิษเขาก็ได้ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนาไปดำเนินโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอร์รูมในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดกันต่อไปแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในปี2567ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณแขวงบ่อแก้วแขวงไซยะบุรีสปป.ลาวและจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมากันด้วยครับขณะที่ในปี2568นั้นก็ได้ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมแล้วครับณแขวงหลวงน้ำทาสปป.ลาวจังหวัดเซียงตุงกรุงเนปิดอและล่าสุดเมื่อวันที่6ถึง10พฤษภาคม2569ก็ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณจังหวัดตองยีประเทศเมียนมากันด้วยครับพี่น้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับในทางปฏิบัตินั้นก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองระหว่างประเทศไทยและเมียนมากันอยู่แล้วเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับเอ้ายังไงก็ลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาดก็ต้องยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ายามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก50นาทีนะครับโอ้ยถ้าใครได้ดูไลฟ์สดเมื่อกี้ผมเห็นผมนอนเอนเลยอ่ะ
2: แล้วก็คือนายมาลินสะบัดผมเวอร
1: ์เรานึกว่าเขายังไม่ตัดภาพมานะอ่ะก็ถือว่ายามเช้าไง
2: ยามเช้ายามเช้าย
1: ามเช้าอีกสักนิดนึงนะ6โมงกับอีก51นาทีนะขอสวัสดีคอมเมนต์สักนิดนึงต้องบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยไหลไปเร็วนะเราอาจจะอ่านได้ไม่ครบทุกท่านต้องขออภัยจริงๆแล้วก็เมื่อกี้ขึ้นค้างแล้วพอรีเฟรชปุ๊บคอมเมนต์แตกๆหายไปหมดเลยขออภัยจริงนะครับมีพี่กิตติการบอกว่าจากตำบลตาลเตี้ยเมืองสุโขทัยเช้านี้อากาศโปร่งใสฝนไม่มีตกค่ะอากาศร้อนค่ะแต่เราเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการแต่ว่าเดี๋ยวรอแต่ร้อนอย่างเมื่อวานกทม.เนี่ยร้อนมาก
2: เมื่อวาน
1: ร้อนมาก
2: เมื่อวานกลับบ้านพัทยาไปทำธุระโอ้โห
1: ร้อนไหม
2: ร้อนมากแบบร้อนจนแสบผิวมันไม่ใช่ความร้อนแบบสมัยก่อนอะคุณเข้าใจคำว่าความร้อนสมัยก่อนนะกับความร้อนสมัยนี
1: ้มันต่างกันร้อนแบบแสบผิว
2: ร้อนแสบผิว
1: น
2: ะคะร้อนเหมือนมีสารเคมีอยู่ในตัวตลอดเวลาเลยมีใครอีกบ้างนะคะคุณมาลีสวัสดีน้องต้นน้องไอรินค่ะจริงๆเมื่อสักครู่เนี้ยเห็นคอมเมนต์แบบยาวๆแล้วก็คอมเมนต์แบบว่าอัปเดตสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละพื้นที่เนี่ยเยอะเลยนะแต่อย่างที่บอกพอเราจะอ่านปุ๊บ
1: หายไปแล้วขออภัยจริง
2: มีใครบ้าง
1: มีพี่วันดีธรรมสวัสดีนะครับมีพี่จิรพิญญาธรสาริสานะครับพี่สุเทพพี่สุวิทย์
2: พี่ทิพวรรณสวัสดีข่าวยามเช้ากำลังอยู่ที่วัดค่ะ
1: อุ้ยสาธุค่ะ
2: สาธุค่ะตวัดอะไรนะดักขนนนะคะตำบลธรรมามูลค่ะทำบุญวันพระ
1: สาธุนะคะ
2: อนุโมทนาบุญค่ะ
1: มีพี่
2: ส
1: ุ
2: พิษนะเช้านี้ฝนไม่ตกนะคะ
1: พี่สุพิษพี่บอยสุนทรพัฒน์สวัสดียามเช้าครับพี่ชัยนาทาวนี่คุณชัยนาทาวเขาอยู่บางละมุงชนบุรีนะ
2: แต่ว่าเป็นโปรไฟล์ชัยนาทาวเหรอ
1: ไม่ชื่อ
2: ชื่อชัยนาทาว
1: ชื่อชัยนาทาว
2: แล้วอยู่บางละมุงบางละมุงเป็นยังไงบ้างคะ
1: มีพี่คมสันพี่ทองใส
2: ค่ะ
1: นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
2: คุณทองพูนดีนอกบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ท่านนายกอนุทินจะมาพูดเตยงามบ้าง

0: จะมาพุเตยงานบั้งไฟก็ภารกิจของท่านนายกนะคะภารกิจท่านนายกก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะวันนี้นางรองบรรยากาศมืดครึ้มเย็นสบายดีครับนี่แหละเป็นตัวแทนของพื้นที่ที่ฝนจะตกละ
1: เนี่ยของผมเนี่ยค้างละคอมเมนต์ผมค้างที่พี่พงศักดิ์แล้วเนี่ย
0: คุณพงษ์นเรศปรับสกุลคุณต้นเล่นโทรศัพท์เพลินเลยนะครับเขาเห็นความจริงของคุณแล้วนะ
1: เอ็นนั่งเอ็นนอนเอ็นเลยนะขออภัยจริ
0: งคุณเอกเอกมากเลยอ่ะค่ะก็ถือซะว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่ AI แต่อย่างใดก็แล้วกันนะคะ
1: ไปติดตามข่าวกันต่ออีกสักนิดนึงอีกเหลืออีกประมาณ6นาทีนะเดี๋ยวเราข้ามขออนุญาตข้ามไปเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเลยแล้วกันนะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ล่าสุดเองเขาทางกระทรวงสาธารณสุขเขามีการเพิ่มโรคติดต่อเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14นะครับเบื้องต้นเนี่ยในการสอบสวนโรคเนี่ยนะครับเบื้องต้นโรคเขามองว่าที่มีมติเนื่องจากว่ามองว่าโรคที่มีความรุนแรงสูงแล้วแพร่ละผ่านละอองฝอยทางเดินหายใจบางชนิดแพร่จากคนสู่คนได้และเป็นประเด็นที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความกังวลโดยให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตอันนี้คือเกณฑ์ที่เขาไอ้นี่มานะครับและล่าสุดก็คือฮันตาซึ่งฮันตาเนี่ยเบื้องต้นเขาบอกว่าพอเขาประกาศว่าเป็นโรคติดต่อเป็นโรคติดต่อที่อันตรายลำดับที่14เนี่ยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดูอาการถ้าสมมติว่ามีเกณฑ์ที่เข้าก็คือมีไข้มากกว่า38องศาแล้วมีอาการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าถ่ายเหลวเนี่ยตรวจพบความผิดปกติอย่างน้อย1ข้อก็ต้องเข้าไปเรียกได้ว่าสอบสวนโรคและต้องรายงานภายใน3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง42วันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ายังยืนยันว่าไทยเราเองเนี่ยยังไม่ได้พบผู้ป่วยโรคหันตาเนอะแล้วก็ถ้ามีประวัติสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะพวกหนูนาหนูบ้านหรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วมีอาการไข้สูงเนี่ยอาจจะต้องรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางด้วยนะครับ
0: หลายๆคนอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าสัมผัสกับสัตว์หนูแทะเนี่ยเราติดเชื้อจากการที่หนูมากัดเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่มันเกิดขึ้นจากการที่มูลหนูสารคัดหลั่งของหนูปัสสาวะหนูแล้วเราไปได้รับตรงนั้นมาเข้ามันสู่แผลก็ได้
1: ใช่คือการกัดเนี่ยมันก็อาจจะโดนน้ำลายนะ
0: ใช่โดนน้ำลายแต่ว่าใดๆก็ตามแต่คือถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ปิด
1: อับ
0: อับแล้วก็บ้านรกร้างแล้วมีมูลหนูมีอะไรอยู
1: ่
0: แล้วเราจะไปทำความสะอาดแล้วฝุ่นมันฟุ้ง
1: อ
0: ันนั้นมันเข้าได้อันนี้คือเราสามารถได้
1: ร
0: ับ
1: เชื้อได้
0: ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการทำความสะอาดบ้านทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เอาน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยฉ
1: ีดไปก่อน
0: ฉีดก่อนใช่ฉีดไปตามบริเวณที่ต้องสงสัยก่อนแล้วก็ค่อยๆโกยให้มันเป็นก้อนพูดง่ายทำไงก็ได้ให้มันไม่ฟุ้งอ่ะนะคะอยู่ดีๆแต่ไม่ใช่เอาน้ำสาดไปเลยนะอันนั้นก็ฟุ้งอยู่
1: ด
0: ี
1: ค่ะนะส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นโรคเหมือนกันคือพิษสุนัขบ้าเพราะว่าต้องบอกว่าปีเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยคนเสียชีวิตเนี่ยนี่ปีนี้เพิ่งแค่เดือน5น
0: ะ
1: แต่ว่าปีนี้ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเท่ากับปีที่แล้วทั้งปีแล้วนะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะโดยกรมควบคุมโรคเนี่ยท่านก็ได้ออกมาย้ำเตือนนะว่าช่วง4เดือนที่ผ่านมาที่น้องต้นบอกเลยสาเหตุหลักเนี่ยคือมีเชื้อที่วนเวียนอยู่ในพื้นที่ซ้ำซากคือเชื้อมันยังอยู่อ่ะแล้วก็จากรายงานข้อมูลการแพร่ระบาดเนี่ยพบว่าในพื้นที่จังหวัดอะไรบ้างมีระยองนครราชสีมาอุบลราชธานีแล้วก็ตากนะคะซึ่งได้แจ้งไปยังจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วด้วยแล้วก็มีหน่วยจังหวัดที่แพร่ระบาดในปีก่อนๆ ก็คือบ้านดิฉันเองค่ะ
1: ชลบุรี
0: ศรีสะเกษฉะเชิงเทรานะคะนครราชสีมาแล้วก็ระยองเนี่ยนครราชสีมาซ้ำละเห็นไหมนะคะก็ยังเป็นพื้นที่ยังระบาดอยู่นะคะแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยโดยเฉพาะสุนัขแล้วก็แมวเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่แน่นอนว่าเราเป็นทาสกันนะทาสหมาทาสแมวเราเลี้ยงเยอะที่สุดน่ะแล้วก็เชื้อเหล่านี้จะอยู่ในน้ำลายของสัตว์นะหากติดเชื้อและอย่างที่บอกว่าด้วยอากาศที่มันเป็นแบบนี้สภาพอากาศแบบนี้อะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็สัตว์เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบได้แล้วเราก็ต้องมีการฉีดวัคซีนทั้งคนและสัตว์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีกรณีที่ติดเชื้อหรือว่าสัมผัสถูกแผลเราต้องรีบไปหาหมอทันทีนะเพื่อฉีดวัคซีน วัคซีนภูมิคุ้มกันที่ตัวเราแล้วก็วัคซีนของสัตว์เลี้ยงเองด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับวัคซีนที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้ป้องกันโรคไม่ได้และย้ำให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงสม่ำเสมอในทุกปีกรณีถูกสัตว์กัดหรือว่าขีดข่วนต้องรีบล้างแผลทำความสะอาดแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อไปพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงนะคะถ้าเกิดว่าสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของต้องเข้าให้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะ
1: จริงๆสัตว์มีเจ้าของเองอย่างที่บอกไปต้องฉีดทุกปีเหมือนกันนะวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะครับประมาทไม่ได้อ่ะโอเค6นาฬิกากับอีก58นาทีวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆเดี๋ยวเราส่งไม้ต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้าวันนี้คุณบุญมา
0: สีมาแล้วแล้วก็คุณนรินทร์แข่งขัน
1: มารอแล้วพร้อมที่จะอ่านข่าวอย่างอ่านข่าวเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันก่อน
0: เตรียมตัวไล่พวกเราแล้วเนาะ
1: เราไปกันก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ
1: ผู้นำสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ทัพนักกอล์ฟหนุ่มเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีคว้าเหรียญทองทั้งบุคคลชายและประเภททีมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลอาทิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และผู้นำธุรกิจชั้นนำจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ปตท.บริษัทกอล์ฟและกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเป็นฝ่ายรับฟังสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานอันจะส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยได้กำชับให้ส่วนราชการทำงานร่วมกับเอกชนอย่างใกล้ชิดและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
2: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นได้มาพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่ทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
1: คณะกรรมการร่วม